0: กว่า100ลำโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของรัสเซียหลังผู้นำรัสเซียปฏิเสธที่จะเจรจาสันติภาพโดยตรงกับผู้นำยูเครนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้เบลเยียม2-3เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดโครงการมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกชูปี2569เป็นปีทองผ้าไทยผ้าไหมไทยสู่เวทีโลกต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และวัฒนธรรมไทย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ประจำปี2569ที่หอประชุมกองทัพเรือวานนี้ว่าปีนี้เป็นปีทองผ้าไทยเนื่องจากกระแสนิยมการสวมใส่ผ้าไทยกลับมาได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่จากแนวพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกพร้อมชื่นชมความสำเร็จของผ้าไทยและชุดไทยที่สร้างชื่อเสียงบนเวทีนานาชาติผ่านนิทรรศการราชภัตราสู่สากลในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งจัดขึ้นในโอกาสครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้รับคำกล่าวขานชื่นชมจากนานาชาติเป็นอันมากการจัดงานมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15และพิธีมอบรางวัลโครงการประกวด The Seven Next Big Silk Designer Contest 2026ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา48พรรษาถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสืบสานรักษาและต่อยอดคุณค่าผ้าไหมไทยตลอดจนส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์พัฒนางานออกแบบที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่ระดับสากล
3: ผ้าไหมไทยถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาอันล้ำค่าของประเทศไทยที่สะท้อนถึงความประณีตวิจิตรและเทคนิคที่เชิงและเทคนิคเชิงช่างชั้นสูงที่สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ้าไหมแต่ละผืนจึงไม่ใช่เพียงงานหัตถศิลป์ที่งดงามหากแต่เป็นสื่อบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตความเชื่อภูมิปัญญาและศิลปะเฉพาะถิ่นผ่านลวดลายสีสันและเทคนิคการทอที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยก่อให้เกิดคุณค่าทั้งในมิติทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และภาพลักษณ์ของประเทศไทยเป็นอันมากผ้าไหมไทยจึงมีสถานะเหมือนทูตทางวัฒนธรรมที่ช่วยเผยแพร่เสน่ห์และภูมิปัญญาของไทยสู่สายตาชาวโลกด้วยความภาคภูมิใจรัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยในทุกมิติน
2: ายกรัฐมนตรีย้ำว่าผ้าไหมไทยเปรียบเสมือนทูตทางวัฒนธรรมที่ช่วยเผยแพร่เสน่ห์และภูมิปัญญาของไทยสู่สายตาชาวโลกควบคู่กับการเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยในทุกมิติและเชื่อว่าความสำเร็จในการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไหมไทยเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันผลักดันให้ผ้าไหมไทยเป็นทั้งมรดกของชาติพลังทางเศรษฐกิจและสื่อกลางแห่งมิตรภาพระหว่างประเทศปุริมปัสโสภาภาครายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ระหว่างวันพรุ่งนี้ถึงวันที่9มิถุนายน2569เพื่อความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ซึ่งเป็นเวทีที่เวียดนามริเริ่มจัดขึ้นและยังเป็นพื้นที่สำหรับการหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาและอนาคตของอาเซียนการเปิดโอกาสให้ผู้นำประเทศผู้กำหนดนโยบายภาคธุรกิจและนักวิชาการได้แลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกันเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอาเซียนในภาพรวม นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะมีโอกาสพบปะกับภาคธุรกิจและผู้ประกอบการเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจรวมถึงการแลกเปลี่ยนมุมมองในการขับเคลื่อนความร่วมมือในกรอบอาเซียนร่วมกันโดยมีเป้าหมายในการยกระดับความสัมพันธ์จากคู่แข่งไปสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ปัญหาส่งออกกุ้งหลังมาเลเซียเลื่อนการเจรจาและควบคุมการนำเข้าชั่วคราวออกไปอย่างไม่มีกำหนด
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทยไปยังมาเลเซียหลังมาเลเซียประกาศควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประสานให้มีการเปิดโต๊ะเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อหาข้อยุติร่วมกันหลังจากที่ฝ่ายมาเลเซียมีข้อซักถามเกี่ยวกับมาตรการด้านสุขอนามัยของกุ้งไทยกรมประมงส่งคำชี้แจงไปยังฝ่ายมาเลเซียครบถ้วนแล้วและยังได้มอบหมายให้กรมประมงทบทวนมาตรการตรวจและปล่อยปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียเช่นกันอย่างไรก็ตามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมดำเนินการหาทางออกปัญหาดังกล่าวร่วมกับฝ่ายมาเลเซียเพื่อให้เกิดความพึงพอใจได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองประเทศและพร้อมทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อยกระดับการเจรจาไปสู่ระดับรัฐมนตรีที่จะเป็นการลดข้อจำกัดและปัญหาต่อไป
5: ผมคิดว่าการที่เราทั้งสองประเทศเนี่ยมีการตอบโต้กันไปมามันไม่เป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาคุยกันเพื่อสร้างวินวินนะครับเพื่อถ้าเราส่งสัญญาณไปอย่างนี้ให้กับทางมาเลเซียว่าเรายินดีมาพูดคุยกันเพื่อจะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาช้ายาวนานเนี่ยให้มันจบลงให้ได้ผมคิดว่าถ้าเราทำตรงนี้ได้มันก็เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับมันไม่ใช่การค้าว่าจะต้องฝ่ายนึงเสียแล้วฝ่ายนึงต้องได้มันไม่ใช่ซีโร่ซัมเกมนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าเรื่องนี้มันจะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
4: ล่าสุดทางการมาเลเซียขอเลื่อนการเจรจากับไทยออกไปอย่างไม่มีกำหนดจากเดิมกำหนดไว้ในวันพรุ่งนี้ด้านนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับทราบความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ขณะนี้ประสบปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นผลผลิตล้นตลาดและราคากุ้งตกต่ำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มเติมคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในสัปดาห์หน้า
6: เดี๋ยวให้ทางกรมประมงประสานไปที่กระทรวงพาณิชย์ในข้อเรียกร้องข้อเสนอแนะต่างๆของสมาคมกุ้งซึ่งเร็วๆนี้เนี่ยก็จะมีหลายมาตรการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ผู้เลี้ยงกุ้งนะครับให้ได้ไม่เผชิญความเดือดร้อนผมเข้าใจดีครับว่าต้นทุนของพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยอย่างที่เยอะที่สุดเนี่ยก็คือพลังงานแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องอาหารแต่ว่าการที่เราจะต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยมันก็เป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วซึ่งตัวโครงการต่างๆที่กรมประมงเตรียมไว้ที่ผมสั่งการไปเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือพี่น้องในการเปลี่ยนผ่านพลังงานอยู่แล้ว
4: อย่างไรก็ตามชมรมผู้เลี้ยงกุ้งทั่วประเทศจะเข้ายื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมประมงและกระทรวงพาณิชย์เพื่อเรียกร้องให้เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งส่วนภาพรวมผลผลิตกุ้งไทยในปัจจุบันมีปริมาณกว่า 250,000 ตันต่อปีบริโภคภายในประเทศกว่า 100,000 ตันต่อปีส่งออกไปสหรัฐอเมริกา 50,000 ตันต่อปีและมาเลเซีย 10,000 ตันต่อปีคิดเป็นร้อยละ5ของปริมาณทั้งหมดซึ่งปัญหาที่เกษตรกรกำลังประสบอยู่ในขณะนี้คือผลผลิตส่วนเกินอีก 50,000 ตันที่เป็นปัจจัยสำคัญในการฉุดราคากุ้งทั้งระบบให้ตกต่ำจึงขอให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็วศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งทีมท็อปกันเข้าตรวจยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานมูลค่ากว่า4ล้านบาทย้ำไม่ให้ไทยเป็นแหล่งระบายสินค้าคุณภาพต่ำและจะดำเนินคดีกับผู้กระทำอย่างถึงที่สุดนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าได้มอบหมายให้ทีมท็อปกันนำโดยพลเอกนักรบบุญบัวทองร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอเข้าตรวจสอบคลังสินค้าขนาดใหญ่ในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครหลังพบการแอบอ้างใช้ใบอนุญาตมอกของผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อนำเข้าสินค้าควบคุมมาจำหน่าย โดยผลการตรวจสอบพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่แสดงเครื่องหมายมอก.และแสดงเครื่องหมายมอก.โดยไม่ได้รับอนุญาตรวม 33,383 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า 4,600,000 บาทอาทิปลั๊กพ่วงรางปลั๊กไฟอะแดปเตอร์แบตเตอรี่และเครื่องมือช่างรวมถึงได้เป่าผมและเครื่องนวดจึงยึดอายัดไว้ทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมย้ำว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐานไม่เพียงสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจแต่ยังเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรืออันตรายร้ายแรงรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้ไทยเป็นแหล่งระบายสินค้าคุณภาพต่ำและได้สั่งการให้ทีมท็อปกันเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มงวดเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุด
1: กรมชลประทานกำชับโครงการชลประทานทั่วประเทศบริหารจัดการน้ำและปรับแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรับมือฤดูฝนและผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอ่อนถึงรุนแรงที่ไปจนถึงเดือนสิงหาคม2570
7: นายสุริยพลนุชอนงอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำช่วงฤดูฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการวิเคราะห์วางแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์พร้อมพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.เห็นชอบอย่างเคร่งครัดตลอดจนเตรียมแผนรับสถานการณ์อุทกภัยโดยยึดหลักกำหนดพื้นที่กำหนดคนจัดสรรทรัพยากรที่คาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากกำหนดผู้รับผิดชอบในพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับผลกระทบและประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่มีการจัดสรรทรัพยากรเช่นเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆที่กระจายครอบคลุมในทุกพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการปรากฏการณ์เอนโซประเทศไทยจะเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนีโญออนและจะพัฒนากลายเป็นเอลนีโญรุนแรงต่อเนื่องจนถึงเดือนสิงหาคม2570อาจส่งผลให้ฤดูฝนสิ้นสุดเร็วกว่าปกติและเกิดฝนทิ้งช่วงยาวนานขึ้นปริมาณฝนโดยรวมอาจต่ำกว่าค่าปกติขณะที่กรมชลประทานกำชับโครงการชลประทานทั่วประเทศเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนเป็นหลักเนื่องจากรัฐบาลได้เน้นย้ำให้กรมชลประทานดำเนินงานเชิงรุกทั้งด้านการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้งควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอในทุกพื้นที่โดยเฉพาะการเร่งรัดการพัฒนาแหล่งน้ำการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดปิยาพันยางเทียนรายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้านำ AI มาช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเปิดตัวนกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปถุงเงินเริ่มใช้งานแล้วตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นกกระซิบช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการและใช้งานแอปได้ทันทีพร้อมช่วยวิเคราะห์ยอดขายสรุปช่วงเวลาที่ขายดีที่สุดเช็คราคากลางวัตถุดิบรายวันจากกรมการค้าภายในและช่วยคำนวณต้นทุนกำไรเบื้องต้นเพื่อให้ร้านค้าบริหารธุรกิจได้ง่ายขึ้นลดต้นทุนเพิ่มรายได้และแข่งขันได้ดีขึ้นในยุคดิจิตอลค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: าเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับทางการรัสเซียออกแถลงการที่ระบุว่ายูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมากกว่า100ลำโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของรัสเซียรวมถึงนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมเศรษฐกิจนานาชาติที่มีชื่อเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอินเตอร์เนชั่นแนลอีโคโนมิกฟอรัมเมื่อช่วงเช้าของวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและส่งผลให้คลังเก็บน้ำมันแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายจากการโจมตีดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่าการโจมตีรัสเซียของกองกำลังยูเครนในครั้งนี้ถือเป็นการตอบโต้ที่รัสเซียรุกรานยูเครนเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียปฏิเสธข้อเสนอของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ที่ให้มีการเจรจาสันติภาพโดยตรงเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งปะทุขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565
0: กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีสถานีเรดาร์ตรวจการหลายแห่งบนเกาะเกสและเมืองโกรุกทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการโจมตีในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าสหรัฐเป็นฝ่ายที่กระทำการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาอย่างจงแจ้งและรัฐบาลอิหร่านจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศทั้งนี้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเปิดฉากโจมตีฐานทัพสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายในดินแดนอิหร่าน
1: องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ายอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกและยูกันดาที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย471รายในจำนวนนี้เสียชีวิต84รายขณะที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขของเยอรมนีเปิดเผยว่าชายชาวอเมริกันวัย39ปีที่เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศดีอาร์คองโกได้รับการอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีแล้วเมื่อวานนี้หลังจากที่เขารับการรักษาเป็นเวลา17วันและฟื้นตัวจากโรคดังกล่าวด้านศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาเตือนว่าหากไม่มีการใช้มาตรการสาธารณสุขที่เข้มงวดอาจส่งผลให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกและยูกันดาที่เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาทวีความรุนแรงขึ้นจนเทียบเท่ากับการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาครั้งใหญ่ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเมื่อปี2557ซึ่งมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 28,000 รายและมีผู้เสียชีวิตราว 11,000 ราย
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนนัดที่3ทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติเบลเยียม2-3เซต25-20 25-22 23-25 22-25 และ14-16ทำให้สาวไทยยังไม่ชนะใครจาก3นัดแรกมี2คะแนนรั้งอันดับ16ของตารางสำหรับโปรแกรมของทัพลูกยางสาวไทยในวันนี้จะลงสนามพบกับสาธารณรัฐเช็กในเวลา 10:30 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่นชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอิคคิวภาริชพลธีระรัศกุลมือ22ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านความแข็งแกร่งของนาธานคริสตี้นักแบดมินตันมือ5ของโลกชาวอินโดนีเซียไม่ไหวแพ้ไป1-2เกม21-16 10-21 และ12-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบค์2026ระหว่างวันที่6-7มิถุนายน ที่ไอซ์แลนด์ฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์นายแพทย์ไพโรจน์เสาน่วมรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เป็นประธานในพิธีเปิดโดยผลรุ่นใหญ่รุ่นอายุ4ปีชายที่1เป็นของเด็กชายกรกรธนพรมงคลคว้าแชมป์เอเชียไปครองขณะที่รุ่นอายุ4ปีหญิงที่1ได้แก่เด็กหญิงยานิสมจิตวรีคว้าแชมป์เอเชียได้สำเร็จศึกเทนนิสแกรนด์สแลมเบรนท์โอเพ่นที่สนามโรลองการ์โรสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือวางอันดับ2ของรายการจากเยอรมันเอาชนะยาคุปแมนซิกมือ26จากสาธารณรัฐเช็ก3ต่อ1เซต7ต่อ5 6ต่อ2 3ต่อ6และ6ต่อ3ผ่านเข้าไปลุ้นแชมป์แกรนด์สแลมรายการแรกของตัวเองกับฟลาวิโอโคบอลลี่มือ10ของรายการจากอิตาลีต่อไปเลนนาร์ดคาวเพลย์เมกเกอร์วัย18ปีของไบเออร์มิวนิกได้รับอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาขวาฉีกระหว่างซ้อมทำให้ทีมชาติเยอรมันเรียกตัวอาซานเวราโอโก้กองกลางดาวรุ่งวัย20ปีของแอร์แบร์ไลฟ์ซิกเข้ามาแทนเพื่อลุยศึกฟุตบอลโลก2026ที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมสำหรับทัพอินซีเล็กอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับกูราเซาโกดีวัวและเอกวาดอร์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่และตากโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:44 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรและเวลา 8:30 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 06:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรและเวลา 17:29 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43
13: หนึ่งนาทีกับกปท.
14: จากกรณีมีผู้นำป้ายทะเบียนสีแดงที่มีลักษณะการระบุชื่อห้างร้านมาติดรถและนำมาใช้งานบนท้องถนนโดยป้ายลักษณะดังกล่าวไม่ใช่ป้ายแดงที่เป็นเครื่องหมายพิเศษที่กรมการขนส่งทางบกอนุญาตเพื่อออกให้แก่บริษัทตัวแทนจำหน่ายรถแต่อย่างใดและขอเตือนผู้ที่นำมาใช้งานเข้าข่ายผิดกฎหมายสำหรับป้ายแดงที่ถูกต้องตามกฎหมายต้องมีลักษณะดังนี้ 1. ตัวแผ่นป้ายจะแบ่งออกเป็น2บรรทัดบรรทัดบนเป็นตัวอักษรบอกหมวดนำหน้าหมายเลขเครื่องหมายพิเศษ 2. ระหว่างตัวอักษรบอกหมวดกับหมายเลขเครื่องหมายพิเศษมีขีดตามทางยาวขั้นกลางบรรทัดล่างเป็นตัวอักษรบอกชื่อจังหวัด 3. ตัวแผ่นป้ายแดงต้องมีตัวอักษรย่อนูนขอไข่ส.เสือที่มุมล่างด้านขวามีลายน้ำตราเครื่องหมายราชการกรมการขนส่งทางบก

0: ภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
1: ์วันนี้เสนอคำว่าทะเลนคำว่าทะเลนเขียนทอทหารสระอะสระเอลอลิงไม้โทนอหนูคำนี้มีความหมายเปลี่ยนแปลงโดยลำดับอักขราพิธานศัพท์ของหมอปลัดเลซึ่งพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2416ให้ความหมายคำนี้ว่าทะเลนคือสิ่งของที่ประทุย้อยออกมาหรือหุงข้าวแฉะสุกครึ่งดิบครึ่งนั้นเช่นข้าวทะเลนหม้อความหมายของคำทะเลนที่ว่าแฉะสุกครึ่งดิบครึ่งนั้นต่อมาคำว่าทะเลนไม่ได้ใช้ในความหมายนี้ประธานุกรมสำหรับนักเรียนซึ่งพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2472ให้ความหมายของคำทะเลนแต่เพียงว่าโอนออกยื่นออกล้นออกและหน้าเป็น
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนระบบนิเวศของทะเลไทยระบบนิเวศทางทะเลเป็นระบบนิเวศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและซับซ้อนมากที่สุดในระบบนิเวศทางน้ำแบ่งออกเป็นระบบนิเวศใหญ่ๆเช่นระบบนิเวศมหาสมุทรระบบนิเวศชายฝั่งระบบนิเวศน้ำกร่อยระบบนิเวศแนวปะการังและยังมีระบบนิเวศย่อยๆอีกมากมายเช่นระบบนิเวศหาดทรายระบบนิเวศหาดหินซึ่งทะเลไทยมีระบบนิเวศที่โดดเด่นและมีความสวยงามติดอันดับ1ใน10ของโลกคือระบบนิเวศแนวปะการังเป็นระบบนิเวศที่มีความซับซ้อนและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุดเมื่อเทียบกับระบบนิเวศอื่นๆติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์ข่าวช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับภาวะสงครามและสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันค่ะ
5: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
6: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
7: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาวะสงครามและสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันเชิญติดตามรับฟังครับ
8: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ
9: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้รายการสร้างบ้านแปลงเมืองเราอยากจะคุยกันถึงสถานการณ์โลกว่าตอนนี้สถานการณ์โลกไม่เป็นอย่างที่เราเคยเป็นเพราะว่าโลกเรามีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความผันผวนแล้วก็มีแต่ความยุ่งยากวันนี้ความสงบของเรานั้นวันนี้หายไปจากอดีตในช่วงหลังจากสงครามเวียดนามเราก็จะเห็นว่าในภูมิภาคนี้ความขัดแย้งก็จะน้อย ในโลกนี้

0: ก็เช่นกันในโลกนี้นั้นก็จะมีความขัดแย้งน้อยลงแน่นอนหลังจากสงครามเย็นยุติลงเราก็จะเห็นได้ว่าโลกเรานั้นมีแต่ความสงบสุขแต่ตอนนี้เนื่องจากเราก็รู้ๆกันว่าสงครามที่กำลังขยายตัวขึ้นจากสงครามในยุโรปตะวันออกที่เริ่มต้นจากรัสเซียและรัสเซียเริ่มก็เพราะว่านาโต้ได้ขยายดินแดนจากนาโต้ที่มีอยู่ในอดีตเข้าไปในยุโรปตะวันออกจนเข้าไปประชิดชายแดนของรัสเซียซึ่งตรงนี้ทำให้รัสเซียยอมรับไม่ได้และทนไม่ได้แน่นอนวันนี้ถ้าเรามาคิดกันเราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าโลกเราวันนี้อาจจะมีการขยายเรื่องของความไม่สงบออกไปเรื่อยๆฉะนั้นตรงนี้ตอนนี้เราก็คงอาจจะเห็นได้ว่าโลกเราตอนนี้กำลังมีปัญหาเรื่องกับของการพัฒนาหรือการอยู่รอดของเศรษฐกิจเราคงอาจจะเห็นได้ว่าวันนี้มีบริษัทต่างๆต้องปิดตัวลงเพราะต้นทุนของการพัฒนาการทำธุรกิจตอนนี้มันไม่ดีเลยเราคงจะเห็นนะครับว่าอุตสาหกรรมต่างๆเช่นตอนนี้อุตสาหกรรมรถยนต์เราก็จะเห็นได้ละครับว่ารถยนต์ในประเทศไทยก็ดีในทั่วโลกก็ดีตอนนี้มีปัญหากับภาวะการขาดทุนกันอย่างมหาศาลฉะนั้นรถยนต์นี่ก็ไปไม่ไหวเท่าที่ดูนี้เมื่อก่อนนี้บริษัทรถยนต์ต่างๆก็พัฒนาธุรกิจของตัวเองและเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่ปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่ารถยนต์ส่วนใหญ่แล้วจะขาดทุนและก็จะมีโอกาสที่จะปิดตัวไปนะไปเรื่อยๆเพราะว่าขนาดของหนี้สินก็ขยายตัวขึ้นโดยที่ตอนนี้เราก็คงจะเห็นนะครับว่าไม่ว่าจะบริษัทรถยนต์ที่ไหนในโลกนี้สถานภาพก็ไม่ค่อยจะดีวันนี้เพราะว่าราคาน้ำมันเศรษฐกิจเมื่อมันไม่ดีกำลังซื้อก็ลดลงเช่นเดียวกับทางด้านอุตสาหกรรมเครื่องไฟฟ้าอุตสาหกรรมเครื่องไฟฟ้าในญี่ปุ่นนี้ตอนนี้แทบจะไม่เหลือเลยสักบริษัทหนึ่งต่างขาดทุนต่างไม่สามารถที่จะมีการที่จะพัฒนาธุรกิจให้มันเติบโตไปได้เหมือนเมื่อก่อนฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าเราดูสิ่งเหล่านี้ที่กำลังเกิดขึ้นก็มีคำถามว่าเรื่องความสงบสุขเขาจะลบพุ่งกันอีกสักเท่าไหร่เรื่องเศรษฐกิจวันนี้ทุกประเทศในโลกนี้ล้วนแต่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการอยู่รอดทั้งสิ้นฉะนั้นถ้าวันนี้เราจะมาดูว่าเอ๊ะเราจะอยู่รอดได้อย่างไรโดยเฉพาะในประเทศไทยนั้นก็มีบริษัทต่างๆที่ต้องปิดตัวลงเพราะว่าการตลาดมีกำลังซื้อลดลงแต่ที่สำคัญก็มีการแข่งขันกันเรียกว่าค่อนข้างที่จะซีเรียสฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดเรามาดูนะครับว่าโลกเราจะอยู่กันได้อย่างไรอันนี้เป็นโจทย์ซึ่งแฟนรายการเราหลายๆคนที่วันนี้อาจจะประสบต่อปัญหาของเศรษฐกิจปัญหาของภาระหนี้สินปัญหาของการแข่งขันตอนนี้แหละครับเราจะต้องมาคิดหาทางออกให้อย่างมีเหตุและผลและยั่งยืนว่าเราจะอยู่ต่อไปได้อย่างไรฉะนั้นวันนี้รายการสร้างบ้านแปลงเมืองของเรานั้นก็ขอเสนอละครับว่าต้องหาลู่ทางให้เรานั้นสามารถเปลี่ยนแปลงอย่าไปยึดติดอยู่กับอดีตเราคิดว่าถ้าเราสามารถที่จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงอะไรได้ดีเพื่อความอยู่รอดเพื่อความสำเร็จในอนาคตของเรานั่นเองขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการสถานการณ์เพื่อเตรียมรับมือกับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยในภาคการเกษตรมุ่งเน้น5ด้านสำคัญโดยมีความมั่นใจว่าปริมาณน้ำต้นทุนในปีนี้จะเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: ปรากฏการณ์เอลนิโยคือสภาวะที่ผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นขึ้นผิดปกติส่งผลให้อากาศแปรปรวนและอุณหภูมิโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งประเทศไทยมักได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ดังกล่าวทั้งในเรื่องของภัยแล้งที่รุนแรงมากขึ้นฝนทิ้งช่วงนานขึ้นและส่งผลโดยตรงต่อภาคเกษตรกรรมเนื่องจากเกิดการขาดแคลนน้ำต้นทุนและผลผลิตทางการเกษตรเสียหายรัฐบาลได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าวจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาปีนี้ประเทศไทยจะเผชิญกับปรากฏการณ์ดังกล่าวนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนอย่างรอบด้านพร้อมให้จะตั้งวอร์รูมขึ้นเพื่อรวบรวมสถานการณ์ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรและแจ้งเตือนประชาชนได้ล่วงหน้าโดยกำหนดการเฝ้าระวัง5ด้านประกอบด้วยการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนและแหล่งน้ำของประเทศการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าการปรับแผนการผลิตให้สอดคล้องกับต้นทุนจริงและน้ำต้นทุนการลดต้นทุนและความเสียหายของการเกษตรโดยส่งเสริมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินการจัดการศัตรูพืชอย่างแม่นยำการดูแลผลกระทบทางเศรษฐกิจและห่วงโซ่อุปทานด้วยการติดตามสถานการณ์ผลผลิตและราคาต้นทุนอย่างต่อเนื่องรวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
5: โดยหน่วยงานในสังกัดจะติดตามข้อมูลฝนน้ำท่าน้ำต้นทุนบนโครงความชื้นในดินพื้นที่เพาะปลูกและระยะการเจริญเติบโตของพืชอย่างใกล้ชิดพร้อมให้ข้อมูลดาวเทียมเทคโนโลยีเพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงและความสมบูรณ์ของพื้นของพืชแบบใกล้เคียงตามข้อเท็จจริงนะครับรวมทั้งการสื่อสารต่อสาธารณะและเกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างความตระหนักรู้และเสริมศักยภาพความสามารถของชุมชนหรือระบบที่เผชิญภัยพิบัติหรือวิกฤตแล้วสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว
4: สำหรับสถานการณ์น้ำต้นทุนในปีนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้ำว่าจากปริมาณฝนที่ตกมากในปีที่ผ่านมาส่งผลให้ปีนี้ประเทศไทยมีน้ำใช้เฉลี่ยทั้งประเทศมากกว่าปีที่แล้วถึงร้อยละหนึ่งมองว่ายังไม่น่าเป็นปัญหาโดยเฉพาะในพื้นที่เขตชลประทานจึงให้กรมชลประทานกรมฝนหลวงและการบินเกษตรและหน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดควบคู่กับการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงเพื่อเตรียมมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกรณีเกิดภัยพิบัติอีกด้วย
5: เราดูน้ำต้นทุนในเขื่อนหลักนะครับในขณะนี้มากกว่าปีที่แล้ว 1% ใช่ไหมครับมากกว่าปีที่แล้ว 1% ซึ่งตรงนี้เองก็คิดว่าต่อไปคือการจัดบริหารจัดการต้นทุนน้ำได้อย่างไรกรณีที่ว่าเกิดฝนทิ้งช่วงครับถ้าทิ้งช่วงนี้จะทำอย่างไรซึ่งวันนี้ก็มีสั่งให้ทางกรมชลประทานเองก็มีดูแล้วในพื้นที่เขตชลประทานในปีนี้ยังไงก็ไม่น่ามีปัญหามันจะไปส่งผลถ้าเกิดฝนลงน้อยมันจะไปส่งผลลงปีหน้าเพราะปีนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาเลยครับ
4: จากแนวทางดังกล่าวที่รัฐบาลได้เตรียมการล่วงหน้าแม้ขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูฝนแล้วแสดงให้เห็นถึงแนวทางการทำงานเชิงรุกที่ต้องการใช้ข้อมูลจากหลายภาคส่วนมาร่วมการบริหารความเสี่ยงเพื่อดูแลเกษตรกรและประชาชนให้ผ่านพ้นความเสี่ยงจากเอลนิโยไปอย่างรอบคอบโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังชวนันท์มาลีรายงาน
3: รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังล่าสุดกระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงเปิดปฏิบัติการย้อนเกล็ดมังกร EP3 ทลายขบวนการใหญ่ทุจริตทางระเบียบราษฎรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจับกุมอดีตปลัดอำเภอพร้อมพวกโดยเจ้าหน้าที่ใช้มาตรการเด็ดขาดดำเนินคดีไม่ละเว้นติดตามจากรายงานค่ะ
6: รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและทุนสีเทาอย่างต่อเนื่องล่าสุดกระทรวงมหาดไทยรวมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงเปิดปฏิบัติการย้อนเกล็ดมังกร EP3 ขยายผลจับกลุ่มขบวนการทุจริตทางทะเบียนราษฎร์หลังพบการแจ้งเกิดอันเป็นเท็จเพื่อให้บุตรของชาวต่างชาติได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบการแถลงข่าวมีขึ้นที่อำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรีโดยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้บริหารกรมการปกครองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีตำรวจและสำนักงานปปท.รวมเปิดเผยผลการปฏิบัติการครั้งสำคัญจากการสืบสวนของคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองหรือโดป้าไนซ์พบว่ามีการร่วมกันทุจริตแจ้งเกิดให้บุตรของชาวจีนและชาวเมียนมาเพื่อให้ได้รับสัญชาติไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเหตุเกิดในพื้นที่อำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรีระหว่างปี2568ถึงต้นปี2569เจ้าหน้าที่พบผู้เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและขบวนการในหน้ารวมอย่างน้อย15รายโดยล่าสุดศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค7ได้อนุมัติหมายจับและสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาสำคัญได้แล้ว3รายประกอบด้วยอดีตปลัดอำเภอผู้ใหญ่บ้านและนายหน้าคนสำคัญของขบวนการผลการสืบสวนยังพบพฤติกรรมที่ทำกันเป็นระบบทั้งการอ้างว่าคลอดบุตรกับหมอตำแยในบ้านพักคนงานไม่มีเอกสารรับรองการเกิดจากโรงพยาบาลการนำเด็กจากพื้นที่อื่นมาสวมสิทธิ์แจ้งเกิดที่อำเภอหนองปรือรวมถึงการหลีกเลี่ยงการตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายโลหิตด้วย DNAแม้ภาครัฐจะมีบริการตรวจฟรีก็ตาม
7: ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นนะครับว่าเรามีขั้นตอนและเรามีกระบวนการในการตรวจสอบนะครับโดยเฉพาะครับในงานของรัฐของเจ้าหน้าที่ของเราผลิตอันนี้ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลการทำของนายกรัฐมนตรีชินชาญนะครับเราได้การป้องปรามป้องกันนะครับแล้วก็ถูกล่าของโคนนะครับอาชญากรรมต่างๆนะครับโดยเฉพาะกับที่ส่งห้องงานของรัฐ
6: ภายหลังการจับกุมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามการสวมสิทธิ์สัญชาติไทยเนื่องจากเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศพร้อมยึดแนวทางปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่ว่าผู้กระทำผิดจะเป็นใครหรือมีตำแหน่งหน้าที่ใดหากพบหลักฐานชัดเจนจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดขณะที่จังหวัดกาญจนบุรีได้สั่งยกระดับมาตรการตรวจสอบงานทะเบียนทั่วทั้งจังหวัดโดยนำระบบตรวจสอบแบบเช็คแอนด์บาลานซ์และแอปพลิเคชันไทย ID เข้ามาช่วยเพิ่มความโปร่งใสพร้อมเร่งสำรวจบ้านว่างและบ้านที่ไม่มีอยู่จริงเพื่อป้องกันการย้ายชื่อบุคคลเข้าสวมสิทธิ์ในทะเบียนบ้านปฏิบัติการย้อนเกล็ดมังกร EP 3นับเป็นอีกหนึ่งความพยายามของภาครัฐในการปิดช่องโหว่ทางทะเบียนราษฎร์สกัดขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติและรักษาความมั่นคงของประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในระบบทะเบียนและสัญชาติไทยต่อไปที่ดัชนีผอมมะลิสวทกาญจนบุรีรายงาน
3: เมื่อเอ่ยชื่อแม่ขวัญจิตศรีประจันศิลปินแห่งชาติภาพของแม่เพลงอีแซวผู้เป็นตำนานแห่งเมืองสุพรรณบุรีก็ผุดขึ้นในใจใครหลายคนทว่าในยุคสมัยที่ผันเปลี่ยนชื่อของสมหญิงศรีประจันผู้เป็นทายาทสายเลือดศิลปินแท้ๆกำลังเป็นที่จับตาในฐานะผู้สานต่อที่ไม่เพียงแค่ดำรงรักษาแต่ยังรังสรรค์และพัฒนาเพลงพื้นบ้านให้ยังคงมีชีวิตชีวาในโลกปัจจุบันติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
8: การเกิดมาในครอบครัวศิลปินไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะเมื่อแม่เป็นถึงครูแผ่นดินสมหญิงเติบโตมากับเสียงขับขานเพลงฉ่อยเพลงอีแซวและลำตัดเธอซึมซับทักษะด้นสดและการใช้ภาษาที่คมคายมาตั้งแต่เด็กๆตอนเด็กๆเราเห็นแม่เหนื่อยแต่เราก็เห็นความสุขของผู้ชมนั่นคือโรงเรียนแห่งแรกของหญิงค่ะแม่ไม่ได้แค่สอนให้ร้องเป็นแต่สอนให้รู้จักหัวใจของคนฟังจากลูกสาวแม่ขวัญจิตที่คอยช่วยงานหลังเวทีสมหญิงก้าวขึ้นสู่หน้าม่านด้วยทักษะที่สั่งสมมาจนกลายเป็นแม่เพลงรุ่นใหม่ที่เพียบพร้อมด้วยจังหวะจากโคน
9: ตอนแรกไม่ได้กดดันค่ะพี่แล้วก็พอไปงานเนี่ยคนเขาก็จะแบบชอบคิดว่าหนูเก่งแล้วอะทั้งที่เมื่อถ้าย้อนไปเมื่อสัก10 กว่าปีนู้นน่ะหนูพูดยังเพี้ยนเลย เพราะฉะนั้นมันก็จะแบกความเครียดมาตลอดค่ะเพราะคนจะก็จะชอบคิดว่าอุ๊ยสมหญิงจะต้องร้องดีต้องร้องมาตั้งแต่เด็กแน่ๆเลยอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วหนูมาร้องตอนโตเนาะก็ด้วยผู้คนเขาเมตตาค่ะเขาก็ฟังแล้วเขาก็รู้แหละว่าเรายังไม่เก่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ให้โอกาสเรามาเรื่อยๆเราก็พยายามพัฒนาตัวเอง
8: แต่โลกที่เปลี่ยนไปทำให้สมหญิงมองเห็นโจทย์ใหม่เธอไม่ได้หยุดอยู่แค่การร้องแบบดั้งเดิมสมหญิงเริ่มนำเพลงพื้นบ้านมาผสมผสานกับดนตรีสมัยใหม่ทั้งลูกทุ่งร่วมสมัยและการใช้เทคนิคการอินเตอร์เทนแบบวาไรตี้เน้นการปรับเนื้อหาให้เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันใช้มุกตลกที่ทันสมัยและการแต่งกายที่ดูเป็นสากลมากยิ่งขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ไทยเพื่อดึงดูดใจคนรุ่นใหม่ที่อาจมองว่าเพลงพื้นบ้านเป็นเรื่องไกลตัวนี่คือที่มาของคำว่าแม่เพลงประยุกต์ที่ไม่ใช่การทำลายของเก่าแต่คือการต่อยอดให้รากเหง้ายังคงยืนหยัดอยู่ได้ในตลาดยุคดิจิทัล
9: พยายามทำให้มันกลมกลืนไปกับยุคสมัยอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่ว่าคนทั่วไปที่เขาไม่รู้จักพื้นบ้านเลยอะไรเงี้ยเขาจะได้ฟังได้โดยที่ไม่มีอคติกับมันถ้าเรามาถอดองค์ประกอบถอดสัดส่วนมันจริงๆจะเห็นได้เลยว่าเพลงพื้นบ้านเนี่ยอยู่ครบ 100% ไม่ว่าจะเป็นวิธีการขึ้นเสียงแต่ว่าก็เป็นการขึ้นเสียงแบบประยุกต์การรับลูกคู่ดนตรีเนี่ยเครื่องไทยเครื่องพื้นบ้านหนูอยู่ครบตะโพนชิงกลับแต่ว่ามีดนตรีสากลมาซัพพอร์ตให้มันดูแบบมีสีสันและเท่ขึ้น
8: วันนี้สมหญิงศรีประจันไม่ได้เป็นเพียงเงาของแม่ขวัญจิตอีกต่อไปแต่เธอคือศิลปินที่สร้างเส้นทางของตัวเองได้อย่างสง่างามเป็นสะพานเชื่อมความคลาสสิกของวันวานกับความสนุกสนานของวันนี้สำหรับสมหญิงเพลงพื้นบ้านไม่ใช่ของสะสมในพิพิธภัณฑ์แต่คือวิถีชีวิตที่ต้องเติบโตและเต้นรำไปพร้อมกับผู้คนทุกยุคทุกสมัยสืบไปเฉลียวอินยิ้มสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
10: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยสนับสนุนความสำเร็จของนักกีฬายิงเป้าบินและเทคบอลไทยผ่านโครงการ1กีฬา1รัฐวิสาหกิจด้วยงบประมาณ8ล้านบาทเพื่อผลักดันทัพนักกีฬาไทยสู่เวทีโลกติดตามจากรายงานพิเศษครับ
11: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพเดินหน้านโยบาย1กีฬา1รัฐวิสาหกิจต่อเนื่องเป็นปีที่3โดยในปีนี้ได้สนับสนุนด้วยงบประมาณรวม8ล้านบาทโดยแบ่งให้สมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทย5ล้านบาทและสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทย3ล้านบาทเพื่อใช้พัฒนานักกีฬาบุคลากรและเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันระดับนานาชาตินายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกล่าวว่ากีฬายิงเป้าบินและเทคบอลเป็นกีฬาที่มีศักยภาพสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องสะท้อนจากผลงานใน4เกมครั้งที่33ที่ยิงเป้าบินคว้า3เหรียญทองส่วนเทคบอลคว้าได้ถึง5เหรียญทองซึ่งเชื่อมั่นว่าการสนับสนุนครั้งนี้จะช่วยต่อยอดความสำเร็จของทั้ง2ชนิดกีฬาได้ในอนาคตด้านพลเอกรณชัยมัญชุสุนทรกุลนายกสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเงินสนับสนุนที่ได้รับจะถูกนำไปพัฒนานักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินเพื่อยกระดับมาตรฐานการแข่งขันให้ทัดเทียมนานาชาติโดยนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยยังมีโปรแกรมเข้าร่วมการแข่งขันที่ประเทศจีนในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อเก็บคะแนนสะสมและเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันเอเชียนเกมส์โดยในปีนี้ถือเป็นครั้งแรกที่กีฬาเทคบอลได้รับการบรรจุแข่งขันในกีฬาเอเชียนเกมอย่างเป็นทางการซึ่งสมาคมตั้งเป้าสร้างผลงานให้ดีที่สุดและต่อยอดสู่ความหวังในการผลักดันกีฬาเทคบอลสู่มหกรรมกีฬาโอลิมปิกในอนาคต
12: เราก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วที่ถูกจับตามองจากทั้ง5ทวีปนะครับแต่ว่าเป็นประเทศที่มีนักกีฬาที่สามารถที่เล่นเทคบอลได้เก่งแล้วที่เล่นเทคบอลได้มีคุณภาพแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพวกประเทศต่างๆทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศเจ้าของเทคบอลก็คือฮังการีนะครับอันนี้ก็ขอให้ท่านทราบว่าอันนี้คือส่วนหนึ่งมาจากเงินสนับสนุนจากของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยประเด็นที่2ก็คือเงินส่วนนี้เราจะพัฒนาพวกผู้ฝึกสอนโค้ชกรรมการต่างๆนะครับให้มีความชำนาญให้มีความรู้มากขึ้นโดยเฉพาะกติกาแล้วก็วิธีการเล่นมันเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะสหพันธ์ก็คือปีเทคนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงกติกาการเล่นในแต่ละปีถ้าเกิดเราไม่ทันเราไม่สามารถดำเนินการได้เนี่ยเราก็จะตกยุคก็คือไม่ทัน
11: ขณะที่นายภัทรพีจันทร์ทองสุข เลขาธิการสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกำลังเตรียมนักกีฬาสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งงบประมาณในครั้งนี้มีส่วนสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติที่ไต้หวันและประเทศจีนเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนลุยศึกสำคัญของทวีปพร้อมตั้งเป้าคว้าเหรียญรางวัลกลับมาสู่ประเทศไทยให้ได้นอกจากนี้ไทยยังได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน World Championship Final World Cup Beretta Compact Sporting ครั้งที่23ในปี2570ที่จังหวัดราชบุรีซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่รายการดังกล่าวจะจัดขึ้นในทวีปเอเชียและคาดว่าจะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเมืองรองได้อีกทางหนึ่ง
13: การจัดแข่งขันชิงแชมป์โลกอย่างน้อยมีนักกีฬา500คนโดยประมาณอาจจะบวกลบอันนี้แล้วแต่นะครับเพราะนั้นมันเป็นการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเมืองรองเศรษฐกิจหมุนเวียนในราชบุรีดีขึ้นนะครับแล้วก็รวมทั้งประเทศไทยเองด้วยเพราะว่านักกีฬาที่เดินทางมาก็ใช้ฟาซิลิตี้ของประเทศเราไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการกินการเที่ยวกันอะไร
11: ทั้งนี้เส้นทางของกีฬายิงเป้าบินและเทคบอลสะท้อนให้เห็นว่าความสำเร็จของนักกีฬาไทยไม่ได้เกิดขึ้นเพียงในวันแข่งขันแต่เกิดจากการเตรียมความพร้อมและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากหลายภาคส่วนซึ่งนโยบาย1กีฬา1รัฐวิสาหกิจยังคงเป็นอีก1กลไกสำคัญในการผลักดันวงการกีฬาไทยบนเวทีโลกต่อไปพาณิชย์คาดนาครายงาน
14: ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
15: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
16: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
15: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
17: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
10: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
18: ความเพียรนั้นเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของมนุษย์บุคคลใดปราศจากความเพียรในการประกอบกิจการงานที่สุจริตเกียจคร้านที่จะนำความเจริญมาสู่ตนและส่วนรวมบุคคลนั้นย่อมตกอยู่ในฐานะที่ไม่ปลอดภัยตกเป็นผู้ประมาทดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงย้ำเตือนไว้ว่าโกสัจฉังพยโตทิสวาวิริยามพันจะเขมโตอารัฏฐวิริยาโหทะเอสาพุทธานุสาสนีแปลความว่าท่านทั้งหลายจงเห็นความเกียจคร้านว่าเป็นภัยและเห็นการปรารภความเพียรว่าเป็นความปลอดภัยแล้วปรารภความเพียรเถิดนี้เป็นพุทธานุสาสนีพระโอวาทประทานเนื่องในโอกาสเสด็จไปตั้งประเรียนธรรม3ประโยควันจันทร์ที่5มิถุนายน2560ณวัดพิชยาตการามกรุงเทพมหานคร

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บ้านเมืองจะมั่นคงเข้มแข็งต้องร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปติดตามรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องศิลปะในการอยู่ร่วมกับคนโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสะเกษราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์มนุษย์เรานั้นเป็นสัตว์สังคมหนีไม่พ้นที่จะอยู่กับคนได้ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวชุมชนสังคมที่ทำงานฉะนั้นการอยู่กับคนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นจะต้องมีศิลปะในการอยู่กับคนที่เราจะต้องเรียนรู้ปัญหาหลายอย่างในชีวิตเกิดจากการไม่เข้าใจในการอยู่ร่วมกันเราอาจจะเข้าใจในงานแต่เราก็ไม่เข้าใจคนเราอาจมีความตั้งใจดีแต่ก็มีคนไม่เข้าใจเราอยู่ดีอยู่ใกล้เกินไปก็อึดอัดอยู่ห่างเกินไปก็เหินห่างการมีข้อคิดข้อธรรมที่เหมาะสมกับช่วงเวลาสถานการณ์บริบทแวดล้อมเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติจึงสำคัญจึงเป็นเสมือนกับหลักใจที่คอยเตือนเราว่าควรวางตัวอย่างไรควรพูดแค่ไหนหรือควรจะหยุดเมื่อใดสุภาษิตาจยาวาจาเอตัมมังคารมุตตมังวาจาที่กล่าวดีแล้วก็เป็นมงคลอย่างยิ่งขันติปรมังตโปตีติฆาความอดทนก็เป็นตบะอย่างยิ่งคำพูดและความอดทนในการอยู่กับคนก็จึงเป็นเรื่องที่สำคัญเวลาเราไปไหนมาไหนอยู่ร่วมทำกิจกรรมที่ทำงานก็ล้วนแล้วเกี่ยวข้องกับผู้คนทั้งนั้นเวลาออกจากบ้านท่านมีหลักอยู่ว่าอย่าไปมีปัญหาเรื่องกินกับเรื่องอยู่ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องกินเรื่องอยู่ท่านบอกว่าอยู่ที่ไหนก็เกิดความผาสุกที่นั่นยิ่งถ้ามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจคำพูดคำจาก็จะนุ่มนวลอารมณ์ก็จะเบาบางลงความสัมพันธ์เราก็จะงดงามเพราะท้ายที่สุดแล้วคนที่จะอยู่กับคนได้คือคนที่เข้าใจตนเองและเข้าใจคนอื่นฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพก็จะได้นำเอาเรื่องราวศิลปะในการอยู่กับคนที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อปิยโสพลนำปากกาสรุปไว้สั้นๆเป็นบทกลอนฟังง่ายแต่ใช้ได้ทั้งชีวิตมาอธิบายเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนความผาสุกในชีวิตประจำวันข้อความข้อคิดที่พระเดชพระคุณท่านได้สรุปไว้สั้นๆก็มีข้อความว่าอย่าก่อเวรร้ายอย่าป้ายสีกันอย่าหยุดมุ่งมั่นอย่าพรั่นพรึงเกินอย่าเสียสัจจะอย่าละทิ้งญาติอย่าห่างนักปราชญ์อย่าขาดทำบุญอย่าส่งเสริมรุนแรงอย่ายื้อแย่งผลประโยชน์อย่าเพ่งเล็งแต่โทษอย่าเกลียวโกรธโทษใครอย่าเล่นพนันอย่าขยันสร้างหนี้อย่าพูดย่ำยีอย่าหนีปัญหาอย่าใจร้ายตอนจบอย่ารอพบตอนจากอย่าทำง่ายเป็นยากอย่าตากผ้ากลางฝนอย่าขายแผ่นดินอย่ากินแผ่นฟ้าอย่าเผาผืนป่าอย่าค้าความเฉาอย่ามองด้านเดียวอย่าเกี่ยวผิดหน้าอย่าหว่านผิดนาอย่าหาผิดคนอย่าขยันผิดที่อย่าดีผิดคนอย่าทนผิดใจอย่าให้ผิดการเป็นข้อคิดสั้นๆเอาไว้ใช้ในการเข้าหาสังคมข้อคิดเบื้องต้นนี้ก็เป็นเสมือนกับแผนที่ชีวิตต่อไปนี้เราก็จะมาพิจารณา ในแต่ละช่วงแต่ละช่วงของข้อคิดว่าแต่ละคำเราจะใช้ในการอยู่กับคนได้อย่างไรเบื้องต้นวางใจให้ถูกอย่าก่อเวรร้ายอย่าป้ายสีกันอย่าหยุดมุ่งมั่นอย่าพรั่นพรึงเกินการอยู่กับคนเริ่มต้นที่ไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าเป็นโอวาทของท่านันชัยเศรษฐีบิดาของนางวิสาขาที่ให้โอวาทแก่ลูกสาวในวันที่ออกเรือนไปไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าคือเรื่องราวความรับความไม่ดีภายในครอบครัวก็ไม่ควรนำไปเล่าให้คนนอกฟังและคำนินทาหรือเรื่องไม่ดีจากภายนอกก็ไม่ควรนำเข้ามาเล่าในบ้านเพื่อรักษาความสงบสุขและความสัมพันธ์ไม่ก่อเวรไม่ใส่ร้ายไม่ซ้ำเติมประการต่อมาอย่าหยุดมุ่งมั่นชีวิตที่จะอยู่ร่วมกันบางครั้งความสัมพันธ์ก็สำคัญกว่าเหตุผลบางสถานการณ์เหตุผลก็สำคัญกว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมิตรสหายนี่ก็เอาความสัมพันธ์เป็นตัวตั้งเหตุผลเป็นรองแต่ในการทำงานเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่อส่วนรวมก็จะต้องเอาเหตุผลนั้นเป็นตัวตั้งความสัมพันธ์นั้นก็รองลงมาฉะนั้นเราควรที่จะมุ่งมั่นที่จะฟังแม้ไม่ถูกใจอดทนด้วยความใจเย็นแม้อารมณ์จะถูกกระทบด้วยความไม่พอใจอย่าพรั่นพรึงเกินการอยู่กับคนคืออย่าให้ความกลัวมานำชีวิตจนไม่กล้าพูดความจริงไม่กล้าทำสิ่งที่ถูกเพราะกลัวเขาจะไม่พอใจกลัวเสียความสัมพันธ์กลัวเสียบรรยากาศสุดท้ายยอมเก็บยอมฝืนปัญหาจึงข้างอยู่ในใจแล้วค่อยๆบานปลายในครอบครัวเห็นลูกทำผิดไม่กล้าบอกหรือไม่รู้ว่าจะบอกยังไงเพราะกลัวลูกจะโกรธผลก็คือเกิดความเสียหายเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ก็ไม่กล้าทักเพราะกลัวจะเสียหน้าผลก็คือปัญหาลุกลามนี่แหละคือคำว่าพรั่นพรึงเกินอย่าเสียสัจจะอย่าละทิ้งญาติอย่าห่างนักปราชญ์อย่าขาดทำบุญสี่วลีนี้คือหลักค้ำชีวิตชีวิตคนเราจะมั่นคงได้จะต้องมีทั้งความจริงใจคนของใจครูของใจและความดีของใจอย่าเสียสัจจะสัจจะคือราคาความเป็นคนพูดแล้วต้องทำทำแล้วต้องจริงคนเราถ้าเสียคำบ่อยเข้าบ่อยเข้าจะเสียความเชื่อใจยิ่งกว่าเสียเงินเสียทองนัดแล้วไม่ไปรับปากไม่ทำวันนี้อาจจะดูเป็นเรื่องเล็กแต่ถ้าสะสมไปวันหนึ่งจะไม่มีใครกล้าเชื่อถือเสียของยังพอหาใหม่ได้แต่เสียสัจจะหาคนที่จะเชื่อใจยากอย่าละทิ้งญาติอย่าลืมคนใกล้ตัวในวันที่เรายุ่งหรือสำเร็จพยายามเราล้มเหลวคนที่จะรับเราได้มักจะเป็นคนในครอบครัวบางคนดีกับคนนอกแต่ร้ายกับคนในบ้านสุดท้ายแม้มีคนมากแต่ก็จะไม่เหลือใครด้วยความจริงใจตอนเรามีความสุขใครอยู่กับเราไม่สำคัญสำคัญตอนเราลำบากใครเคียงข้างเราเราเองก็ไม่ได้ใช่คนสำคัญสำหรับทุกคนทุกคนก็ไม่ได้สำคัญสำหรับเราฉะนั้นในชีวิตต้องพิจารณาดีๆว่าเราควรจะให้ความสำคัญกับใครบ้างในชีวิตอย่าห่างนักปราชญ์อยู่ใกล้คนดีคนมีปัญญาคนมีความสุขชีวิตก็จะค่อยๆดีขึ้นตามอเสวนาจะพาลานังบัณฑิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเยตัมมังคารมุตตมังอยู่ใกล้คนดีคนมีความสุขก็ถือว่าเป็นมงคลของชีวิตเลือกคนที่เราอยู่ด้วย และทำให้เราเนี่ยดีขึ้นประการต่อมาอย่าขาดทำบุญถ้าพูดถึงบุญก็ไม่ใช่แค่การทำบุญใส่บาตรแต่คือการทำความดีในทุกๆวันช่วยเหลือแบ่งปันให้อภัยสิ่งเล็กๆ เหล่านี้คือบุญที่คอยหล่อเลี้ยงใจเราดูคนมีบุญนั้นดูไม่ยากดูว่าหน้าเนี่ยบอกบุญรับไหมคนมีบุญใจก็จะเบาบุญคือกำลังที่จะพาให้เรารอดมีสัจจะจะทำให้คนเชื่อถือไม่ทิ้งญาติจะมีคนรักอยู่ใกล้นักปราชญ์ชีวิตก็จะเจริญไม่ขาดบุญจิตใจก็จะสงบอย่าส่งเสริมรุนแรงอย่ายื้อแย่งผลประโยชน์อย่าเพ่งเล็งแต่โทษอย่าเกลี้ยกล่อมโทษใครสี่วลีนี้คือวิธีที่จะทำให้สังคมนั้นสงบเย็นอย่าส่งเสริมรุนแรงความรุนแรงไม่ได้เกิดจากคนคนเดียวแต่จะลุกลามเพราะคนเชียร์คนแชร์แล้วคนสนับสนุนในชีวิตจริงคำพูดประชดประนามซ้ำเติมก็เป็นความรุนแรงอีกรูปแบบหนึ่งวิธีที่จะหยุดสถานการณ์นี้ได้คือไม่ยุไม่ส่งเสริมไม่ส่งต่อไม่ซ้ำเติมเพียงแค่ไม่เติมไฟไฟก็จะดับลงเองอย่าเย้ยแย่งผลประโยชน์คือการเตือนให้รู้จักความพอดีและการได้มาโดยธรรมการอยู่ร่วมกันจริงอยู่การแย่งอาจจะได้มาเร็วแต่ก็จะก่อให้เกิดความเสียหายมหาศาลไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอย่าเพ่งเล็งแต่โทษข้อนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญในการอยู่ร่วมกันหากเราเพ่งแต่โทษด้วยอัตตาตัวตนด้วยความไม่ยอมกันหาทางเอาผิดคิดร้ายก็จะเกิดความเสียหายอยู่ร่ำไปเกิดอะไรขึ้นก็ลองให้เพ่งแต่ดีก่อนมองแต่ความดีของกันไว้ก็จะเกิดทางโล่งโปร่งสบายถ้าเห็นแต่โทษกันอย่างเดียวนั้นปัญหาก็ไม่จบถ้าหาทางแก้ร่วมกันมองดีด้วยกันปัญหาต่างๆก็จะจบลงได้ด้วยดีอย่าเกลี้ยกล่อมโทษใครอย่าไปอุ้มความโกรธไว้กับตัวอย่าเรียบโยนความผิดให้ใครเวลาอารมณ์มันกระทบก็ให้หยุดหายใจลึกๆก่อนค่อยๆพูดค่อยๆคิดค่อยๆพินิจพิจารณานิ่งให้สุขุมร่มลึกเพราะบางเรื่องก็ไม่ต้องไปหาคนผิดแค่หาทางออกก็พออย่าเล่นการพนันอย่าขยันสร้างหนี้อย่าพูดย่ำยีอย่าหนีปัญหาการเล่นการพนันถือเป็นอบายมุขที่ทำลายชีวิตทำลายครอบครัวทำลายทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่คำที่ท่านบอกเอาไว้ว่าไฟไหม้สิบหนจนปล้นเงินทองไม่น้ำตานองเท่าการพนันอย่าเอาความหวังไปฝากไว้กับการพนันเพราะมันเป็นเรื่องที่น่าเวทนาอย่างยิ่งถ้าอยากจะได้ชีวิตที่มั่นคงก็จะต้องสร้างด้วยความเพียรสร้างด้วยความอดทนด้วยการเรียนรู้พัฒนาตนอย่าขยันสร้างหนี้ขยันผิดทางคือขยันสร้างหนี้ขยันสร้างแต่ปัญหาก็ยิ่งจะทำให้ชีวิตนั้นถดถอยลงไปเรื่อยๆนี่จากความจำเป็นเอามาต่อทุนทำมาหากินก็ยังพอทนแต่นี่จากความอยากนี่จากความไม่พอนี่ก็เกิดความหายนะในชีวิตสันตุติปรมังทนังความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งความสันโดษนี่แหละคือรวยแล้วรู้จักพอก็ไม่ต้องไปกู้ใช้ชีวิตให้พอดีชีวิตจึงจะไม่ติดหนี้อย่าพูดย่ำยีสุภาษิตาจยาวาจาเอตัมมังคารมุตตมังวาจาที่ดีเป็นมงคลอย่างยิ่งอย่าหนีปัญหาปัญหาไม่หายเพราะเราหันหลังให้แต่มันจะเบาบางลงเพราะเราหันหน้าสู้กับปัญหาอัตตาเหตโนนาโถนี่แหละครับท่านตนแลเป็นที่พึ่งของตนนี่แหละคือสิ่งที่ปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันเราได้คือการฝึกตัวฝึกตนฝึกหัดดัดตนนี่แหละ ที่จะเป็นที่พึ่งให้กับเราตลอดรอดฟังอย่าใจร้ายตอนจบอย่ารอพบตอนจากอย่าทำง่ายเป็นยากอย่าตากผ้ากลางฝนคนเราดีกันมาตั้งนานพอถึงเวลาตอนจบกลับมาร้ายกันนี่ก็ไม่ได้เสียหายตอนแก่ทำความดีมาตลอดทั้งชีวิตเสียหายเพียงแค่ครั้งเดียวเรื่องเดียวก็จะทำให้ความดีที่ทำมาทั้งหมดนั้นหายไปหมดอย่ารอให้ถึงวันสุดท้ายข้อนี้สำคัญและจำเป็นที่ลูกๆหลานๆพวกเราจะได้ตระหนักโดยเฉพาะชีวิตของพ่อแม่ที่เฒ่าชะแลแก่ชรากฐินผ้าป่าพลาดแล้วปีหน้าก็ยังพอที่จะเป็นเจ้าภาพทอดใหม่ได้แต่ชีวิตของพ่อของแม่ที่เฒ่าชะแลแก่ชราก็ไม่รู้ว่าจะล้มหายตายจากเราไปเมื่อไหร่ถ้าใครมีพระอรหันต์ในบ้านก็เฝ้าอุปถัมภ์ค้ำชูอย่าให้ท่านเหงาลูกๆหลานๆว่างๆก็ไปทำกับข้าวกับปลาให้ท่านได้ทานทำเหมือนกับพระนี่แหละทำเหมือนกับพระถวายพระอรหันต์ให้ท่านได้มีความสุขนี่คืออย่ารอให้ถึงวันสุดท้ายอย่าขายแผ่นดินอย่ากินแผ่นฟ้าอย่าเผาผืนป่าอย่าค้าความเฉาแผ่นดินก็ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งคือมรดกของบรรพบุรุษที่แลกมาด้วยเลือดด้วยเนื้อสร้างให้ลูกให้หลานนั้นได้อยู่ดีมีความสุขอยู่ที่ไหนก็ไม่เหมือนอยู่ที่แผ่นดินไทยยิ่งถ้าเกิดมีความรู้ความสามารถอดทนเพียรพยายามก็สามารถที่จะสร้างชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองได้ไปอยู่บ้านอื่นเมืองอื่นจะขยันขันแข็งใช้ความอดทนเพียรพยายามมากสักเท่าไหร่ก็เจริญได้ยากไม่เหมือนบ้านเรายิ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาชาวต่างชาติก็หลั่งไหลกันมาดูมาเที่ยวมาชมมาสนุกสนานมาดูวัฒนธรรมถือได้ว่าประเทศเรานั้นมีซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นวัฒนธรรมเป็นจุดเด่นนำเงินเข้าบ้านเข้าเมืองเรานี่น่าภาคภูมิใจเป็นศักดิ์ศรีของคนทั้งชาติประการต่อมาอย่ากินแผ่นฟ้าฟ้าก็ไม่เคยหวงใครให้อากาศให้ฝนให้ลมให้ชีวิตแต่มนุษย์เราทั้งหลายเอาความเห็นแก่ตัวไปเบียดเบียนธรรมชาติจนฟ้าต้องตอบแทนคืนด้วยภัยพิบัติหลายอย่างหลายประการนอกจากแผ่นฟ้าก็ยังมีผืนป่าที่เป็นเสมือนกับปอดของแผ่นดินคือร่มเงาของสัตว์ของคนยิ่งดินในบ้านในเมืองเราทุกวันนี้ก็ถดถอยลงจะปลูกอะไรก็จะต้องพึ่งแต่สารเคมีการเผาผืนป่าก็ไม่ใช่เผาแค่ต้นไม้แต่มันกันคือเผาลมหายใจของพวกเราทุกคนในวันข้างหน้าฝุ่น PM2.5 อันเกิดจากการเผาป่าทำให้พวกเราทุกคนจะต้องมารับผลผลของมันก็คือจะทำให้เราอายุสั้นลงสั้นลงอีกประการหนึ่งอย่าค้าความเฉาความเฉาก็เป็นเรื่องราวไม่ดีของผู้คนจะเกิดความผิดพลาดเราก็เอามาแชร์เอามาตีแผ่บางทีเรื่องก็ไม่เป็นเรื่องแต่ก็พยายามทำให้เฉาเพื่อให้คนเข้ามาด่าเยอะๆคนมาวิพากษ์วิจารณ์เยอะๆเพราะการที่คนเข้ามาในโซเชียลของตัวเองเยอะๆก็เป็นการได้ค่าตอบแทนได้เงินได้ทองมาก็ก่อให้เกิดเสียคุณค่าในตัวเองเกิดโทษเกิดภัยแก่ตัวแก่ตนแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับเด็กและเยาวชนนั้น เกิดความเสียหายในสังคมอย่าขายสิ่งที่หล่อเลี้ยงเราอย่าทำลายสิ่งที่ค้ำจุนชีวิตอย่าแลกความยั่งยืนกับผลประโยชน์เพียงแค่ชั่วคราวอย่ามองด้านเดียวอย่าเกี่ยวผิดหน้าอย่าหว่านผิดนาอย่าหาคนผิดอย่ามองด้านเดียวคืออย่าตัดสินอะไรด้วยข้อมูลเพียงด้านเดียว โลกนี้ไม่ได้มีเพียงแค่หน้าเดียวเหรียญยังมีสองด้านคนก็มีทั้งด้านที่เราเห็นด้านที่เขาเป็นมองด้านเดียวก็เห็นแค่เงามองหลายด้านจึงเห็นตัวตนฉะนั้นข้อมูลในยุคนี้สมัยนี้จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นที่เราจะต้องแสวงหาในการพูดเรื่องหนึ่งเรื่องใดข้อมูลจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากประการต่อมาอย่าเกี่ยวผิดหน้าคือหมายความว่าอย่าไปยุ่งผิดเรื่องยุ่งผิดคนยุ่งผิดจังหวะบางครั้งความตั้งใจดีของเรามันก็อาจจะทำผิดที่ความหวังดีของเรามันอาจจะเป็นการซ้ำเติมถ้าทำถูกเรื่องแต่ผิดเวลาก็เสียหายทำถูกเวลาแต่ถ้าผิดคนมันก็พังอย่าหวานผิดนาเปรียบเสมือนกับการลงทุนลงแรงเมล็ดพันธุ์ที่ดีแต่ก็ไปปลูกในนาที่มันไม่เหมาะสุดท้ายมันก็ไม่ได้ผลการทำความดีก็เหมือนกันถ้าไปให้ในที่ที่ไม่เห็นคุณค่าหรือไม่พร้อมที่จะรับก็อาจกลายเป็นความเสียหายเมล็ดพันธุ์ที่ดีต้องมีดินดีความหวังดีก็ต้องมีคนเห็นค่าอย่าหาผิดคนอย่าตำหนิผิดตัวอย่าโยนความผิดโดยไม่รู้จริงสังคมทุกวันนี้มักจะรีบหาคนผิดก่อนหาความจริงหาคนผิดมันหาง่ายแต่หาความจริงยากและคนที่ถูกกล่าวหาอาจไม่ใช่คนที่ควรถูกกล่าวโทษการกล่าวหาผิดคนไม่ใช่แค่ทำลายเขาแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการทำลายคุณธรรมไปพร้อมๆกันทั้งสี่วลีนี้สอนให้เรามีสติมีปัญญามีความรอบคอบก่อนมองก็มองให้รอบก่อนทำก็คิดให้ครบก่อนให้ก็ดูให้เหมาะก่อนโทษก็ให้รู้ความจริงอย่าขยันผิดที่อย่าดีผิดคนอย่าทนผิดใจอย่าให้ผิดการขยันผิดที่ความขยันก็เป็นคุณธรรมที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งแต่ต้องวางให้ถูกทางว่าสิ่งที่เราทำนั้นถูกทิศถูกธรรมถูกทางหรือไม่อย่าดีผิดคนความดีนั้นก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าแต่ต้องรู้จักวางให้เหมาะบางคนเอาความดีไปให้คนที่ไม่เห็นคุณค่าสุดท้ายความดีก็กลายเป็นความเจ็บปวดน้ำใจที่ให้ผิดคนในบางทีการให้ของเราเป็นการทำลายเขาอีกทางหนึ่งฉะนั้นในการอยู่กับคนจึงเป็นศิลปะที่เราท่านจะต้องเรียนรู้อย่าให้ผิดการให้เป็นบุญแต่ต้องให้ถูกเวลาให้เร็วไปเขายังไม่พร้อมให้ช้าไปเขาก็ไม่ต้องการแล้วของดีถ้ามันผิดเวลามันก็หมดคุณค่าได้เหมือนกันแม้แต่คำพูดถ้าพูดไม่ถูกการก็อาจเป็นกลายเป็นบาดแผลเป็นยาพิษให้เขาทั้งสี่วลีนี้จึงมีความสำคัญขยันก็ต้องมีทิศทางดีต้องมีคนทนต้องมีธรรมให้ต้องมีการจึงจะเกิดสำฤทธิ์ผลเป็นความสุขในการเกี่ยวข้องกับผู้คนด้วยความรู้ความเข้าใจในที่ทำงานที่บ้านเมื่อมีข้ออัดข้อทำเป็นเครื่องประคับประคองคอยเตือนใจเราก็เกิดความผาสุกฉะนั้นในท้ายที่สุดแห่งการบรรยายธรรมในวันอาทิตย์ก็มาถึงในช่วงห่วงเวลาสุดท้ายก็ขออำนวยไวพรให้ท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้แคล้วคลาดปลอดภัยทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จมีความร่มรื่นชื่นเย็นทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญจะเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องศิลปะในการอยู่กับคนโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสะเกษราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร

ราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้ได้รับทราบกันทุกวันอาทิตย์ในเวลานี้สำหรับวันนี้เสนอตอนฝนหลวงพระราชทานดุจน้ำทิพย์ชโลมใจท่านผู้ฟังครับจังหวัดจันทบุรีเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ดินฟ้าอากาศเอื้ออำนวยต่อการปลูกไม้ผลหลายชนิดถึงแม้ว่าจังหวัดจันทบุรีจะได้ขึ้นชื่อว่าเมืองแห่งผลไม้แต่ก่อนที่จะเป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างในปัจจุบันเกษตรกรในพื้นที่ก็ประสบปัญหาในการปลูกไม้ผลเช่นกันสำหรับปัญหาของการผลิตพืชผลทางการเกษตรเป็นกระบวนการที่สลับซับซ้อนซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านลักษณะของสภาพภูมิประเทศโดยจังหวัดจันทบุรีนั้นมีพื้นที่ติดต่อกับอ่าวไทยทำให้ได้รับอิทธิพลทั้งลมมรสุมทะเลจีนใต้และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งจะเข้าสู่ฤดูฝนในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคมหลังจากนั้นจะได้รับอิทธิพลความกดอากาศสูงที่พัดผ่านจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้อากาศหนาวเย็นเป็นช่วงระยะสั้นๆตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมและจะเข้าสู่ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมจากปัจจัยของสภาพภูมิอากาศดังกล่าวนี้ส่งผลให้จังหวัดจันทบุรีจะมีอุณหภูมิที่มีผลต่อการกำหนดพืชพันธุ์ทางการเกษตรต่างๆภายในพื้นที่ซึ่งมีผลต่อการระเหยและปริมาณน้ำฝนทำให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง

ท่านผู้ฟังครับถึงแม้ว่าจังหวัดจันทบุรีจะได้ขึ้นชื่อว่าเมืองแห่งผลไม้และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะทุเรียนเงาะมังคุดและพืชผลทางการเกษตรอื่นๆแต่เกษตรกรในพื้นที่ก็ประสบปัญหาในการเพาะปลูกไม้ผลเช่นกันโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งที่ส่งผลกระทบต่อไม้ผลเป็นอย่างมากหลังจากได้มีการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่โดยสำนักงานกบร.ร่วมกับกรมฝนหลวงการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กองทัพอากาศและกองทัพเรือในการดำเนินการพัฒนาสนามบินเนินพลอยแหวนหรือสนามบินท่าใหม่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีให้สามารถเป็นหนึ่งในฐานบินปฏิบัติการฝนหลวงตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำปีของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเพื่อบินปฏิบัติการทำฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของจังหวัดจันทบุรีและภาคตะวันออกพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุกองคมนตรีได้กล่าวถึงความสำคัญของการ

0: พัฒนาสนามบินเนินพลอยแหวนหรือสนามบินท่าใหม่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและสนับสนุนโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดในการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับทางรายการว่า
1: ในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศนะครับตั้งแต่ระยองชลบุรีต่างๆมาจนกระทั่งถึงชายแดนแล้วก็สูงขึ้นไปตั้งแต่ใต้ลงมาจากตราดขึ้นไปถึงสระแก้วอะไรเนี่ยก็อยู่ในความรับผิดชอบของฝูงหน่วยบินนี้ซึ่งมีเครื่องอยู่6เครื่องก็ขึ้นขณะนี้ได้ทราบว่าได้ขึ้นไปทำวันละประมาณ6เที่ยวคือ2เครื่อง3เครื่องก็คนละหน่วยละเครื่องละ2เที่ยวนะครับก็ได้ผลผมว่าได้ผลดีเพราะว่าผมคาดว่าณวันเวลานี้แนวปะทะของอากาศร้อนอากาศเย็นมันอยู่ในช่วงนี้พอดีเหมือนกันบางครั้งบางทีทำแล้วฝนตกไม่ใช่ฝนปล่อยเป็นฝนพายุฝนฟ้าคะนองบางจุดก็มีครับขณะนี้เราถ้าต้องสังเกตเราก็คงจะในอนาคตอาจจะเราใช้เครื่องที่ทำลายลูกเห็บอะไรต่างๆถ้ามันมีครับเพราะมันถ้าเป็นก้อนทันเดอร์สตอร์มมันก็มีโอกาสที่จะเกิดลูกเห็บตกลงมาได้ในอนาคตครับ
2: ความห่วงใยของประสบกรณิกรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีให้กับพี่น้องในพี่น้องเกษตรกรและสกรในพื้นที่แห่งนี้ครับท่านมีพระราชกระแสอย่างไรบ้าง
1: ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดเกล้าให้ตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาฝนหลวงนะครับโดยมีผมก็เป็นประธานไปแล้วก็เป็นประธานกับรองประธานมูลนิธิฝนหลวงด้วยก็มาช่วยกันในการที่จะพัฒนาทดลองหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านทรงห่วงใยแล้วก็ในการปฏิบัติภารกิจแล้วก็ในการสรุปข้อมูลต่างๆนั้นคณะกรรมการก็จะได้สรุปให้เพื่อกราบทูลการปฏิบัติทั้งปวงให้พระองค์ได้ทรงทราบ

0: านผู้ฟังครับโครงการฝนหลวงนั้นเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อสร้างฝนเทียมสำหรับบรรเทาปัญหาความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำในการเกษตรเมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนพระสกนิกรเมื่อปีพุทธศักราช2498ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ทรงรับทราบถึงความเดือดร้อนทุกยากของราษฎรและเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการทำเกษตรจึงได้มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโครงการพระราชดำริฝนหลวงให้กับหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลไปดำเนินการซึ่งต่อมาได้เกิดเป็นโครงการค้นคว้าทดลองปฏิบัติการฝนเทียมหรือฝนหลวงขึ้นในสังกัดสำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อปีพุทธศักราช2512ด้วยความสำเร็จของโครงการส่งผลให้เกิดปฏิบัติการดัดแปลงสภาพอากาศทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในพื้นที่แห้งแล้งขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภครวมถึงภาคการเกษตรในการบริหารจัดการน้ำซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของภาคการเกษตรโดยภาคการเกษตรเป็นกลุ่มที่ใช้น้ำมากที่สุดประมาณ 70% ของการใช้น้ำทั้งหมดการวางแผนและการจัดการแหล่งน้ำอย่างยั่งยืนจึงช่วยเพิ่มผลผลิตลดความเสี่ยงในช่วงหน้าแล้งและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้กล่าวถึงการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาสนามบินเนินพลอยแหวนหรือสนามบินท่าใหม่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีให้สามารถเป็นหนึ่งในฐานบินปฏิบัติการฝนหลวงตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำปีของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเพื่อบินปฏิบัติการทำฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่เกษตรของจังหวัดจันทบุรีและภาคตะวันออกกับทางรายการว่า
1: การปฏิบัติการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะคะก็มีสนามบินท่าใหม่ที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะเดิมก็เป็นสนามบินของกองทัพอากาศนะคะแต่ว่าตอนหลังมาก็คือให้ทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเนี่ยได้มาทำเป็นศูนย์ปฏิบัติการด้วยนะคะซึ่งแล้วตอนนี้ก็กองทัพเรือก็มาใช้เป็นศูนย์ในการปฏิบัติงานด้วยในแต่ละปีเนี่ยปีนี้ก็ได้มีการปฏิบัติการฝนหลวงมาแล้วหลายครั้งหลายจังหวัดนะคะในเขตภาคตะวันออกซึ่งอำเภอท่าใหม่นี่ก็จะดูในเขตภาคในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทยแล้วก็อยากจะเรียนเชิญนะคะว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอท่าใหม่หรือจังหวัดจันทบุรีหรือจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกเนี่ยถ้าท่านมีปัญหาเรื่องฝนแล้งนะคะท่านก็สามารถติดต่อมาที่ฝนหลวงที่อำเภอท่าใหม่ได้เลยเพื่อให้เขาไปทำไปดูพื้นที่ให้แล้วก็เพื่อจะได้ให้เขาไปปฏิบัติการฝนหลวงให้ถ้ามีภูมิอากาศที่ดีพอนะคะเขาก็สามารถไปดำเนินการทำฝนหลวงให้ได้นะคะส่วนหนึ่งก็เป็นน้ำที่ได้จากการปฏิบัติการฝนหลวงส่วนหนึ่งก็ได้น้ำจากการฝนตกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าได้เกิดประโยชน์เป็นอย่างมากซึ่งสนามบินท่าใหม่เนี่ยตอนนี้เราก็มีการปรับปรุงนะคะปรับปรุงจนสามารถเรียกว่าตอนนี้เครื่องบินขนาดเล็กก็สามารถลงได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เกษตรกรหรือชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้สามารถใช้ประโยชน์ในเรื่องของฝนหลวงให้มากที่สุดนะคะตรงนี้ทางฝนหลวงก็พร้อมแล้วก็ยินดีที่จะทำงานแล้วก็สนับสนุนภาคเกษตรกรด้วยค่ะในส่วนของสำนักงานกปร.เองนะคะก็ได้สนับสนุนในเรื่องของปรับปรุงสนามบินนะคะส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะเพื่อประโยชน์ในการสัญจรของชุมชนที่อยู่โดยรอบของสนามบินนะคะก็ทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตรรวมทั้งการอากาศเนี่ยเขาก็จะทำถนนเพื่อให้เกิดเรียกว่าความปลอดภัยกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะคะถนนอาจจะเป็นถนนเป็นทางลอดหรือไม่ก็ถนนอ้อมพื้นที่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่จะดำเนินการอีกทีนึงหรือความเหมาะสมที่จะดำเนินการอีกทีนึงแล้วก็ยืนยันว่าสามารถปฏิบัติการฝนหลวงได้อย่างเต็มที่เลยนะคะเพราะว่าอีกส่วนนึงที่ทางกปร.สนับสนุนก็คือโรงสร้างโรงน้ำแข็งนะส่วนอื่นๆก็ภาครัฐสนับสนุนด้วยเป็นเงินพระราชทานด้วยแล้วก็มีเงินบริจาคด้วยนะคะ

านผู้ฟังครับปัจจุบันความรับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกครอบคลุมพื้นที่8จังหวัดได้แก่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2515จนถึงปัจจุบันโดยพื้นที่การเกษตรของภาคตะวันออกมีจำนวน 12.8 ล้านแสนไร่หรือร้อยละ56ของพื้นที่ทั้งหมดคือ 22.8 ล้านแสนไร่ปัจจุบันได้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมากมีพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทานจำนวน 884,354 ไร่และพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานจำนวน 12 ล้านไร่พืชเศรษฐกิจที่ปลูกได้แก่ข้าวอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สับปะรดทุเรียนมังคุดลำไยเงาะหลองกองยางพาราและปาล์มน้ำมันซึ่งมีมูลค่าภาคการเกษตรจำนวน 72,000 ล้านบาทต่อปี

ท่านผู้ฟังครับคำว่าฝนหลวงที่เราได้ยินกันอยู่นี้คือโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งพระองค์ทรงมีแนวคิดการทำฝนหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2498โดยทรงศึกษาสภาพภูมิอากาศความชื้นอุณหภูมิและลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเพื่อหาวิธีทำฝนเทียมให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศจากนั้นทรงมีการทดลองและการพัฒนาวิธีการทำฝนหลวงอย่างต่อเนื่องจนในปีพุทธศักราช2512การทดลองทำฝนหลวงประสบความสำเร็จได้สร้างฝนเทียมสำหรับบรรเทาความแห้งแล้งให้แก่เกษตรกรซึ่งการทำฝนหลวงนี้เป็นกรรมวิธีการเหนี่ยวนำน้ำจากฟ้าโดยใช้เครื่องบินที่มีอัตราการบรรทุกมากๆบรรจุสารเคมีขึ้นไปโปรยสารเคมีในท้องฟ้าโดยพิจารณาจากความชื้นของจำนวนเมฆและสภาพของทิศทางลมประกอบกันท่านผู้ฟังครับจากปฐมบรมราชองค์การในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ยังความปราบรื่มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อประสบกรณิกรชาวไทยโดยพระองค์ได้สืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้พัฒนาศักยภาพในการดัดแปลงสภาพอากาศเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคและการทำเกษตรควบคู่กับการบรรเทาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพของประชาชนซึ่งพระองค์ทรงห่วงใยและให้ความสำคัญในอันที่จะช่วยให้สร้างสภาพแวดล้อมในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคให้มีคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นอีกด้วย

0: านผู้ฟังครับรายการคุณของแผ่นดินในวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์จัดทำบทและดำเนินรายการขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีย้ำผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสหากไม่ติดป้ายบอกราคาสินค้าและฉวยโอกาสขึ้นราคามีโทษทั้งจำทั้งปรับอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินหน้าตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาและความเที่ยงตรงเครื่องชั่งย้ำผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากพบฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ
5: นายกอบทวนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งว่าเพื่อติดตามสถานการณ์ราคาตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาเครื่องชั่งจากการติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสพบว่าภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีการติดป้ายแสดงราคาสินค้าเป็นไปอย่างชัดเจนโดยพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้ามีโทษปรับสูงสุด 10,000 บาทและหากฉวยโอกาสขึ้นราคามีโทษจำคุกสูงสุด7ปีหรือปรับสูงสุด 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากใช้เครื่องชั่งที่คลาดเคลื่อนหรือดัดแปลงมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 280,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นราคาสินค้าไม่เป็นธรรมไม่ปิดป้ายแสดงราคาหรือสงสัยว่าเครื่องชั่งไม่เที่ยงตรงสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายในโทรศัพท์1569เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและดำเนินการได้ทันทีดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกหน่วยเร่งอำนวยความสะดวกประชาชนเข้าถึงสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ก่อนปิดยืนยันสิทธิ์วันที่21มิถุนายนนี
6: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าคลังจังหวัดร่วมกับผู้แทนธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานเพื่อเร่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึงโดยเน้นย้ำให้ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเร่งยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการ welfare.mos.go.thตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยหรือสาขาธนาคารของรัฐซึ่งได้จัดช่องบริการพิเศษแบบ Fast Track รองรับประชาชนโดยเฉพาะ ขณะเดียวกันจังหวัดตราธิวาสยังจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกลเพื่ออำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนโดยอำเภอจะแนะระหว่างวันที่9ถึง10มิถุนายนและอำเภอเจาะไอร้องวันที่11ถึง12มิถุนายนเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ฝ่ายปกครองทุกอำเภอจะลงพื้นที่สำรวจและช่วยลงทะเบียนถึงบ้านผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านบัณฑิตอาสาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อไม่ให้ประชาชนตกหล่นทั้งนี้จังหวัดราชวาดขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์รายเดิมเร่งยืนยันตัวตนและประชาชนที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์สามารถตรวจสอบคุณสมบัติหากเข้าหลักเกณฑ์ให้ติดต่อผู้นำชุมชนเพื่อดำเนินการภายในวันที่21มิถุนายนนี้ประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดอำนาจเจริญผนึกกำลังฝ่ายปกครองอำเภอหัวตะพานลงพื้นที่เชิงรุกเคาะประตูบ้านช่วยกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
7: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้ายกระดับการให้บริการประชาชนตามนโยบายกรมการปกครองโดยเริ่มปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่อำเภอหัวตะพานเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงที่มีข้อจำกัดในการเดินทางมาติดต่อราชการด้วยตนเองให้สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงภายใต้การนำทีมฝ่ายปกครองอำเภอหัวตะพานประกอบด้วยนายอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกันบำบัดทุกบำรุงด้วยการลงพื้นที่ถึงหมู่บ้านและครัวเรือนเพื่อดำเนินการสำรวจและช่วยเหลือประชาชนกลุ่มตกค้างในการลงทะเบียนรวมถึงการยืนยันสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอย่างใกล้ชิดทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าพี่น้องกลุ่มเปราะบางทุกคนจะไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังและได้รับสิทธิอย่างครบถ้วนโดยจังหวัดอำนาจเจริญได้ขยายผลการสำรวจและอำนวยความสะดวกในลักษณะนี้ให้ครอบคลุมทุกอำเภอเพื่อความรวดเร็วและเป็นธรรมสูงสุดต่อประชาชนพงศ์สิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายเสนอรายการรู้ทันสารพันภัยทุกวันอาทิตย์เวลา 9:10 น.ถึงเวลา 10:00 น.โดยชัยศิลป์คนคล่อง

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทันสารพันภัยทุกประเด็นที่เป็นภัยทุกความห่วงใยชัยสินคนคล่องพร้อมทีมงานนำเสนอนะคะวันนี้พบกันค่ะอาทิตย์ที่7มิถุนายน2569ค่ะอยู่ไปด้วยกันนะคะจนถึง10นาฬิกานะคะหลังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกาถึง10นาฬิกาทาง FM 92.5 MHz AM 819 AM 891 kHz นะคะยังมี FM 95.5 MHz นะคะพร้อมกับเครือข่ายที่รับสัญญาณกันด้วยขอบคุณมากนะคะวันนี้พี่สายชนนีซังคุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจรู้ทันสารพันภัยดูแลโดยน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรศิพิทักษ์ค่ะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามกันนะคะสำหรับข่าวสารความเคลื่อนไหวรู้ทันสารพันภัยนำมาฝากกันช่วงนี้นะคะฝ่าฝนอาจจะตกเยอะหน่อยนะคะโดยเฉพาะทางใต้นะคะหรือแม้แต่บางจังหวัดตอนนี้นะคะบางที่ก็เริ่มที่จะฝนน้อยแล้วนะคะอย่างภาคอีสานนะคะแดดจ้ากันเลยบางท่านบอกขอฝนหน่อยขอฝนไปตกให้นาข้าวหน่อยกำลังตอนนี้ตกกล้ากันอยู่ใกล้จะทำนากันแล้วนะคะก็ส่งกำลังใจให้กับทุกที่ทุกท่านนะคะติดตามข่าวสารไปด้วยกันกับวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็สั่งเดินหน้าล้างบางสแกมเมอร์นอมินีต่างชาติตั้ง5คณะอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อที่จะลุยปราบอาชญากรรมข้ามชาติหลังคดีไซเบอร์ลดลงกว่า 50% ค่ะซึ่งที่ผ่านมานั้นท่านนายกบอกนะคะว่ารัฐบาลเร่งดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยเฉพาะการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์เครือข่ายยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาตินะคะซึ่งสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมค่ะท่านนายกบอกว่าสามารถลดคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจาก 34,478 คดีเหลือ 16,920 คดีค่ะพอไปดูตัวเลขแล้วลดลงกว่า 50% นะคะ 50.9% ลดลงเยอะเลยนะคะมูลค่าความเสียหายก็ลดลงจาก 2,224 ล้านบาทเหลือ513ล้านบาทลดลงประมาณ 63.2% อันนี้ข้อมูลณกรกฎาคมปี68ถึงพฤษภาคมปี69นะคะรวมทั้งมีการจับกุมผู้ต้องหา 1,494 คดียึดเงินสดได้กว่า57ล้านบาทค่ะและยังสามารถช่วยเหลือเหยื่อได้808รายซึ่งเป็นข้อมูลณวันที่1ตุลาคม2568ถึง26พฤษภาคม2569ค่ะท่านนายกรัฐมนตรียังชื่นชมแล้วก็ขอบคุณทุกหน่วยงานค่ะที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทท่านยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานอย่างเต็มที่นะคะโดยจะตั้งคณะอนุกรรมการ5คณะร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจสำคัญให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้แล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงความสงบเรียบร้อยและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติต่อไปนั่นเองนะคะไปดูทางด้านท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้เปิดเผยถึงผลงานคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งท่านก็นอกจากดูแลกรมประชาสัมพันธ์นะคะอสมท.เอ็มคอร์ดแล้วนะคะท่านก็ดูแลในส่วนของสคบด้วยนะคะซึ่งที่ผ่านมานั้นก็มีการติดตามงานแล้วก็ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหลากหลายประเด็นที่เป็นกระแสสังคมไม่ว่าจะเป็นความเสียหายด้านรถยนต์ EV นะคะบ้านน็อกดาวน์จากการซื้อบ้านแล้วไม่เป็นไปตามสัญญารวมถึงการซื้อสินค้าไม่ตรงปกไม่ได้มาตรฐานท่านก็ระบุนะคะว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำบูรณาการความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกด้านค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปากท้องแล้วก็การใช้ชีวิตของประชาชนโดยตรงนะคะท่านเองในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบท่านก็กำชับให้ปรับรูปแบบการดำเนินงานนะคะจากการนั่งรอรับเรื่องมาสู่การเดินหน้าเข้าช่วยเหลือประชาชนถึงที่เลยนะคะเตรียมแนวทางสคบ plus รวดเร็วเชิงรุกเด็ดขาดและพึ่งพาได้จะเห็นว่าสคบท่านบอกว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับทุกการดำเนินชีวิตของประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคที่ผ่านมาก็ได้ร่วมกับหลายหน่วยงานค่ะเพื่อที่จะดำเนินงานเพื่อผู้บริโภคที่เดือดร้อนได้รับการช่วยเหลือโดยเร็วนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus ทีมมหาดไทยก็พร้อมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทุกมิติค่ะซึ่งทางด้าน
นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยนะคะว่านายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายเร่งด่วนค่ะมหาดไทยทำทันทีแอคชั่น 5+ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนของการทำงานและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนโดยมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการรัฐวิสาหกิจแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนะคะเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมใน5ด้านด้วยกันนะคะแล้วทางด้านท่านอันสิทธิ์เองก็บอกว่าเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์เกิดขึ้นแล้วก็จับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็รวดเร็วที่สุดจึงได้สั่งการส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยรวมถึงจังหวัดทั้ง76จังหวัดค่ะเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย5ด้านนี้ได้แก่นะคะด้านแรกลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจชุมชนสินค้าโอท็อปขออภัยค่ะสนับสนุนสินค้าโอท็อปนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวชุมชนพร้อมออกมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำค่าไฟฟ้าแล้วก็เร่งรัดการออกโฉนดที่ดินเพื่อความมั่นคงในการทำกินด้านที่2ค่ะแก้ไขปัญหาความมั่นคงยาเสพติดและชายแดนมีการสร้างความปลอดภัยและความร่วมมือระดับพื้นที่มุ่งเน้นการยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะคะโดยเน้นย้ำการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังภายใต้แนวคิด1อำเภอ1ศูนย์บำบัดค่ะควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้มีอิทธิพลและการพนันผิดกฎหมายนะคะตลอดจนเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยตามชายแดนนะคะตามแนวชายแดนแล้วก็พื้นที่ภาคใต้ด้วยด้านที่3ค่ะยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสร้างชุมชนให้เข้มแข็งประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นโดยให้ความสำคัญกับการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะพร้อมกับดูแลกลุ่มเปราะบางด้วยนะคะผู้สูงอายุและผู้พิการให้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงด้านที่4ค่ะป้องกันและจัดการภัยพิบัติและพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนพร้อมรับมือทุกสถานการณ์และพัฒนาเมืองอย่างสมดุลนะคะเร่งพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าหรือว่าเซบอร์ดแคสต์ค่ะเพื่อลดความสูญเสียพร้อมทั้งขับเคลื่อนการใช้พลังงานสะอาดและตั้งเป้าหมายนำประเทศไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2593นะคะและด้านที่5ด้านสุดท้ายนะคะราชการทันสมัยสะดวกรวดเร็วโปร่งใสเป็นธรรมยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลโดยมุ่งเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบทันสมัยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนะคะแล้วก็ยกระดับศูนย์ดำรงธรรมให้เป็นกลไกหลักที่มีประสิทธิภาพในการรับเรื่องราวร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วรวมถึงการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังตามแนวทางมหาดไทยใสสะอาดด้วยนะคะทางด้านท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกเพิ่มเติมด้วยนะคะว่านโยบายแอคชั่น 5+ ถือเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนกระทรวงมหาดไทยยุคใหม่นะคะที่ไม่ได้มองแค่การบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบเดิมแต่ว่าเป็นการวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะแล้วก็ปลอดภัยให้กับประเทศชาติท่านก็ขอเน้นย้ำและสั่งการให้ทุกหน่วยนะคะทุกหน่วยงานส่วนราชการด้วยนะคะทุกส่วนรัฐวิสาหกิจจังหวัดเร่งรัดแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและรวดเร็วที่สุดและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะร่วมขับเคลื่อนดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติต่อไปค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของทางด้านผลงานรัฐบาลที่ผ่านมาในเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ซึ่งก็ไปพบสถิติบัญชีม้าลดลงทุกประเภทนะคะแล้วก็รัฐบาลก็เดินหน้าต่อเนื่องไม่แผ่วเลยนะคะทางด้านนางสาวราชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลค่ะท่านก็บอกว่าจากข้อมูลผลการปฏิบัติงานของศูนย์ต่อต้านฉ้อโกงออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติระหว่างเดือนตุลาคม2568ถึงพฤษภาคม2569พบว่าการตรวจจับบัญชีม้าเชิงรุกผ่านฐานข้อมูลนะคะซึ่งเป็นฐานข้อมูลกลางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่ามีบัญชีม้าประเภทบัญชีบุคคลธรรมดา 189,887 บัญชีค่ะเป็นบัญชีนิติบุคคล 1,672 บัญชีและมีธุรกรรมเกี่ยวข้อง 1,147,31 รายการทั้งนี้ตัวเลขสำคัญคือบัญชีม้าประเภทบัญชีบุคคลธรรมดานั้นลด
ลง 76.9% ค่ะบัญชีนิติบุคคลลดลง 88.4% และจำนวนธุรกรรมลดลง 66.1% นะคะแสดงให้เห็นว่าการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตำรวจหน่วยงานด้านความมั่นคงสถาบันการเงินหน่วยงานกำกับดูแลหน่วยงานดิจิทัลเริ่มตัดเส้นทางเงินของกระบวนการมิจฉาชีพได้จริงนะคะซึ่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหรือโฆษกรัฐบาลท่านก็บอกว่าความคืบหน้าสอดรับกับการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติที่ท่านนายกเป็นประธานเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมานะคะซึ่งที่ประชุมก็ได้หารืออย่างรอบด้านทางด้านความมั่นคงการบังคับใช้กฎหมายการเงินการฟอกเงินและภัยไซเบอร์นะคะซึ่งที่ผ่านมาก็จำนวนคดีอาชญากรรมนั้นลดลงนะคะอย่างที่นำเสนอไปช่วงแรกเลยที่ท่านนายกบอกว่าลดลงกว่า 50% นะคะซึ่งลดลงจาก 34,478 คดีเหลือ 16,920 คดีหรือลดลง 50.9% นะคะแล้วก็มูลค่าความเสียหายลดจาก 2,224 ล้านบาทเหลือ513ล้านบาทหรือลดลง 63.2% พร้อมกับจับกุมผู้ต้องหาขบวนการสแกมเมอร์ได้นะคะได้เยอะทีเดียว 1,494 คดีนะคะยึดเงินสดกว่า 57 ล้านบาทและช่วยเหลือเหยื่อได้808รายนะคะท่านนายกก็กำชับให้การปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ทุกประเภทและบัญชีม้าต้องเดินหน้าต่อเนื่องไม่ผ่อนแรงนะคะไม่แผ่วและต้องดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทุกระดับตั้งแต่ผู้เปิดบัญชีผู้จัดหาบัญชีม้าเครือข่ายรับจ้างไปจนถึงผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังเพราะความเสียหายไม่ได้หยุดอยู่ที่ตัวเงินนะคะแต่กระทบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนรวมไปถึงเศรษฐกิจโดยรวมด้วยแล้วก็ต้องใช้ข้อมูลบังคับใช้กฎหมายการบูรณาการจากทุกหน่วยงานตัดวงจรอาชญากรรมออนไลน์ให้ถึงต้นต่อด้วยค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะรัฐบาลลุยสกัดเว็บพนันออนไลน์ก่อนเทศกาลบอลโลก2026นะคะ8เดือนที่ผ่านมาปิดกั้นไปแล้วกว่า 600,000 URL นะคะซึ่งทางด้านนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่าตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนั้นเน้นย้ำให้แก้ไขปัญหาภัยความมั่นคงและภัยทางสังคมสั่งการให้ยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์การปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจเว็บไซต์ URL ผิดกฎหมายนะคะโดยเฉพาะการปราบปรามและปิดกั้นเว็บไซต์พนันบอลและ URL ที่เกี่ยวข้องซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE นะคะก็ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันนะคะการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลแล้วก็ประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มในปีงบประมาณ2569ตั้งแต่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569รวมระยะเวลา8เดือนค่ะเมื่อฟังผู้ชมสามารถที่จะปิดกั้นได้กว่า 673,699 รายการนะคะแยกเป็นการปิดกั้นตามคำสั่งศาล 635,717 รายการประสานแพลตฟอร์มทำการปิดกั้นด้วยนะคะประเภทหลอกลวงพนันออนไลน์อีกกว่า 37,982 รายการเฉพาะเดือนพฤษภาคม2569นั้นสามารถปิดกั้น URL การพนันผิดกฎหมายได้จำนวน 78,796 รายการนะคะตามคำสั่งศาล 68,571 รายการประสานงานแพลตฟอร์ม 1,225 รายการค่ะดังนั้นรัฐบาลสั่งการกระทรวง DE ค่ะให้เฝ้าระวังและดำเนินการปิดกั้นยกระดับการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์อย่างเข้มข้นนะคะโดยเฉพาะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่กำลังจะเริ่มขึ้นในเดือนนี้นะคะมิถุนายนนี้พร้อมทั้งสั่งการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เฝ้าระวังและป้องกันเยาวชนเกี่ยวกับที่จะไปเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์โดยเฉพาะช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกอย่างเข้มข้นโดยการนำเทคโนโลยี AI ช่วยตรวจจับทำการสกัดกั้นทำได้รวดเร็วและแม่นยำขึ้นนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะตำรวจไทยและตำรวจญี่ปุ่นร่วมกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินะคะจับกุมหัวหน้าเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์รายใหญ่ได้แล้วก็เตรียมส่งตัวดำเนินคดีที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะทางด้านพลตำรวจเอกทัศชัยปิตะนีละบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์นะคะท่านพร้อมกับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจับกุมนายซาซากิชายชาวญี่ปุ่นอายุ39ปีค่ะผู้ต้องหาตามหมายจับศาลเมืองนา
โกย่าประเทศญี่ปุ่นระบุว่าเป็นหัวหน้าเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่มีฐานปฏิบัติการในเมืองปอยเปตประเทศกัมพูชาพอสืบสวนก็พบว่าเครือข่ายเนี่ยมันเชื่อมโยงกับการหลอกลวงประชาชนหลายประเทศสร้างความเสียหายมูลค่าหลายพันล้านเยนค่ะและมีพฤติการเกี่ยวข้องกับการนำพาบังคับบุคคลให้ทำงานในกระบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ข้ามชาติด้วยนะคะหลังจากประสานงานกันกับทางการญี่ปุ่นทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้มอบหมายให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองติดตามตัวผู้ต้องหากระทั่งไปจับกุมได้ค่ะอยู่บริเวณย่านทองหล่อเขตวัฒนากรุงเทพมหานครนะคะโดยจะดำเนินการส่งตัวกลับไปญี่ปุ่นค่ะเพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปทางนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะพร้อมเดินหน้าปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์กระบวนการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องแล้วก็พร้อมเสริมความร่วมมือกับนานาประเทศเพื่อสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติแนะนำนะคะแล้วก็จะได้นำตัวผู้กระทำความผิดไปลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะเตือนกันหน่อยผู้ปกครองทั้งหลายกลลวงบุหรี่ไฟฟ้าตอนนี้แฝงมาในคราบตุ๊กตาอาร์ตทอยยอดนิยมเลยยิ่งเป็นโอ้โหแบบเป็นการ์ตูนที่ยิ่งนิยมตอนนี้โอ้โหเอ่ยชื่อได้ไหมเนี่ยนะเพื่อเป็นตัวอย่างให้พ่อแม่พี่น้องอะโดเรมอนนะคะหรือเป็นทอยพอตเป็นตุ๊กตาที่เราไม่คิดว่าจะเป็นของเล่นนะคุณผู้ฟังเพราะว่ามันแฝงมาด้วยกลโกงกลลวงของบุหรี่ไฟฟ้ายอดนิยมดีไซน์แนบเนียนตอนนี้ทั้งครูผู้ปกครองเนี่ยแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนของจริงอันไหนของปลอมอันไหนบุหรี่ไฟฟ้าอันไหนของเล่นอ่ะทางด้านกรมศุลกากรค่ะเตือนภัยผู้ปกครองหลังไปเจอการระบาดของบุหรี่ไฟฟ้ารูปแบบใหม่หรือว่าทอยพอตค่ะคือดีไซน์แนบเนียนเหมือนโมเดลการ์ตูนนะคะโมเดลการ์ตูนอะไรทั้งหลายเนี่ยเหมือนเดะเลยเป็นพวงกุญแจห้อยกระเป๋าหรือเป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนทำให้คุณครูผู้ปกครองตอนนี้แยกไม่ออกคิดว่าเป็นแค่ของเล่นธรรมดาของลูกหลานนะคะทีนี้กรมศุลกากรแนะนำ3จุดสังเกตเพื่อรู้เท่าทันก่อนสายเกินแก้จุดแรกเลยไอ้เจ้าตัวตุ๊กตาเนี่ยนะคะอย่างที่เห็นหลายคนเนี่ยเป็นตุ๊กตาอะไรก็ตามที่เป็นตุ๊กตาสำคัญตอนนี้ที่เด็กๆชอบเนี่ยมีทุกตัวเลยนะคะและแต่มันจะมีช่องชาร์จไฟออกมานะคะลองพลิกดูใต้ตัวการ์ตูนหรือโมเดลชิ้นใหม่เนี่ยนะคะที่เด็กๆได้เนี่ยมันจะมีช่องเสียบ USB หรือว่าหัวบริเวณสูบซ่อนอยู่อันนี้คือใช่แน่นอนนี่คือทอยพอตนะคะบุหรี่ไฟฟ้าที่เป็นรูปการ์ตูนที่เป็นรูปตุ๊กตาอาร์ตทอยเนี่ยนะคะอย่างที่สองคือกลิ่นหอมผิดปกติตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมันจะมีกลิ่นขนมกลิ่นผลไม้ถ้าได้กลิ่นหอมหวานรอบตัวเด็กต้องรีบตรวจสอบนะคะเพราะนี่คือมันแต่งกลิ่นได้เป็นหมื่นๆกลิ่นเลยนะคะอย่างต่อมาคือนิโคตินสูงทำลายสมองค่ะของเล่นแฝงภัยเงียบเนี่ยมีนิโคตินเข้มข้นส่งผลกระทบต่อระบบประสาทและพัฒนาการของเยาวชนโดยตรงนะคะแล้วก็สังเกตดีๆมันจะมีช่องจะงอยขึ้นมาข้างบนเหมือนถ้าเป็นนมก็จะมีหลอดดูดออกมาแต่มันโผล่ติดอยู่ตรงนั้นนะคะผู้ฟังผู้ชมถ้ามีโผล่มาแบบนั้นคือนั่นแหละค่ะบุหรี่ไฟฟ้านะคะแล้วก็เป็นตัวการ์ตูนเป็นของเล่นเป็นพวงกุญแจห้อยกระเป๋าอุปกรณ์เครื่องเขียนอันนี้ไม่ใช่นะคะมันเป็นบุหรี่ไฟฟ้ามันเป็นแบบในรูปแบบตุ๊กตาอาร์ตทอยพ่อแม่ผู้ปกครองคุณครูทั้งหลายผู้ปกครองทั้งหลายช่วยกันดูแลลูกหลานของเรานะคะย้ำกันง่ายๆมีช่องชาร์จไฟมีแต่งกลิ่นหอมนะคะแล้วก็จะมีช่องที่มันเหมือนเอาไว้สูบเอาไว้ดูดนะคะอยู่ข้างบนเหมือนหลอดดูดเลยนะคะแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนตุ๊กตาอาร์ตทอยนี่แหละนะคะที่มันติดมาด้วยกันดังนั้นนะคะกรมศุลกากรก็ขอความร่วมมือช่วยกันส่งต่อข้อมูลนี้ไปถึงผู้ปกครองแล้วก็คุณครูนะคะให้สังเกตรอบตัวด้วยนะคะเพื่อร่วมกันสอดส่องดูแลแล้วก็ปกป้องลูกหลานของเรานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะรัฐบาลเตือนค่ะห้ามนำสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสแลกเป็นเงินสดเด็ดขาดนะคะมีความผิดฐานช่อโกงจำคุกสูงสุด3ปีปรับสูงสุด 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะคะนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลเตือนร้านค้าและประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ห้ามนำสิทธิจากโครงการไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงนะคะเน้นย้ำว่าการนำสิทธิจากโครงการไปแลกเป็นเงินสดเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์โครงการและผิดกฎหมายด้วยมีบทลงโทษทั้ง

0: ทางเทคโนโลยีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะแล้วก็ทางนี้หากพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์สายด่วน1569นะคะ1569กระทรวงการคลังค่ะ022739020ต่อ3697ต่อ3527 3548หรือต่อ3509นะคะหรือจะเป็นธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนค่ะ02-111-1144ตลอด24ชั่วโมงหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1559ตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะเรื่องของการเตือนห้ามนำสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปแลกเป็นเงินสดนั้นนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีละครที่โอ้โหเรียกได้ว่าโอ้ EP ที่2แล้วนะคะน้องต้นอานนท์นันตสุคนน้องโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรนะคะที่เป็นตัวแสดงนำแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดมีแม่ค้าเข้ามาอีก1คนคือน้องป่านสายป่านนะคะน้องป่านปานิสราผ่านแก้วนะคะก็ร่วมแสดงละครนี้ให้ได้เห็นนะคะว่าการมีนอกมีในทั้งผู้ขายทั้งคนซื้อเนี่ยมีความผิดนะแล้วก็สนุกกันแล้วก็ได้ข้อมูลเป็นประโยชน์ด้วยนะคะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะคะว่ากระเป๋าที่เขาอยากได้ใจตรงกันนั้นจะเป็นยังไงติดตามได้ในเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะหรือจะเป็น TikTok ก็ได้นะคะติดตามกันได้หลายช่องทางมากที่แต่ละคนเนี่ยนะคะทั้งน้องอานนท์น้องต้นนะคะก็ติดตามได้น้องโดนัทด้วยนะคะมีเล่าข่าวสั้นๆให้ได้เข้าใจกันง่ายๆนะคะแล้วก็เรื่องราวของละครที่ว่ากระเป๋าใบนี้จะมีมูลค่าแล้วก็ต่างคนต่างใจตรงกันแม่ค้าจะขายให้ใครแล้วก็ถ้ามีนอกมีในเข้าขายช่อโกงนะคะที่เจตนาหลอกลวงแบบนี้นะคะรวมไปถึงจะนำไปแลกเป็นเงินนะคะหรือแม้แต่ลดราคาผิดวัตถุประสงค์ต่างๆเนี่ยนะคะไปดูได้นะคะในละคร EP 2นะคะโอ้โหแบบสนุกมากนะคะมีข้อคิดแล้วก็เตือนใจผู้ประกอบการทั้งหลายด้วยนะคะติดตามได้ในเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะเราพักกันสักครู่นะคะเพื่อฟังผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.มีคำแนะนำมาเตือนภัยกันอันตรายจากไฟดูดไฟช็อตนะคะช่วงหน้าฝนแบบนี้ที่ต้องระวังรวมไปถึงฝนฟ้าคะนองนะคะเพื่อความปลอดภัยพี่น้องประชาชนนะคะเสี่ยงต่อการเกิดภัยฟ้าผ่าเพราะว่ามีข่าวที่คนโดนฟ้าผ่านะคะแล้วก็นอกจากนี้ในเรื่องของการเตรียมพร้อมล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆต้องทำยังไงบ้างนะคะเราจะมาย้ำกันเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยรวมไปถึงการขับขี่มอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยเวลาฝนตกนะคะทำยังไงกันพอมีคำแนะนำเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้ากับรู้ทันสารพันภัยค่ะ
1: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

ตอนเตือนหยุดสร้างหยุดแชร์คอนเทนต์ขยะอาจถูกดำเนินคดีโลกออนไลน์ปัจจุบันพี่น้องประชาชนต่างหันมาให้ความสนใจในการเป็นครีเอเตอร์หรือการสร้างคอนเทนต์ในสื่อออนไลน์จึงเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารความบันเทิงและความคิดเห็นที่หลากหลายแต่ในอีกด้านหนึ่งคอนเทนต์ขยะก็เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างน่ากังวลหรือการโพสต์ข้อมูลที่ไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้นตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์ขอเตือนไปยังกลุ่มยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์ผู้สร้างสรรค์เนื้อหาบนโลกออนไลน์รวมถึงประชาชนทั่วไปเพื่อยับยั้งพฤติกรรมเลียนแบบและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นดังนี้งดเว้นพฤติกรรมทำคอนเทนต์แกล้งคนให้ได้รับความเดือดร้อนการกระทำที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญคุกคามหรือทำให้ผู้อื่นได้รับความอับอายในที่สาธารณะเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา397ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทและหากมีการใช้วัสดุหรือสารเคมีที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและจิตใจจะมีความผิดฐานทำร้ายร่างกายตามมาตรา295มีโทษจำคุกไม่เกิน2

0: ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหลีกเลี่ยงการนำเข้าข้อมูลเท็จเพื่อสร้างกระแสหรือยอดวิวการโพสต์คลิปวิดีโอหรือข้อความอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ2ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับงดส่งต่อหรือสนับสนุนช่องที่ผลิตคอนเทนต์ขยะเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายข้อมูลที่ผิดและไม่ให้ท่านตกเป็นเครื่องมือในการเพิ่มยอดการเข้าชมให้กับกลุ่มคนที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคม
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569เลือกลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตามที่ท่านสะดวกได้ด้วยตัวเองถึง5ช่องทางหลัก1แอปเป่าตัง2แอปทางรัฐ3ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th 4ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือ5เดินทางไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารใกล้บ้านได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารทออสและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอย่าลืมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569กระทรวงการคลังพร้อมดูแลเคียงข้างคุณ
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: ตอนเตือนมัลแวร์เจซิลแฮกเกอร์คุมหน้าจอเหมือนนั่งสั่งการเองก่อนแอบโอนเงินในยุคปัจจุบันโลกดิจิทัลมีบทบาทมากยิ่งขึ้นแต่ก็มาพร้อมภัยร้ายใกล้ตัวด้วยเช่นเดียวกันทั้งการทำงานการซื้อขายออนไลน์การทำธุรกรรมทางการเงินไปจนถึงการเก็บข้อมูลส่วนตัวไว้ในคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือแต่อันตรายกลับซ่อนตัวเงียบอยู่ภายในระบบโดยที่อาจไม่ทันรู้ตัวตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ ACSC ออกมาแจ้งเตือนประชาชนเกี่ยวกับมัลแวร์อันตรายชื่อเจซิลหลังพบผู้เสียหายแล้วสูญเงินรวมกว่า10ล้านบาทโดยเหยื่อส่วนใหญ่ไม่รู้เลยว่าคอมพิวเตอร์ของตนถูกฝังมัลแวร์เอาไว้ตั้งแต่เมื่อใดเจซิลมักแพร่กระจายผ่านการดาวน์โหลดโปรแกรมเถื่อนซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์เว็บไซต์ไม่น่าเชื่อถือหรือไฟล์ที่คัดลอกจากอุปกรณ์อื่นเมื่อฝังตัวในระบบแล้วมัลแวร์จะขโมยข้อมูลสำคัญเช่นรหัสผ่านประวัติการใช้งานและข้อมูลกระเป๋าเงินดิจิทัลก่อนส่งต่อให้แฮกเกอร์โดยที่ผู้ใช้ไม่ทันสังเกตนอกจากนี้ยังพบว่าแฮกเกอร์สามารถเข้าถึงรหัส OTP ผ่านระบบซิงค์ข้อความระหว่างโทรศัพท์มือถือกับคอมพิวเตอร์ทำให้สามารถทำธุรกรรมทางการเงินแทนเจ้าของบัญชีได้เพื่อป้องกันความเสี่ยงส่วนต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ ACSC จึงแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการติดตั้งโปรแกรมจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือไม่ปิดระบบป้องกันไวรัสอัปเดตระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ให้ทันสมัยอยู่เสมอรวมถึงตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงของแอปพลิเคชันเป็นประจำนอกจากนี้ยังแนะนำให้ใช้โปรแกรมตรวจจับมัลแวร์เช่น Malware Byte เพื่อช่วยค้นหาและกำจัดภัยคุกคามที่อาจซ่อนอยู่ในระบบรวมถึงปิดการซิงข้อความหรือการสำรองข้อมูลที่อาจทำให้รหัส OTP รั่วไหลหากพบเห็นบุคคลใดหรือเว็บไซต์ใดที่มีพฤติกรรมหรือน่าสงสัยว่าอาจเป็นกลุ่มมิจฉาชีพมาหลอกลวงพี่น้องประชาชนทางออนไลน์หรือหากตัวเป็นผู้เสียหายถูกหลอกลวงออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสหรือขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน0 AOC 1441หรือแจ้งความผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์www.thaipoliceonline.go.th ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517

0: กลับมาติดตามรู้ทันสารพันภัยกันนะคะกับน้อยชัยศิลป์คนคล่องพร้อมทีมงานค่ะวันนี้พี่สายชนเนซังคุณสุภฤทธิ์ธรรมดีช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะโดยน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์กับเพจรู้ทันสารพันภัยเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอบคุณมากหลายท่านทักทายกันมาส่งสติ๊กเกอร์บ้างคอมเมนต์กันบ้างนะคะฟ้าฝนเป็นยังไงไปใช้ไทยช่วยไทย Plus เป็นยังไงนะคะช่วงที่ผ่านมาก็ได้ฟังเพลงไทยช่วยไทย Plus นะคะเป็นเพลงที่วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์แต่งขึ้นมานะคะแล้วก็ได้ยินกันบ่อยๆแล้วนะคะช่วงนี้เพื่อเราจะได้ย้ำเตือนกันในเรื่องของไทยช่วยไทย Plus 60 40ใช้กันไปยาวๆจนถึงกันยายนนะคะแล้วก็เป็นโครงการที่ตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าบอกว่าขายดีมากสินค้านะคะลูกค้าก็สนุกสนานในการจับจ่ายใช้สอยเรียกว่าคึกคักกันทั้งประเทศเลยนะคะสำหรับไทยช่วยไทย plus ค่ะอ่ะมาดูกันหน่อยช่วงนี้หลายท่านอาจจะใช้เวลาวันหยุดแบบนี้เดินทางไปไหนมาไหนหรือใช้รถใช้ถนนต่างๆเราก็จะมาย้ำเตือนกันเป็นประจำนะคะแล้วก็ช่วงนี้ทางใต้เองก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงนะคะวันนี้พรุ่งนี้ยังต้องเฝ้าระวังอยู่ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะคะโดยเฉพาะพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรง4จังหวัดก็คือระนองที่อำเภอเมืองระนองอำเภอสุขสำราญและอำเภอกระเปอร์พังงาที่อำเภอเกาะยาวอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วป่าและอำเภอกุระบุรีภูเก็ตในทุกอำเภอนะคะจังหวัดกระบี่ก็ที่อำเภอเมืองกระบี่อำเภอคลองท่อมอำเภอเกาะลันตาอำเภอเหนือคลองและอำเภออ่าวลึกค่ะซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ประสาน6จังหวัดภาคใต้และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วนะคะตอนนี้แล้วก็ช่วงฤดูฝนเนี่ยยังมีเรื่องเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมนะคะผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษค่ะดังนั้นปภ.แนะนำให้เตรียมพร้อมล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะไม่ว่าจะเป็นการวางแผนอพยพรู้เส้นทางและจุดปลอดภัยเตรียมน้ำดื่มอาหารยาประจำตัวและของใช้จำเป็นเก็บเอกสารสำคัญแล้วก็เอกสารทางการแพทย์ให้พร้อมนะคะจัดบ้านให้ปลอดภัยยกของขึ้นที่สูงป้องกันน้ำท่วมรวมไปถึงมีผู้ดูแลใกล้ชิดไม่ปล่อยให้อยู่ลำพังจุดเบอร์ฉุกเฉินไว้ด้วยนะคะหรือว่าหน่วยงานช่วยเหลือใกล้ตัวเผื่อฉุกเฉินขึ้นมาเราก็จะใช้ประโยชน์ทันทีเตรียมพร้อมไว้อุ่นใจกว่านะคะพบเหตุสาธารณภัยหรือต้องการความช่วยเหลือแจ้งสายด่วนนิรภัยของปภ1784 1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะถึงแม้ว่าหน้าฝนจะเป็นช่วงเวลาที่อากาศสดชื่นนะคะชุ่มฉ่ำเย็นสบายแต่ก็อาจจะนำมาซึ่งความเสี่ยงใกล้ตัวมากมายทั้งไฟฟ้าลัดวงจรน้ำรั่วซึมหรืออุบัติเหตุภายในบ้านที่ไม่ควรมองข้ามนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ค่ะแนะนำเทคนิคการเช็คบ้านเช็คไฟเช็คความปลอดภัยในช่วงหน้าฝนเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นทำความสะอาดรางน้ำและท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังตรวจเช็คฝ้าเพดานหลังคาและบริเวณมุมห้องตัดแต่งกิ่งไม้ที่เสี่ยงต่อการหักโค่นออกนะคะเก็บปลั๊กพ่วงและก็เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ห่างจากบริเวณที่เปียกชื้นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านเป็นประจำค่ะถ้ามันเก่าหรือว่าชำรุดก็เปลี่ยนทันทีนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะเพราะความปลอดภัยเนี่ยเริ่มต้นได้จากการใส่ใจสิ่งเล็กๆรอบตัวหน้าฝนนี้อย่าปล่อยผ่านนะคะเพื่อความอุ่นใจทุกครอบครัวนะคะแล้วก็ทุกคนในครอบครัวของเราด้วยค่ะระวังไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อตด้วยนะคะบางท่านอาจจะตัวเปียกเวลาโดนฝนต่างๆเวลาจะไปใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าก็เช็ดมือเช็ดตัวให้แห้งก่อนนะคะก่อนที่จะไปใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าจะได้ปลอดภัยจากไฟดูดไฟช็อตต่างๆด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เวลาฝนตกนะคะรู้ไว้ปลอดภัยกว่าค่ะกับวิธีป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าซึ่งทางปภ.ห่วงใยพี่น้องประชาชนในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเสี่ยงต่อการเกิดภัยฟ้าผ่าเพื่อความปลอดภัยค่ะปภ.แนะนำว่าสิ่งที่ไม่ควรทำคือไม่ใช้โทรศัพท์กลางแจ้งเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งนะคะไม่หลบใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวนะคะไม่สวมใส่หรือว่าถือสิ่งของที่เป็นโลหะถ้ามีติดตัวให้นำออกจากตัวทันทีนะคะอันนี้สิ่งที่ไม่ควรทำนะส่วนที่ควรทำสิ่งที่ควรปฏิบัติคือรีบหลบเข้าอาคารหรือรถยนต์ที่มีหลังคาปิดมิดชิดถอดปลั๊กและหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดค่ะถ้าอยู่ในที่โล่งแจ้งหนีไม่ทันให้นั่งยองๆก้มตัวเท้าชิดแล้วก็เขย่งเท้านะคะเพื่อให้ร่างกายสัมผัสกับพื้นให้น้อยที่สุดค่ะนี่คือคำแนะนำที่ปภ.แนะนำเพื่อให้เอาตัวรอดนะคะ ป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าค่ะเมื่อฟังค่ะนะคะต้องการความช่วยเหลือสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงมาดูกันบ้างนะคะในส่วนของการเตรียมความพร้อมแล้วก็แนะนำวิธีขับขี่รถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ปลอดภัยในช่วงหน้าฝนนะคะก่อนออกจากบ้านก็แนะนำผู้ขับขี่ทั้งหลายนะคะเช็คยางรถเบรกไฟส่องสว่างเตรียมอุปกรณ์ขับขี่ให้พร้อมนะคะสวมหมวกกันน็อกที่มีหน้ากากป้องกันลมนะคะป้องกันฝนเข้าตาด้วยพกเสื้อกันฝนลดความเร็วเวลาเราขับขี่หลีกเลี่ยงการขับผ่านแอ่งน้ำห้ามเบรกกระทันหันนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการขับขี่ในพื้นที่โล่งแจ้งถนนทุ่งนาเพราะว่าเสี่ยงถูกฟ้าผ่าซึ่งทางด้านนายชินภัทรคัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็เป็นห่วงค่ะท่านก็แนะนำข้อควรปฏิบัติในการขับขี่ของมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยในช่วงหน้าฝนนี้นะคะคือผู้ขับขี่ควรที่จะตรวจเช็คความพร้อมของรถทั้งดอกยางเบรกระบบไฟส่องสว่างให้อยู่สภาพพร้อมใช้งานนะคะเตรียมอุปกรณ์ขับขี่ให้พร้อมนะคะโดยเฉพาะสวมหมวกกันน็อกเลือกแบบที่มีหน้ากากกันลมปิดหน้าอันนี้ก็ป้องกันฝนสาดเข้าใบหน้าดวงตานะคะพกเสื้อกันฝนด้วยลดความเร็วขับขี่ให้ต่ำกว่าปกตินะคะช่วยเพิ่มในเรื่องของระยะเบรกด้วยจะทำให้ควบคุมรถได้ดีมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่เบรกรถกระทันหันเพราะว่าจะทำให้ล้อล็อกแล้วก็รถเสียการส่งตัวนะคะนี่คือคำแนะนำในส่วนของการขับขี่มอเตอร์ไซค์หรือรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์ปลอดภัยเวลาฝนตกค่ะแล้วก็ช่วงนี้บางท่านอาจจะถือโอกาสช่วงนี้ไปเที่ยวไปพักผ่อนไม่มีการขับขี่รถในช่วงสุดสัปดาห์แบบนี้นะคะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมไปถึงนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือลดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็นะคะประชาสัมพันธ์ฝากกันนะคะช่วงนี้รถอาจจะเยอะขับขี่ยังไงให้ปลอดภัยนะคะทางปภ.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแนะนำผู้ขับขี่ต้องขับรถทางไกลในช่วงสุดสัปดาห์แบบนี้อาจจะมีรถเยอะนะคะไม่ควรอดนอนนะคะไม่ดื่มแอลกอฮอล์หรือทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาทจัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินประจำรถเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎจราจรลดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ะทางด้านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายชุดพัฒน์คัชมาศเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องเพิ่มเติมนะคะบอกมาว่าในช่วงนี้วันหยุดต่อเนื่องและท่านอาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆขับขี่รถทางไกลอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนท่านก็เลยแนะนำวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงและไม่อดนอนติดต่อกันหลายวันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะง่วงสะสมนะคะอันนี้แหละทำให้เกิดการหลับในหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้ง่วงนอนนะคะไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาทเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำให้ประสิทธิภาพในการขับรถเนี่ยลดลงตรวจสอบสภาพรถพร้อมใช้งานด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องยนต์หม้อน้ำแบตเตอรี่เบรกยางรถยนต์เป็นยังไงนะคะยิ่งขับทางไกลๆที่ต้องเช็คคือเช็คสภาพรถก่อนเดินทางจะดีมากๆเลยนะคะจะเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินในรถไว้อย่างเช่นสายพ่วงแบตเตอรี่ป้ายสามเหลี่ยมสะท้อนแสงอุปกรณ์ลากพ่วงจูงตรวจสอบเลือกใช้เส้นทางที่รวดเร็วปลอดภัยจากแอปพลิเคชันแนะนำเส้นทางแล้วก็จะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุด้วยนะคะแล้วก็ถ้าขับไกลๆนะคะควรจะหยุดพักรถทุกๆ200กิโลเมตรหรือว่าทุก2ชั่วโมงเพื่อจะลดความอ่อนล้าเวลาขับขี่นานนะคะโดยเฉพาะคนขับลดความร้อนของเครื่องยนต์แล้วก็ยานรถยนต์ด้วยที่สำคัญต้องคาดเข็มขัดนิรภัยแล้วก็สวมหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกอย่างถูกวิธีด้วยทั้งคนขับคนซ้อนเด็กเล็กก็ควรให้นั่งเบาะนั่งนิรภัยปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังเวลาขับผ่านเขตชุมชนทางโค้งทางแยกสะพานรวมไปถึงจุดตัดทางรถไฟด้วยนะคะนี่ก็เกิดอันตรายบ่อยๆก็ระมัดระวังกันด้วยอย่าประมาทนะคะพี่น้องประชาชนสามารถติดตามข่าวสารสาธารณภัยได้นะคะที่ Facebook กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าแจ้งขอความช่วยเหลือนะคะปภ.รับแจ้งเหตุนี่เป็น LINE เขานะคะปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัย1784 1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะแน่นอนละค่ะทุกอาทิตย์เนี่ยก็จะได้ฟังอย่าโอนกันนะคะเป็นประจำเพื่อตอกย้ำในเรื่องของความปลอดภัยห่างไกลแล้วก็ปลอดภัยจะมิจฉาชีพด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะเวลาจะโอนเงินทำธุรกรรมใดๆนะคะก็ตรวจสอบให้รอบคอบก่อนเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่โดนมิจฉาชีพนะคะแล้วถ้าเมื่อไหร่นะคะเรามาย้ำเตือนกันอย่าโอนก็ต้องระวังกันด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามทุกช่องทางค่ะน้อยชัยสินคนคล่องพี่สายชนนีสังคุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณกรศิริพิทักษ์ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะมีหนุ่มๆเนี่ยมาเสริมทัพกับรู้ทันสารพันภัยด้วยนะคะวันนี้น้อยลาไปแล้วพร้อมทีมงานสวัสดีค่ะ
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: เอ้ามันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
1: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
4: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
1: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
4: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
1: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: ในสังคมปัจจุบันมีภัยอยู่รอบตัวมากมายโดยเฉพาะภัยที่เกิดขึ้นได้กับผู้หญิงหลายท่านเพราะปัจจุบันมิจฉาชีพมักมีรูปแบบที่หลากหลายหรืออาจจะมาในรูปแบบที่ผู้หญิงอย่างเราคาดไม่ถึงก็ได้ค่ะตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยถึงผู้หญิงมาฝากกันค่ะจากกรณีข่าวที่หญิงสาวรายหนึ่งถูกหลอกให้รักแล้วโอนเงินให้เป็นจำนวนหนึ่งและซึ่งถูกหลอกให้โอนซ้ำไปเรื่อยๆจนรู้ตัวอีกทีก็รู้ว่าตนถูกหลอกจึงเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากพฤติกรรมของมิจฉาชีพเหล่านี้มักจะปลอมตัวเป็นหนุ่มหรือสาวหน้าตาดีโดยการแชทมาจีบหรือทำความคุ้นเคยจนเหยื่อเกิดความสนิทสนมและไว้เนื้อเชื่อใจแสดงความรักความสนใจในตัวเหยื่อจากนั้นหว่านล้อมจนสุดท้ายก็โอนเงินให้ซึ่งการกระทำเหล่านี้มิจฉาชีพอาจคิดว่าไม่มีความผิดหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจคงไม่มีทางสืบทราบได้แต่เนื่องจากมีผู้เสียหายจำนวนไม่น้อยที่ต่างถูกมิจฉาชีพหลอกให้รักเหล่านี้ช่อโกงเงินไปเป็นจำนวนไม่น้อยเลยค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงอยากขอเตือนไปยังหญิงสาวหรือชายหนุ่มที่ใช้แอปพลิเคชันหาคู่ต่างๆหรือการแชทคุยกับบุคคลอื่นในโลกออนไลน์ให้ระมัดระวังถึงการหลอกรักออนไลน์เหล่านี้ว่าไม่ควรเชื่อมั่นในบุคคลที่เราเพิ่งรู้จักควรสืบหาตัวตนที่แน่ชัดและไม่ควรไว้ใจโอนเงินให้ใครง่ายๆถ้าเรายังไม่รู้จักบุคคลเหล่านั้นเพียงพอและขอเตือนไปยังมิจฉาชีพหรือบุคคลใดที่คิดจะกระทำการดังกล่าวว่าการหลอกบุคคลอื่นนั้นอาจมีความผิดหรือมีโทษตามกฎหมายในข้อหาร่วมกันช่อโกงและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นหรือประชาชนมีเหยื่อที่ถูกหลอกลวงทั้งหลอกให้หลงรักหลงเชื่อด้วยวิธีการต่างๆแล้วโอนเงินให้มิจฉาชีพไปเข้าแจ้งความเป็นจำนวนมากซึ่งเหยื่อส่วนมากจะเป็นหญิงสูงวัยจึงขอฝากเตือนสติผู้ใช้โซเชียลมีเดียให้ระมัดระวังป้องกันและรู้เท่าทันเลขกลของมิจฉาชีพด้วยนะคะ
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

0: ai, ya ôn, ya ôn.
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 นกับอรัญญาชมชื่นกระทรวงพาณิชย์เดินหน้ามาตรการเร่งด่วนระบายกุ้งในประเทศกว่า400ตันช่วยเหลือเกษตรกรจากกรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้า13มาตรการเร่งด่วนระบายกุ้งในประเทศกว่า400ตันต่อเดือนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจากกรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์
7: นางสุภศรีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับกรณีที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นมาตรการทางการค้าที่เกิดขึ้นอย่างกระชั้นชิดไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยในห่วงโซ่การผลิตกุ้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและได้เร่งดำเนินมาตรการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมประชุมหารืออย่างเร่งด่วนเพื่อคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การการค้าโลกหรือ WTO และอาเซียนเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ทางการค้าของไทยพร้อมทั้งสั่งการให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงกัวลาลัมเปอร์ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันได้เดินหน้าศึกษามาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยระบายผลผลิตกุ้งภายในประเทศทั้งการขยายตลาดใหม่การเชื่อมโยงผู้ซื้อการเปิดจุดรับซื้อและการจัดกิจกรรมกระจายผลผลิตโดยตั้งเป้าดูดซับกุ้งราว400ตันต่อเดือนซึ่งสอดคล้องกับปริมาณที่ส่งออกไปยังมาเลเซียกุริมปัตโสภาภาครายงาน
2: พาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุมเข้มร้านค้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเน้นย้ำให้ติดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจน
8: นางสาวสิริวรรณคณศรพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นไปอย่างคึกคักต่อเนื่องซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ผู้ประกอบการและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดติดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจนห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสูงเกินสมควรหากไม่ติดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนกรณีฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหรือจำหน่ายสินค้าในราคาที่สูงเกินสมควรมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้ได้ย้ำเตือนประชาชนและร้านค้าห้ามทำผิดเงื่อนไขโครงการเด็ดขาดเช่นการแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือกระทำการในลักษณะเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงมีโทษจำคุกสูงสุด3ปีปรับสูงสุด 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและจะถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการของรัฐโดยประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
2: โครงการชลประทานตรังเตรียมประเมินสถานการณ์น้ำในลำน้ำต่างๆรับมือฤดูฝนเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุด
9: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังพร้อมรับมือฤดูฝนหลังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่โดยได้เร่งตรวจสอบเตรียมความพร้อมในการซ่อมแซมอาคารชลประทานต่างๆและเครื่องสูบน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน2569นี้รวมถึงเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือประเมินจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยเพื่อนำเครื่องจักรเครื่องมือลงพื้นที่เมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีทางนี้ได้ติดตามพยากรณ์อากาศพร้อมนำข้อมูลมาประเมินสถานการณ์น้ำในลำน้ำต่างๆล่วงหน้าโดยในอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังสามารถรองรับน้ำได้อีกร้อยละ 43.05 ของความจุอ่างอ่างเก็บน้ำพลุเตยร้อยละ 61.41 และอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาวร้อยละ 28.15 ซึ่งจะต้องควบคุมปริมาณน้ำตรวจวัดปริมาณน้ำที่ผ่านจุดต่างๆพร้อมแจ้งข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนตลอดจนสื่อมวลชนได้รับรู้สถานการณ์ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆในพื้นที่เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดยอยศพรอัครไกรศรีสวทตรังรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ

0: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่อาสาพาเที่ยวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่7มิถุนายน2569วันนี้อยู่กับโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรนะครับแต่ว่าวันนี้โดนัทไม่ได้มาคนเดียวเรามีเจ้าของรายการอีกหนึ่งท่านนะครับมาแล้วนะครับวันนี้อยู่กับพี่ต้อมทิติมาอิงกล่ำด้วยครับสวัสดีครับพี่ต้อมครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะวันนี้มาเซอร์ไพรส์ค่ะเมื่อวานเนี่ยคุณผู้ฟังอยู่กับต้อมไปแล้ว1วันแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้นะคะจะมาเจอกับคุณโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรเพียงคนเดียวแต่ไม่ค่ะวันนี้แอบมาเซอร์ไพรส์นะคะเซอร์ไพรส์น้องด้วยแล้วก็เซอร์ไพรส์คุณผู้ฟังด้วย
1: เรียกว่า
2: ร่วมกันสร้างสีสัน
1: ถูกต้องก็คือจะยึดรายการเลยว่างั้นเถอะ
2: ว่างั้น คุณผู้ฟังจะได้ไม่เบื่อไงเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะคะ
1: จริงๆก็คือยินดีนะเพราะว่าเรียกว่าให้คุณติดมา2วันได้เลย
2: อ๋อเอาอย่างนั้นเลยนะแต่ว่าวันนี้กิจกรรมที่น้องโดนัทได้เตรียมนะคะที่จะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวเนี่ยเป็นเดือนสำคัญด้วยล่ะวันนี้มีสีสันเดือนมิถุนายนนะคะนั่นก็คือกิจกรรมพรายมันนั่นเอง
1: ใช่แล้วนะครับซึ่งเรามีพรายมันเนี่ยทั่วทั้งประเทศเลยนะครับไม
2: ่
1: ใช่แค่ในส่วนของกรุงเทพมหานครนะวันนี้เรามีเรียกว่ากิจกรรมพรายมันตลอดทั้งเดือนนะครับในภูมิภาคต่างๆมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญวันนี้มีพี่ต้อมทิติมามาด้วยอุ่นใจแล้วนะครับเพราะว่าเขาเป็นกูรูในการอาสาพาเที่ยวมาเนิ่นนานนะครับ
2: ค่ะเดี๋ยวถ้าอยากรู้ว่ากิจกรรมนี้มีที่ไหนอย่างไรกันบ้างนะคะ
1: ครับ
2: สักครู่ในช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาติดตามพร้อมๆกันช่วงนี้ส่งคุณผู้ฟังไปฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ
1: ครับ

0: ที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
1: กลับสู่ช่วงที่2ของอาสาพาเที่ยวนะครับยังคงอยู่กับตัวนัทแล้วก็พี่ต้อมนะครับวันนี้เรามาจัดรายการร่วมกันนะครับซึ่งวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังมาเรียกว่าท่องเที่ยวกับกิจกรรมพรายมันตลอดทั้งเดือนทั่วทั้งประเทศของเราเลยก็ว่าได้นะครับ
2: ใช่เรียกได้ว่าเป็นเดือนแห่งความภาคภูมิใจนะคะหรือว่าพรายมันนั่นเองเดือนที่เปิดพื้นที่นะคะให้ทุกคนได้เฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศและความเท่าเทียมในสังคมนั่นเองค่ะ
1: ครับแล้วก็หลายท่านเนี่ยก็อาจจะคุ้นเคยนะกับขบวนพาเหรดสีลุงเนาะพี่ต้อมเนาะ
2: ใช่ค่ะอ
1: ย่างที่บอกคือหลายพื้นที่เนี่ยก็มีภาพที่เผยแพร่กันที่สำคัญเนี่ยคือปีนี้เนี่ยเป็นปีที่2แล้วสำหรับสมรสเท่าเทียมต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจสำหรับประเทศไทยของเราแล้วก็กลุ่มความหลากหลายทางเพศ LGBTQ นะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับมีกิจกรรมมากมายเลยคุณผู้ฟังเนี่ยก็เคยคุ้นชินแล้วนะครับสำหรับพรายมันซึ่งเรามาทำความรู้จักกันก่อนว่าทำไมจะต้องเป็นพรายมันทำไมจะต้องเป็นเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งอย่างที่บอกคือพรายมันเนี่ยไม่ได้จัดแค่ประเทศไทยอย่างเดียวนะครับจัดทั่วทั้งโลกเลยนะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นเดือนสำคัญของกลุ่มความหลากหลายทางเพศหรือว่า LGBTQ นะครับโดยจะมีวิธีต่างๆนะที่ไม่ใช่แค่เป็นการเดินพาเหรดอย่างเดียวก็ยังจะมีการเรียกร้องความเสมอภาคภายใต้ในส่วนของการเรียกร้องของกลุ่มเพศที่3นะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นทั้งกิจกรรมอีเวนต์หรือว่าการให้ความรู้เรื่อง LGBTQ ที่จะมาพูดคุยกันในส่วนของกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับในไทยของเราก็มีกิจกรรมเช่นเดียวกันนะ
2: ใช่แล้วแล้วก็ไม่ใช่แค่กิจกรรมที่สร้างสีสันเท่านั้นนะคะ
1: ครับ
2: ทางไทยของเราเนี่ยในเรื่องของกฎหมายต่างๆด้วยอย่างเช่นที่ผ่านมาเราจะเห็นในเรื่องของกฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้วก็ตอนนี้สิ่งที่เขาขับเคลื่อนกันอยู่ก็คือในเรื่องของการใช้คำนำหน้านามต่างๆกันอีกด้วยนะคะ
1: ค
2: แต่วันนี้อ่ะไปกันที่กิจกรรมเราเริ่มกันที่ใกล้ๆเรานะคะที่ภาคกลางค่ะ
1: ค
2: งานแรกนะคะต้องจะพาไปที่งานเลิฟพรายนะคะซึ่งที่นี่ค่ะเขามีขบวนพาเหรด สุดยิ่งใหญ่นะคะผ่านเส้นทางจากศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ไปจนถึงสนามกีฬาเทพหัสดินค่ะเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมต่อเนื่องภายในศูนย์การค้าจนถึงวันที่4กรกฎาคมที่จะถึงนี้เลยนะคะ
1: ค
2: โอ้โหยังมีโอกาสอีกหลายวันเลยนะคะเป็นเดือนๆไปเที่ยวกันได
1: ้ก็อยู่ใกล้ๆในส่วนของเอ็มสเฟียร์นะอยู่รถไฟฟ้าก็ไปถึง
2: ใช่เดินทางสะดวกสบาย
1: ถูกต้องนะครับส่วนอีกหนึ่งงานนะครับนั่นก็คือ Central World We Are Many Proud to Be Pride นะครับซึ่งจัดขึ้นในวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่ว่างานเนี่ยมียาวไปจนถึง30มิถุนายนเลยก็คือสิ้นเดือนนี
2: ้
1: นะครับจัดที่ Central World ที่กรุงเทพมหานครนะครับภายใต้งานเนี่ยก็จะพบกับทั้งธงสีรุ้งขนาดยักษ์นะครับมีจุดถ่ายภาพสุดคัลเลอร์ฟูลรวมถึงกิจกรรมพลายบีทรันด้วยนะครับเป็นการวิ่งที่เรียกว่าสีสันสดใสนะครับสำหรับกลุ่ม LGBTQ แล้วก็เรียกว่าสายรักสุขภาพด้วยนะครับและที่สำคัญเนี่ยคือไม่ใช่แค่กลุ่ม LGBTQ อย่างเดียวคือทุกคนก
2: ็
1: สามารถร่วมงานนี้ได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งงานเนี่ยที่น่าสนใจนั่นก็คือสายรักสุขภาพก็ไม่ควรพลาดกับวันแบงคอกวันพลายวันรัน2026อันนี้ก็จะจัดขึ้นที่ในส่วนของวันแบงคอกนั่นเองนะครับก็ไปร่วมวิ่งกันได้นะครับในวันที่7มิถุนายนนั่นคือวันนี้นี่เอง
2: ถูกต้อง
1: ก็ไปร่วมงานกันได้นะครับ
2: ค่ะก็ถือว่ากิจกรรมหลากหลายเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้ในส่วนของชาวบางกะปิกันบ้างเดี๋ยวน้อยอกน้อยใจนะทางโซนนุนเขาก็มีงานเหมือนกันก็เตรียมพบกับ We Are Pride Thailand 2026 at บางกะปินะคะ
1: ครับ
2: ค่ะในวันที่20มิถุนายนนะคะบนเส้นทางจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าค่ะไปยังศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปินั่นเองนะคะย้ำกันอีกครั้งนะคะสำหรับชื่องาน We Are Pride Thailand 2026แอดบางกะปิค่ะ
1: ครับก็เป็นอีกหนึ่งงานนะสำหรับโซนฝั่งกรุงเทพฝั่งตะวันออก นะก็ไปร่วมงานกันนี้ร่วมงานนี้กันได้นะครับส่วนอีกหนึ่งงานนะครับอันนี้สำหรับคนรักเสียงเพลงเลยคุณธิติมาคุณรักเสียงเพลงไหมครับ
2: รักสิคะรายการของเรายังเปิดเพลงเลย
1: ถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นงานที่หลายๆคนไม่ควรพลาดเลยนะครับกับดนตรีเสรีเพศนั่นเองซ
2: ึ
1: ่งงานนี้จัดในสัปดาห์หน้านะครับ13มิถุนายนตั้งแต่เวลาบ่าย2โมงไปจนถึง2ทุ่มนะครับตรงนี้จะจัดที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครหรือว่าอยู่ตรงข้ามกับMBK Center
2: นะคร ับ
1: รถไฟฟ้าไปง่ายนะลงสถานีสนามกีฬาแห่งชาต
2: ินะคร
1: ับก็เดินทางมาร่วมงานนี้กันได้นะครับตรงนี้ก็จะมีการเปิดเพลงเฉลิมฉลองแล้วก็จะมีกลุ่ม LGBTQ ที่เรียกว่าจุดนี้ก็เป็นจุดแลนด์มาร์คอีก1จุดที่สำคัญเลยสำหรับงานในเดือนนี้นะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะไปร่วมงานกันได้นะครับในส่วนของหอศิลป์กรุงเทพนั่นเองครับ
2: ค่ะจากภาคกลางขยับไปกันที่ภาคเหนือกันบ้าง
1: คุณเนี่ย
2: บ้านดิฉันเองนะคะไปกันติเจียงไฮ้เจ้าที่จังหวัดเชียงรายนะคะคุณผู้ฟังเขาก็จัดเต็มค่ะงานเชียงราย Pride Festival 2026 and เชียงราย Pride Parade นะคะซึ่งเขาจะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้าค่ะวันที่14มิถุนายนนะคะณลานกาสลองศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงรายพร้อมกับกิจกรรมคัดเลือกเชียงราย Pride Ambassador ค่ะภายใน

0: งานลำปางพรายมันส์2026นะครับช่วงปลายเดือนเช่นเดียวกัน28มิถุนายนที่บริเวณมิวเซียมลำปางและก็ขวงนคร5แยกหอนาฬิกานั่นเองนะครับ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าปิดท้ายที่ภาคเหนือนะคะอีกหนึ่งงานก็แล้วกันนะคะที่พิษณุโลกค่ะกับชื่องานพิษณุโลกพลาย2026นะคะจัดขึ้นที่เมื่อวันที่28มิถุนายนนะคะจะจัดงานขึ้นในวันที่28มิถุนายนณสวนกลางเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะ
0: ก็ถือว่าภาคเหนือก็เต็มอิ่มนะ
1: เต็มอิ่ม
0: ตั้งแต่เหนือตอนบนเหนือตอนกลางเหนือตอนล่าง
1: ได้หมดเลยเนี่ยไล่ไปตั้งแต่ภาคกลางนะไล่มาละใครที่กลัวไปไม่ทันโอ้มีเวลาเหลือเฟือเลย
0: ยังมีเวลาอยู่นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ในส่วนของกิจกรรมพรายมันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนดีกว่าเรายังมีอีก2ภาคที่จะมานำเสนอกับคุณผู้ฟังนั่นก็คือภาคอีสานและก็ภาคใต้ติดตามกันต่อในช่วงหน้าของอาสาพาเที่ยวครับ
1: ค่ะ

0: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
1: กลับสู่ช่วงสุดท้ายของอาสาพาเที่ยวนะครับช่วงนี้ก็ยังคงอยู่กับกิจกรรมไพร์มันนะครับซึ่งมีมาตลอดทั้งเดือนนะเมื่อสักครู่เราพาไปที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่อีสานกันบ้างนะครับพี่ต้อมพ
2: ี่
1: ต้อมมีที่ไหนมาแนะนำคุณผู้ฟังบ้างครับ
2: เอาใกล้ๆก่อนเลยใกล้กรุงเทพไม่ไกลมากไปได้สะดวกนะคะที่โคราชนั่นเองค่ะ
1: ครับ
2: กับงาน The Mall โคราช The Heart of Pride 2026นะคะจัดขึ้นเมื่อวานวันแรกค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็จัดจนถึงวันนี้ทันนะคะนี่ไงถึงรีบแนะนำว่าไปที่นี่ก่อนถึงวันนี้ค่ะณศูนย์การค้าเดอะมอลล์โคราชจังหวัดนครราชสีมานั่นเองค่ะ
1: ครับไม่ใช่แค่ที่โคราชอย่างเดียวนะ
2: ที่ไหนอีก
1: ที่เลยก็จัดเช่นเดียวกันนะครับกับไพร์มัน2026นะครับที่จังหวัดเลยก็จัดมาแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับยังมีกิจกรรมบรรยากาศอบอวลในเรื่องของความหลากหลายทางเพศและก็เรียกว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะครับที่บริเวณสวนสาธารณะกุดป่องที่จังหวัดเลยนั่นเอง
2: ค่ะก็เมื่อวานนี้เขาจัดกันอย่างยิ่งใหญ่เลยนะก็เห็นภาพออกมาทางโซเชียลทาง TikTok Facebook Instagram นะคะที่เขาอัพภาพขึ้นมาโชว์กันอุ๊ยเห็นแล้วก็อยากไปนะ
1: คือแต่งตัวกันไม่มีใครยอมใคร
2: ไม่มีใครยอมใครยอมไม่ได้ค่ะ
1: คร
2: ับ
1: เดี๋ยวเราไปที่ภาคใต้กันบ้างนะภาคใต้ก็มีเหมือนกันนะครับต้องบอกว่าภาคใต้เนี่ยเป็นเรียกว่าไฮไลท์เลยล่ะแล้วอยู่ที่ภูเก็ต
2: อ๋อแน่นอนเมืองแห่งการท่องเที่ยวอยู่แล้ว
1: ถูกต้องนะครับภาคใต้เนี่ยเรามีกิจกรรมพายมันที่ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่ในทุกๆปีนะครับอย่างที่ภูเก็ตปีนี้นะครับก็จะเริ่มต้นด้วยภูเก็ตพายช็อกวอลลุ่ม3นะครับก็มีการจัดไปแล้วตั้งแต่ช่วงวันที่4ที่ผ่านมานะครับที่ซิมอนคาบาเร่ภูเก็ตนะครับตามด้วยในส่วนของวันที่5ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะครับกับมิสควีนอนามันพาวเวอร์นั่นเองนะครับก็จัดที่ศูนย์การค้าจังซีลอนแล้วก็ในส่วนของเมื่อวานนี้นะครับโอ้โหเห็นเลยว่ายิ่งใหญ่จริงเพราะว่าเราบรรดาแดร็กควีนเนี่ยที่แต่งกายแบบสีสันสดใสแล้วก็เรียกว่าอลังการไปรวมตัวกันนะครับกับงานแดร็กเรสไทยแลนด์โชว์ที่ภูเก็ตนะครับห้างเลดิสันเรสภูเก็ตป่าตองบีชนั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้นะรอเลยตอนเย็นพี่ต้อมน
2: ะ
1: ครับกับงานภูเก็ตพรายพาเลตนะครับจะเห็นการเดินสำหรับกลุ่ม LGBTQ ที่ตั้งแต่วันที่4ที่ผ่านมายังไม่ไปไหนนะยังคงอยู
2: ่ยังอยู่ยังอยู
1: ่นะครับเรียกว่าจัดยาวๆเลยที่ภูเก็ตนะครับกับงานภูเก็ตพรายพาเลตนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็จะจัดขึ้นที่ถนนทวีวงศ์ที่ซอยบางลานะครับแล้วก็ถนนราชอุทิศ200ปีซึ่งทั้งหมดทั้งมวลครับภูเก็ตจัดอย่างยิ่งใหญ่นะครับเชื่อว่าหลายคนที่อยู่ที่ภูเก็ตคงอิ่มหนำเรียกว่าเต็มอิ่มไปกับกิจกรรมของไพร์มันในปีนี้เลยทีเดียวนะครับ
2: ค่ะแน่นอนนะคะจังหวัดภูเก็ตนี่ต้องยกให้เขาจริงๆในเรื่องของการท่องเที่ยวจัดเต็มทุกเทศกาลให้ความสำคัญให้ความเท่าเทียมกันจริงๆนะคะจากนั้นนะคะเรามาต่อกันที่ตรังพลาย2026ค่ะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่13มิถุนายนนี้นะคะณโรบินสันไลฟ์สไตล์ตรังค่ะและก็ยังมีที่กระบี่นะคะกับงานกระบี่พลาย2026จัดขึ้นในวันที่20มิถุนายนณศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่ค่ะ
1: ครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยนะที่สงขลานะครับกับงานหาดใหญ่พลายซิตี้เฟสติวัล2026พลายพาเลทนะครับก็ช่วงปลายเดือนนะ27มิถุนายน2569นะครับที่เมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลานั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของทุกภาคนะของประเทศไทยเรียกว่าเราสนับสนุนเรื่องความเท่าเทียมนะครับรัฐบาลเองก็อย่างที่บอกเมื่อปีที่ผ่านมา2ปีที่ผ่านมานะครับกับการเรียกว่าประกาศอย่างเป็นทางการสำหรับกฎหมายสมรสเท่าเทียมนะครับเราก็มาร่วมเฉลิมฉลองแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลเองก็มีการสนับสนุนให้ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพ World Pride 2030ด้วยก็เรียกว่าเรามาสนับสนุนในเรื่องของความเท่าเทียมไปด้วยกันนะครับแล้วก็ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็แล้วแต่นะครับความเท่าเทียมเนี่ยจะอยู่คู่คุณไปตลอดการนะครับแล้วก็เรียกว่าพายมันก็เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนเนี่ยสามารถเฉลิมฉลองในความเป็นตัวของตัวเองได้อย่างภาคภูมิใจนั่นเองครับ
2: ค่ะเพราะว่าประเทศไทยของเรานะคะเปิดกว้างนะคะให้ทุกคนได้แสดงความเป็นตัวตนของตัวเองแล้วก็เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวกันด้วยค่ะและ สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังรายการอาสาพาเที่ยว มาด้วยกันนะคะแล้วยังไงแล้วกลับมาพบกันใหม่กับเราสองคนไหมหรือว่ายังไงดี
1: เพราะว่าวันเสาร์ก็จะพบกับคุณจิติมาว
2: ัน
1: อาทิตย์ก็พบกับโดนัทแต่ว่าบางอาทิตย์ก็อาจจะมีการไปแจมกันอีก
2: มีไหมบางโอกาสอาจจะมีเซอร์ไพรส์แบบนี้นะคะ
1: ขอบคุณพี่ต้อมมากเลยนะครับวันนี้มาร่วมจัดรายการกับโดนัทนะเป็นถือว่าเป็นเรียกว่าโอกาสอันดีเป
2: ็
1: นเกียรติมากๆเลย
2: นะครับเช่นเดียวกันนะคะค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกระทรวงการคลังเปิดเผยยอดใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่6ใช้จ่ายรวมกว่า 15,200 ล้านบาทใช้เต็มจำนวนแล้วกว่า 300,000 รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงการคลังเปิดเผยยอดใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่6ใช้จ่ายรวมกว่า 15,200 ล้านบาทใช้เต็มจำนวนแล้วกว่า 300,000 รายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ณวันที่6มิถุนายน2569เวลา 23:00 น.พบว่ามียอดการใช้จ่ายสะสมกว่า 15,239.76 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 8,862.30 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนจ่ายเอง 6,377.46 ล้านบาทจากจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมด 26,460,623 รายมีประชาชนใช้จ่ายแล้วถึง 22,276,172 รายและมีผู้ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทแล้วจำนวน 36,477 รายขณะที่ฝั่งร้านค้ามีผู้ประกอบการลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานรวม 998,870 ร้านค้าเกิดยอดใช้จ่ายจริงแล้ว 931,182 ร้านค้าคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลจังหวัดอุบลราชธานีประสานกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน
5: ว่าที่ร้อยตรีกรกฎประเสริฐวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจนายอำเภอและภาคประชาชนร่วมประชุมเพื่อบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลในการเตรียมความพร้อมสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนซึ่งปัจจุบันปริมาณน้ำตามเขื่อนต่างๆมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยที่ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลยังคงยึดหลักเกณฑ์เดิม โดยจะเปิดประตูระบายน้ำเมื่อตราไหลของน้ำที่สะพานเสรีประชาธิปไตยหรือ M7 อำเภอเมืองอุบลราชธานีอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำที่ห้วยสะครามอยู่ที่95เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนพร้อมทั้งให้สำนักงานชลประทานที่7ประสานไปยังสำนักงานชลประทานที่8และสำนักงานชลประทานที่6เพื่อขอให้เขื่อนด้านบนทั้งลำน้ำชีและลำน้ำมูลลดระดับน้ำอยู่ที่ 60%เพื่อสามารถพร่องปริมาณน้ำออกและรองรับปริมาณน้ำใหม่ได้ทันท่วงทีกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: ประชาชนชาวเกาหลีใต้มากกว่า 10,000 คนยังคงออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นใหม่อีกครั้งสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประชาชนชาวเกาหลีใต้มากกว่า 10,000 คนยังคงออกมาชุมนุมประท้วงที่สนามกีฬาแห่งหนึ่งในกรุงโซลของเกาหลีใต้เมื่อช่วงค่ำของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นใหม่อีกครั้งเนื่องจากแสดงความไม่พอใจกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเกาหลีใต้หรือ NEC อ้างว่าพบบัตรลงคะแนนไม่เพียงพอในบางพื้นที่ของเกาหลีใต้ระหว่างการเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งประเด็นดังกล่าวทำให้นายโนแทอากประธาน NEC ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งทั้งนี้พรรค DP ซึ่งพรรครัฐบาลเกาหลีใต้ภายใต้การนำของประธานาธิบดีอีแจมยองสามารถคว้าชัยชนะในหลายพื้นที่ในการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งล่าสุดแต่ไม่สามารถชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีกรุงโซซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญทางการเมืองจากพรรค PPP แกนนำพรรคฝ่ายค้านเกาหลีใต้ได้สำเร็จน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 98.5 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอนำคุณผู้ฟังรับฟังรายการอปมช.คุยข่าวค่ะนำเสนอข้อมูลข่าวสารในจังหวัดกระบี่พร้อมนโยบายรัฐบาลกับรายการอปมช.คุยข่าว

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันพรุ่งนี้ต่อยอดความร่วมมือทุกมิติกระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการเชิงรุกรับมือเหตุอุทกภัยในสถานศึกษาให้อำนาจผู้บริหารประเมินสถานการณ์และสั่งปิดเรียนได้ทันทีหากเกิดความเสี่ยงเกาหลีเหนือยืนยันสถานะในการเป็นรัฐที่มีอาวุธนิวเคลียร์ไม่อาจต่อรองได้มีราอันเดรเยวาคว้าแชมป์แกรนด์สแลมรายการแรกในอาชีพได้สำเร็จในการแข่งขันเทนนิสเฟรนช์โอเพ่นรอบชิงชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันพรุ่งนี้ต่อยอดความร่วมมือทุกมิติรวมทั้งจะเข้าร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมผลักดันความร่วมมือไทยเวียดนามสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
1: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือ AFF ครั้งที่3วันพรุ่งนี้ถึง9มิถุนายนนี้ณกรุงฮานอยเพื่อหารือกับผู้นำเวียดนามและภาคเอกชนฝากต่อความร่วมมือในทุกมิติโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องผู้แทนระดับสูงของไทยตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนชั้นนำของไทยที่มีการลงทุนในเวียดนามกว่า10บริษัทร่วมคณะครั้งนี้ด้วยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทั้งในระดับรัฐบาลและภาคเอกชนระหว่างไทยและเวียดนามให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสการเยือนครั้งนี้หารือกับผู้นำเวียดนามในระดับการเมืองทั้งประธานาธิบดีเวียดนามนายกรัฐมนตรีเวียดนามและประธานสภาแห่งชาติเวียดนามรวมถึงจะพบปะภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในเวียดนามเพื่อผลักดันความร่วมมือจากความสัมพันธ์ที่ดีไปสู่ความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายร่วมกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ซึ่งเป็นเวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับอนาคตและทิศทางการพัฒนาของอาเซียนโดยการประชุมในปีนี้จะมุ่งหารือแนวทางเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในการรับมือกับความท้าทายและความไม่แน่นอนของโลกส่งเสริมสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองและการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางภริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมประชุมหารืออย่างเร่งด่วนกรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เพื่อคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นด้านกระทรวงพาณิชย์เตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การการค้าโลกและอาเซียนเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ทางการค้าของไทย
2: นางสุภตีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับกรณีที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นมาตรการทางการค้าที่เกิดขึ้นอย่างกระชั้นชิดไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยในห่วงโซ่การผลิตกุ้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและได้เร่งดำเนินมาตรการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กรมประมงและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.ได้เตรียมประชุมหารืออย่างเร่งด่วนเพื่อคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การการค้าโลกหรือ WTO และอาเซียนเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ทางการค้าของไทยพร้อมทั้งสั่งการให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงกัวลาลัมเปอร์ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันได้เดินหน้าศึกษามาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยระบายผลผลิตกุ้งภายในประเทศทั้งการขยายตลาดใหม่การเชื่อมโยงผู้ซื้อการเปิดจุดรับซื้อและการจัดกิจกรรมกระจายผลผลิตโดยตั้งเป้าดูดซับกุ้งราว400ตันต่อเดือนซึ่งสอดคล้องกับปริมาณที่ส่งออกไปยังมาเลเซีย
3: มันต้องมีมาตรการคือจากเบาไปหาหนักไม่ใช่ว่าประกาศปุ๊บแล้วหยุดเลยทีมเจรจาเราก็ผลจากการที่เขาคุยกันที่เกษตรก็คุยกันเนี่ยเราก็ต้องเอาผลเนี้ยไปแจ้งกับ WTO ล่ะหรือการเจรจากับอาเซียนแต่ว่ากว่าจะมีการเจรจากว่าจะมีผลสัมฤทธิ์คนที่เขาส่งออกปุ๊บเขาก็เดือดร้อนสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์ทำก็คือมาตรการออกไป13มาตรการเราส่งออกไปที่มาเลเซียเดือนนึงก็ประมาณ300ถึง400ตันมูลค่าก็ประมาณ40กว่าล้านบาทเราก็มีหน้าที่ว่าไอ้300 400ตันนี้เราทำยังไงได้บ้างช่องทางเยอะเลยมีทั้งเรื่อง Modern Trade การเข้าไปรับซื้อเข้ามาเอาขายในโครงการไทยช่วยไทยเพราะตอนนี้ไทยช่วยไทยเราทำทั่วประเทศอยู่แล้วเราก็มั่นใจว่าเราช่วยเยียวยาจนกว่าเขาจะหาข้อยุติกันได้
2: นางสุภัตรียังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลจะใช้ทุกกลไกทั้งในและต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรและสร้างความมั่นคงให้กับภาคการผลิตในระยะยาวปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้รับการตอบรับดีจากประชาชนมียอดใช้จ่ายแล้วกว่า 14,000 ล้านบาทช่วยเพิ่มกำลังซื้อและกระตุ้นการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพื่อเพิ่มกำลังซื้อให้ประชาชนกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นทั่วประเทศล่าสุดข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังณวันที่6มิถุนายน2569เวลา 17:00 นสะท้อนว่าโครงการได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องและช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมปัจจุบันมีประชาชนได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 26,4623 รายขณะที่ยอดการใช้จ่ายสะสมภายในโครงการกว่า 14,000 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมสนับสนุนกว่า 8,205 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนร่วมจ่ายจำนวนกว่า 5,894 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วจำนวน 21,852,006 รายสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนจำนวนมากได้เข้ามาใช้สิทธิ์และเกิดการจับจ่ายใช้สอยจริงในระบบเศรษฐกิจในส่วนของร้านค้าพบว่ามีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมให้บริการแล้วจำนวน 997,573 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้ารายเดิม 866,459 ร้านค้าและร้านค้าใหม่ 131,114 ร้านค้านอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบอีก 3,613 ร้านค้าและอยู่ระหว่างการยอมรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการอีก 112,817 ร้านค้าสะท้อนถึงความสนใจของผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันมีร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นจริงผ่านโครงการแล้วจำนวน 925,033 ร้านค้าขณะที่ข้อมูลณวันที่5มิถุนายน2569เวลา 23:00 นพบว่ามีประชาชนใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทแล้วจำนวน 140,610 รายแสดงให้เห็นถึงการตอบรับของประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่สามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มกำลังซื้อได้อย่างเป็นรูปธรรมทางนี้ในส่วนของการใช้สิทธิ์ผ่านร้านค้าบนแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้เป็นต้นไปเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงสิทธิ์และขยายโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการในระบบดิจิทัลมากยิ่งขึ้นปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: พาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุมเข้มร้านค้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาและเน้นย้ำให้ติดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจน
5: นางสาวสิริวรรณคณศรพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นไปอย่างคึกคักต่อเนื่องซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ผู้ประกอบการและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดติดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจนห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสูงเกินสมควรหากไม่ติดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทส่วนกรณีฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหรือจำหน่ายสินค้าในราคาที่สูงเกินสมควรมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้ได้ย้ำเตือนประชาชนและร้านค้าห้ามทำผิดเงื่อนไขโครงการเด็ดขาดเช่นการแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือกระทำการในลักษณะเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงมีโทษจำคุกสูงสุด3ปีปรับสูงสุด 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและจะถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการของรัฐโดยประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ขณะที่นายกอบทวนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาเครื่องชั่งติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสพบว่าภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำกรมการปกครองเปิดเว็บไซต์ให้ประชาชนขอรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อการเข้าถึงสิทธิอย่างครอบคลุม
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มตกสำรวจหรือผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถเข้าถึงสิทธิได้อย่างทั่วถึงล่าสุดกรมการปกครองได้เปิดระบบให้ประชาชนขอรับสิทธิผ่านเว็บไซต์ webapp.bora.dopa.go.th โดยใช้แอปพลิเคชันไทยดีในการใช้งานแต่ส่วนประชาชนที่ยังไม่พร้อมใช้ช่องทางออนไลน์หรือไม่มีอุปกรณ์ในการดำเนินการสามารถให้เจ้าหน้าที่กำนันผู้ใหญ่บ้านบัณฑิตอาสาและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปดำเนินการให้ซึ่งจะมีการนัดหมายลงพื้นที่ไปให้บริการถึงชุมชนหรือที่บ้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่จะช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมโครงการเช่นเดียวกันเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียโอกาสในการได้รับสิทธิตามที่ภาครัฐกำหนดทั้งนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมสามารถตรวจสอบสถานะในการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือ welfare.mof.go.th โดยพิสูจน์ตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีแอปเป๋าตังแอปทางรัฐรวมถึงตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและสาขาธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งวีรภัทรเพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งทีมท็อปการเข้าตรวจยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานกว่า 33,000 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า4ล้านบาทนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ทีมท็อปการนำโดยพลเอกนักรบบุญบัวทองร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เข้าตรวจสอบคลังสินค้าขนาดใหญ่ในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครหลังพบการแอบอ้างใช้ใบอนุญาตมอ.ก.ของผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อนำเข้าสินค้าควบคุมมาจำหน่ายโดยผลการตรวจสอบพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่แสดงเครื่องหมายมอ.ก.และแสดงเครื่องหมายมอ.ก.โดยไม่ได้รับอนุญาตรวม 33,383 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า 4,680,000 บาทอาทิปลั๊กพ่วงรางปลั๊กไฟเตาไฟฟ้าหม้อไฟฟ้าอะแดปเตอร์แบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือช่างรวมถึงไดร์เป่าผมเครื่องม้วนผมเครื่องหนีบผมและเครื่องนวดจึงยึดอายัดไว้ทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมย้ำว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐานไม่เพียงสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจแต่ยังเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรืออันตรายร้ายแรงโดยรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้ไทยเป็นแหล่งระบายสินค้าคุณภาพต่ำและได้สั่งการให้ทีมท็อปกันเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มงวดเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดสำนักงานประกันสังคมย้ำตรวจสอบคุณสมบัติก่อนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแม้ลงทะเบียนแล้วแต่คุณสมบัติไม่ครบไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้สำนักงานประกันสังคมหรือสปส.ย้ำให้นายจ้างและผู้ประกันตนตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองก่อนลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569โดยแม้จะลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วแต่หากมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนดจะไม่สามารถลงคะแนนเลือกตั้งได้ทั้งนี้จะประกาศผลการลงทะเบียนใช้สิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งตั้งแต่วันที่10สิงหาคม2569เป็นต้นไปโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องมีสัญชาติไทยเป็นนายจ้างหรือผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนก่อนเดือนที่มีประกาศจัดการเลือกตั้งและส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า3เดือนภายใน6เดือนก่อนเดือนที่จะประกาศจัดการเลือกตั้งรวมทั้งต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำนักงานประกันสังคมเปิดให้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งและเลือกอำเภอหรือเขตที่ประสงค์จะไปใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงโดยผู้ประกันตนสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus และระบบ eSelf Serviceส่วนนายจ้างสามารถดำเนินการผ่านระบบ e-service บนเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมสายด่วน1506กด9หรือโทร02956 2929 ธนาคารแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือสถาบันการเงินทุกแห่งเร่งช่วยเหลือลูกหนี้ในโครงการคุณสู้เราช่วยและพักทรัพย์พักหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาพลังงานในตลาดโลกผันผวนต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจนกระทบต่อสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม SME รวมถึงลูกหนี้ในโครงการคุณสู้เราช่วยที่กำลังจะครบกำหนดปรับเพิ่มค่างวดแบบขั้นบันไดและลูกหนี้ในโครงการพักทรัพย์พักหนี้ที่ใกล้ครบกำหนดเวลาซื้อทรัพย์สินคืนธปท.จึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือใน2โครงการหลักได้แก่โครงการคุณสู้เราช่วยให้สถาบันการเงินพิจารณาคงค่างวดให้กับลูกหนี้ในมาตรการจ่ายตรงคงทรัพย์ที่ไม่สามารถชำระค่างวดที่จะปรับเพิ่มเติมจากร้อยละ50เป็นร้อยละ70ในปีที่2พร้อมทั้งขยายเวลาให้ลูกหนี้ที่ค้างชำระสามารถอยู่ในโครงการต่อไปได้นานขึ้นเพื่อให้ยังได้รับสิทธิ์ตัดเงินต้นทั้งจำนวนและยกเว้นดอกเบี้ยตามเงื่อนไขเดิมส่วนโครงการพักทรัพย์พักหนี้ให้สถาบันการเงินสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟท์โลนเพื่อให้ลูกหนี้มีเงินทุนไปซื้อทรัพย์สินคืนและรักษาทรัพย์สินของตนเองไว้ได้โดยขณะนี้ธปท.อยู่ระหว่างการพิจารณาขยายระยะเวลาครบกำหนดการซื้อทรัพย์สินคืนเพิ่มเติมส่วนลูกหนี้ที่ยังคงมีสภาพคล่องเพียงพอธปท.แนะนำให้ชำระหนี้หรือซื้อคืนทรัพย์สินตามเงื่อนไขปกติเพื่อให้สามารถปิดจบหนี้และกลับมาเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้เร็วที่สุด
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริโคกบาคาบือซา
8: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
9: โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริโคกบาคาบือซาอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเป็นอีกโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นด้วยทรงห่วงใยราษฎรในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรผู้ยากไร้ซ้ำยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำการเกษตรและปัญหาการว่างงานไม่มีรายได้จึงให้สำนักพระราชวังประสานงานกับจังหวัดนราธิวาสจัดหาที่ดินเพื่อจัดทำเป็นฟาร์มตัวอย่างในลักษณะเดียวกับฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่บ้านแม่ตุงติงอำเภอเสมิงและบ้านขุนแตะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อฝึกอาชีพด้านการเกษตรแก่ชาวไทยภูเขาและประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานอย่างดียิ่งจังหวัดนราธิวาสได้ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานราชการต่างๆขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์โคกปาคาบือซาที่บ้านจาระสโตอำเภอเมืองนราธิวาสเนื้อที่ประมาณ200ไร่เศษให้เป็นสถานที่ฝึกอบรมและสาธิตการพัฒนาการเกษตรโดยจ้างแรงงานเกษตรกรที่ไม่มีที่ทำกินรวมทั้งราษฎรที่ว่างงานให้มีรายได้เลี้ยงชีพในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างนี้เน้นการปลูกพืชเศรษฐกิจทั้งพืชไร่พืชผักเช่นข้าวโพดฝักอ่อนผักกาดกวางตุ้งผักบุ้งมะเขือต่างๆถั่วฝักยาวและไม้ผลเป็นหลักขณะที่กรมชลประทานได้ดำเนินการขุดสระกักเก็บน้ำและจัดทำระบบส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตรและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆเมื่อการดำเนินงานได้ผลดีจึงขยายพื้นที่โครงการเพิ่มเป็น319ไร่ ปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริโคกบาคาบูซานับเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญของจังหวัดนราธิวาสสามารถจำหน่ายผลผลิตทั้งพืชและสัตว์ในแต่ละปีได้ประมาณ5,100,000 บาททำให้ราษฎรที่อยู่ในโครงการมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งศึกษาดูงานที่ใช้หลักการเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้มีประสบการณ์จากการลงมือทำสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนผลผลิตที่ได้นอกจากการบริโภคในครัวเรือนแล้วยังจำหน่ายเป็นรายได้พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เปลี่ยนชีวิตราษฎรบ้านจารสโตที่เคยยากไร้ให้อยู่ดีกินดีมีความมั่นคงและมีความสุขตามวิถีพอเพียงเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดการณ์ในระยะนี้จนถึงวันที่11มิถุนายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11มิถุนายนจะมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนจะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจึงคาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม3วันล่วงหน้ามากกว่า200มิลลิเมตรในพื้นที่จังหวัดตากบริเวณอำเภอท่าสองยางจังหวัดแม่ฮ่องสอนบริเวณอำเภอศบเมยจังหวัดกาญจนบุรีบริเวณอำเภอสังขละบุรีและทองผาภูมิจังหวัดฉะเชิงเทราบริเวณอำเภอท่าตะเกียบและสนามชัยเขตจังหวัดสระแก้วบริเวณอำเภอเขาชะกันวังน้ำเย็นวังสมบูรณ์และคลองหาดขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำรวม 45,200 ล้านลูกบาศก์เมตรพบมีปริมาณน้ำใช้การ 21,091 ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับสถานการณ์น้ำใน3เขื่อนหลักในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำบางพระมีปริมาณน้ำ46ล้านลูกบาศก์เมตรอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลมีปริมาณน้ำ82ล้านลูกบาศก์เมตรและอ่างเก็บน้ำประแสมีปริมาณน้ำ158ล้านลูกบาศก์เมตรกระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการเชิงรุกรับมือเหตุอุทกภัยในสถานศึกษาให้อำนาจผู้บริหารประเมินสถานการณ์และสั่งปิดเรียนได้ทันทีหากเกิดความเสี่ยงร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและรับมือเหตุอุทกภัยในสถานศึกษาว่าจากข้อมูลย้อนหลัง3ปีแนวโน้มอุทกภัยดินสไลด์และน้ำท่วมฉับพลันในทุกภูมิภาคมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นทุกปีโดยเฉพาะในปี2568พบว่ามีสถานศึกษาได้รับผลกระทบเกือบ 2,000 แห่งและมีเด็กนักเรียนได้รับผลกระทบกว่า 160,000 คนและยังพบว่ามีโรงเรียนจำนวนมากที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซ้อนล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจากการตั้งรับเป็นการทำงานเชิงรุกและออกมาตรการระยะสั้นคุมเข้มสถานศึกษาทั่วประเทศเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นโดยให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาประเมินความเสี่ยงและสั่งปิดโรงเรียนชั่วคราวได้ทันทีพร้อมปรับระบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ออนแฮนด์หรือออนดีมานด์ตามความเหมาะสมนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สถานศึกษาจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนเป็นศูนย์อพยพชั่วคราวของชุมชนกรณีต้องมีการอพยพประชาชนในพื้นที่และให้ทุกโรงเรียนรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพื่ออนุมัติถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นได้แบบทันท่วงทีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสั่งการปภ.ในพื้นที่จังหวัดลำปางและสุโขทัยเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันจากฝนตกหนักเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนในช่วงฤดูฝน นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าในระยะนี้ที่ฝนตกในหลายพื้นที่ปภ.ได้เน้นย้ำให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้จังหวัดโดยด่วนหากมีการขอรับการสนับสนุนหรือสถานการณ์รุนแรงโดยเมื่อวานนี้ได้มอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต10ลำปางสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระบบไฮดรอลิกขนาด24นิ้วอัตราสูบส่ง 90,000 ลิตรต่อนาทีพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าติดตั้งที่จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่บ้านขวงหมู่10ตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปางเพื่อเร่งระบายน้ำจากลำน้ำแม่ตาลเข้าสู่คลองส่งน้ำชลประทานเพื่อผันน้ำไม่ให้เข้าเขตชุมชนนอกจากนี้ที่จังหวัดสุโขทัยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่อำเภอสวรรคโลกและโครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำป้องกันอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตามแนวลำน้ำยมเพื่อเตรียมพร้อมป้องกันและดูแลประชาชนปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาภายใต้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อให้ใช้กลไกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสนับสนุนการดำเนินการ3แนวทางได้แก่ดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันสอบสวนและควบคุมโรคโดยการคัดกรองและติดตามผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากหรือผ่านประเทศที่ถูกประกาศให้เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายหรือประเทศที่มีรายงานการระบาดของโรคหากพบผู้ที่เป็นโรคหรือผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะต้องดำเนินการหรือออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้เดินทางดังกล่าวถูกแยกกักกันหรือคุมไว้สังเกตเป็นระยะเวลาอย่างน้อย21วันประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยงไปยังประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์อย่างเหมาะสมและทั่วถึงในกรณีพบบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคได้แก่มีอาการไข้อ่อนเพลียปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะเจ็บคออาเจียนท้องเสียหรือมีอาการเลือดออกผิดปกติขอให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทันทีภายใน3ชั่วโมงนับแต่พบบุคคลดังกล่าวโดยให้ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางที่กรมควบคุมโรคกำหนดอย่างเคร่งครัดคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลจังหวัดอุบลราชธานีประสานกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน
10: ว่าที่ร้อยตรีกรกฎประเสริฐวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการและแถววิสาหกิจในอำเภอและภาคประชาชนร่วมประชุมเพื่อบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลในการเตรียมความพร้อมสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนซึ่งปัจจุบันปริมาณน้ำตามเขื่อนต่างๆมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยที่ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลยังคงยึดหลักเกณฑ์เดิมโดยจะเปิดประตูระบายน้ำเมื่อตราไหลของน้ำที่สะพานเสรีประชาธิปไตยหรือ M7 อำเภอเมืองอุบลราชธานีอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำที่ห้วยสะครามอยู่ที่95เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนพร้อมทั้งให้สำนักงานชลประทานที่7ประสานไปยังสำนักงานชลประทานที่8และสำนักงานชลประทานที่6เพื่อขอให้เขื่อนด้านบนทั้งลำน้ำชีและลำน้ำมูลลดระดับน้ำอยู่ที่ 60%เพื่อสามารถพร่องปริมาณน้ำออกและรองรับปริมาณน้ำใหม่ได้ทันท่วงทีกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดไทย

0: การทำงานภาคสนามจริงสัมผัสบรรยากาศชายหาดยามค่ำคืนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากของไทยซึ่งหากโชคดีอาจมีโอกาสได้พบเต่ามะเฟืองโดยกิจกรรมมีการเรียนรู้เรื่องเต่าทะเลโดยเจ้าหน้าที่กิจกรรมเวิร์กช็อปการบินโดรนสำรวจสำหรับผู้สนใจต้องเข้าพักในอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองโดยมีทั้งการพักแบบแคมปิ้งและบ้านพักของอุทยานรับจำนวนจำกัดเพียงวันละ20คนเท่านั้นผู้สนใจสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์หมายเลข076-679-136หรือดูรายละเอียดได้ที่เพจอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเขาลำปีหาดท้ายเหมือง NP ฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างแถลงการของนายคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือที่เผยแพร่โดยสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือที่ระบุว่าสถานะของเกาหลีเหนือในการเป็นรัฐที่มีอาวุธนิวเคลียร์ไม่อาจต่อรองได้อย่างเด็ดขาดและเกาหลีเหนือจะไม่ยอมทนต่อภัยคุกคามใดๆแถลงการดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเดินทางเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายนนี้ซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนเกาหลีเหนือครั้งแรกของผู้นำจีนในรอบ7ปีขณะที่การเยือนเกาหลีเหนือในครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังประธานาธิบดีสีให้การต้อนรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียในโอกาสเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการซึ่งทั้งสหรัฐและรัสเซียต่างมีอิทธิพลอย่างมากต่อนโยบายต่างประเทศของเกาหลีเหนือสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากระทรวงคมนาคมของจีนส่งหน่วยยามฝั่งประจำมณฑลฝูเจี้ยนและมณฑลกวางตุ้งไปดำเนินปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายการจราจรทางทะเลพิเศษบริเวณทางตะวันออกของเกาะไต้หวันเพื่อตอบโต้ประกาศแต่เพียงฝ่ายเดียวของญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์เกี่ยวกับการกำหนดเขตแดนทางทะเลใกล้กับเกาะไต้หวันอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของปฏิบัติการดังกล่าวด้านหน่วยยามฝั่งไต้หวันเปิดเผยว่าทางการไต้หวันดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามปฏิบัติการดังกล่าวของจีนพร้อมส่งเรือออกไปดำเนินการตอบโต้ที่เหมาะสมซึ่งการกระทำของจีนครั้งนี้ถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ประกาศเริ่มการเจรจาเพื่อกำหนดเขตแดนทางทะเลของเขตเศรษฐกิจและพื้นที่ไหลทวีปท่ามกลางความไม่พอใจอย่างมากของรัฐบาลจีนองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้จัดตั้งกองกำลังภาคพื้นดินส่วนหน้าประจำฟินแลนด์หรือกองกำลัง FLF ฟินแลนด์อย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้โดยกองพันของกองทัพสวีเดนซึ่งประกอบด้วยกำลังพล600นายจะเป็นแกนหลักร่วมกับหน่วยบัญชาการนานาชาติเพื่อเสริมสร้างการป้องกันพื้นที่รอบสวีเดนและฟินแลนด์นายอันติไคโคเนนรัฐมนตรีกลาโหมฟินแลนด์ระบุว่าการจัดตั้งกองกำลัง FLF ฟินแลนด์ถือเป็นก้าวสำคัญของการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ฟินแลนด์และแนวรบทางเหนือของนาโต้ทั้งนี้นาโต้มีแผนขยายกองกำลัง FLF ฟินแลนด์จากระดับกองพันไปเป็นระดับกองพลน้อยขณะที่สหราชอาณาจักรฝรั่งเศสอิตาลีเดนมาร์กไอซ์แลนด์ประกาศเข้าร่วมพัฒนาการกองกำลัง FLF ฟินแลนด์ส่วนนอร์เวย์แสดงเจตจำนงเข้าร่วมกับกองกำลังดังกล่าวด้วย องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ส่งมอบเวชภัณฑ์ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลวัสดุจัดเก็บและขนส่งตัวอย่างเชื้อรวมทั้งสารเคมีสำหรับห้องปฏิบัติการให้แก่ประเทศแซมเบียเพื่อเสริมสร้างความพร้อมและรับมือการระบาดของไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวใน

0: สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดานายแพทย์เคลเมนต์ปีเตอร์ลาซูบาผู้แทน WHO ประจำแซมเบียระบุว่าการส่งมอบเวชภัณฑ์ครั้งนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของแซมเบียในการวินิจฉัยผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างมีนัยยะสำคัญทั้งนี้ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวใน DR คองโกและยูกันดาที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย471รายในจำนวนนี้เสียชีวิต84รายขณะที่ WHO ประกาศให้การระบาดเชื้อไวรัสอีโบลารอบนี้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศท่ามกลางความกังวลว่าผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนของรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่สนามปทุมธานีสเตเดียมทีมชาติไทย U23 แพ้ทีมชาติเกาหลีใต้ U23 บุดวิด2ประตูต่อ3หลังจบเกมโค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเกมนี้เป็นเกมที่ดีที่ทำให้เห็นศักยภาพและความแข็งแกร่งของคู่แข่งในระดับเอเชียซึ่งนักเตะสามารถแสดงจุดเด่นเรื่องการเล่นเป็นทีมความคล่องตัวและสร้างโอกาสทำประตูได้อย่างน่าพอใจนอกจากนี้ยังได้เห็นพัฒนาการด้านลูกตั้งเตะทั้งเกมรุกและเกมรับแม้จะยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงเรื่องสภาพร่างกายการยืนระยะและจังหวะการเปลี่ยนจากรับเป็นรุกให้มีความรวดเร็วมากขึ้นแต่ทำให้เห็นว่าทีมมีอาวุธเพิ่มเติมจากลูกตั้งเตะส่วนโปรแกรมนัดต่อไปที่จะพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทีมงานจะติดตามอาการบาดเจ็บของนักเตะอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งฟื้นฟูร่างกายเนื่องจากเกมที่ผ่านมาเต็มไปด้วยการปะทะหนักจนทำให้นักเตะหลายคนมีอาการอ่อนล้าทั้งนี้ทีมงานจะพิจารณาปรับสมดุลผู้เล่นให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลการแข่งขันและการเปิดโอกาสให้นักเตะหลายคนได้แสดงศักยภาพเนื่องจากเป็นแคมป์เก็บตัวครั้งสุดท้ายก่อนคัดเลือกผู้เล่นที่มีความเหมาะสมที่สุดสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม
2: เราก็รู้แล้วว่าเราเป็นตัวเต็งเกาหลีใต้นะครับด้วยศิลป์รูปร่างและความแข็งแกร่งของมีแต่ว่าทุกคนก็พยายามใช้ในเรื่องการเล่นร่วมแล้วก็ความคล่องตัวแต่ละคนเล่นกับตัวเต็งเกาหลีไม่ว่าจะเล่นในเรื่องของคอมไบหรือนะการโจมตีหลังลายวันนี้เป็นสิ่งที่ดีว่าเราสามารถได้จากเกมลุกรุ่นสเตททั้งสองลูกทั้งที่คู่สู้มีรูปร่างที่สูงใหญ่ก็ถือว่าตรงนี้เราก็เพิ่มจุดเด่นของเราขึ้นมา
1: สำหรับโปรแกรมนัดถัดไปของทีมชาติไทย U23จะลงสนามอุ่นเครื่องแบบปิดพบกับ UAE ที่ปทุมธานีสเตเดียมในวันที่9มิถุนายนนี้เวลา 18:00 นโดยจะมีการรายงานผลการแข่งขันผ่านทาง Facebook FA Thailand และฟุตบอลทีมชาติไทยขณะที่การแข่งขันฟุตบอลหญิงอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day เดือนมิถุนายนรายการ AYA Bank Tri Nation Cup 2026ที่ทุกวันนาสเตเดียมเมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเฉือนเอาชนะทีมชาติอุซเบกิสถาน1ประตูต่อ0สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทัพชบาแก้วจะลงสนามพบกับเมียนมาที่ทุกวันนาสเตเดียมในวันที่9มิถุนายนเวลา 17:30 นตามเวลาประเทศไทยทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมืองไปสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่จะพบกับจีนในวันที่9มิถุนายนนี้ก่อนการเดินทางแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยอมรับว่าแคมป์เก็บตัวครั้งนี้เป็นงานยากเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนนักเตะหลายตำแหน่งทำให้การประสานงานในการเล่นของทีมขาดหายไปแต่มองว่าเป็นโอกาสในการทดสอบผู้เล่นหน้าใหม่ที่เข้ามาติดทีมชุดนี้แต่รู้สึกผิดหวังกับผลเสมอคูเวตเพราะไทยควรเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะได้พร้อมยอมรับว่าการเปลี่ยนตัวผู้เล่นจำนวนมากอาจเป็นความผิดพลาดของตนเองแต่ต้องการเปิดโอกาสให้นักเตะทุกคนได้แสดงศักยภาพส่วนเกมต่อไปกับจีนยืนยันว่าจะเตรียมทีมให้พร้อมที่สุดและหวังเก็บผลการแข่งขันตามเป้าหมายที่วางไว้สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติจีนในวันที่9มิถุนายนนี้เวลา 18:35 นที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่นชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอิคคิวพนิชพลธีระรัศกุลมือ22ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านความแข็งแกร่งของนาธานคริสตี้มือ5ของโลกชาวอินโดนีเซียไม่ไหวแพ้ไป1-2เกม21-16 10-21 และ12-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมเฟรนช์โอเพ่นที่สนามโรลองการ์โรสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศ มีราอันเดรเยวามือ8ของโลกจากรัสเซียเอาชนะมายาควาลินสกามามืดจากเช็ก2เซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ2คว้าแชมป์แกรนด์สแลมรายการแรกในอาชีพมาครองได้สำเร็จพร้อมสร้างสถิติเป็นนักเทนนิสอายุน้อยที่สุดในรอบ34ปีที่คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวเฟนโอเพ่นมาครองได้สำเร็จถัดจากมูนิกาเซเลสตำนานนักหัวชาวสหรัฐเชื้อสายยูโกสลาเวียเมื่อปี1992ขณะที่ชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือวางอันดับ2ของรายการจากเยอรมันเอาชนะยาคุปแมนซิกมือ26ของรายการจากสาธารณรัฐเช็ก3ต่อ1เซต7ต่อ5 6ต่อ2 3ต่อ6และ6ต่อ3ผ่านเข้าไปลุ้นแชมป์แกรนด์สแลมรายการแรกของตัวเองกับฟาบิโอคาร์บอลลี่มือ10ของรายการจากอิตาลีในช่วงค่ำวันนี้การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบค์2026ระหว่างวันที่6ถึง7มิถุนายนที่ไอซ์แลนด์ฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์นายแพทย์ไพโรจน์เสานุ่มรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เป็นประธานในพิธีเปิดโดยผลรุ่นใหญ่รุ่นอายุ4ปีชายที่1เป็นของเด็กชายกรกรธนพรมงคลคว้าแชมป์เอเชียไปครองขณะที่รุ่น4ปีหญิงที่1ได้แก่เด็กหญิงยานิสมจิตวรีคว้าแชมป์เอเชียได้สำเร็จทั้งนี้นายแพทย์ไพโรจน์เสานุ่มรองผู้จัดการสสส.เปิดเผยว่าด้านดาโตะอมาจิตซิงกิลประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียยกย่องวิสัยทัศน์ของพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานที่ริเริ่มการแข่งขันระดับเยาวชนเพื่อวางรากฐานสำคัญสู่การพัฒนานักกีฬาจักรยานของทวีปเอเชียในอนาคตความคืบหน้าการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่แทนที่นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันที่กำลังจะหมดหน้าที่ครบวาระในเดือนกันยายนนี้โดยนายก้องศักดิ์กล่าวว่ากระบวนการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ได้เริ่มตั้งคณะกรรมการสรรหาแล้วและคาดหวังว่าจะสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยให้ได้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาภายในวันที่30กันยายนนี้ซึ่งเป็นวันที่หมดวาระโดยมองว่าผู้ว่าคนใหม่จะมาจากภาคเอกชนหรือภาครัฐก็ได้แต่ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านกีฬาและต้องมีความพร้อมที่จะเริ่มงานทันทีเพื่อสานต่อทุกอย่างให้เดินหน้าอย่างต่อเนื่องซึ่งสิ่งสำคัญคือการผลักดันโครงการก่อสร้างสนามกีฬาในพื้นที่ต่างๆที่ยังมีปัญหาอยู่รวมไปถึงการบริหารจัดการเงินกองทุนและโครงสร้างงบประมาณเพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติต่อไป
3: ก็จะเป็นภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยก็คงจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องของกีฬาพอสมควรนะครับเพราะว่างานภารกิจต่างๆที่กกท.ทำภายใต้นโยบายของรัฐบาลนโยบายของกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาเนี่ยมีหลายเรื่องที่ต้องการการทำงานทันทีเข้ามาแล้วเนี่ยไม่อยากที่จะให้งานหยุดชะงักนะท่านตรีก็ได้มีนโยบายนะครับเรื่องของการเร่งรัดกระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก่อสร้างสนามกีฬาที่ยังไม่เรียบร้อยนะครับมีการทิ้งงานในหลายจังหวัดนะจะต้องมีการทำให้เร็วขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเชื่อมั่นว่าผู้ที่จะได้รับสารคำสั่งก็มาเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่สามารถที่จะดำเนินการได้ทันที
1: นายก้องศักดิ์กล่าวเพิ่มเติมว่าสิ่งที่ต้องการให้มาสานต่อมากที่สุดคือการสร้างสนามกีฬาเพื่อให้ประชาชนทุกจังหวัดได้เข้าถึงสนามและอุปกรณ์กีฬาเพื่อออกกำลังกายและฝึกซ้อมโดยอาจต้องดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาของไทยให้กลับมาเป็นผู้นำในอาเซียนและทัดเทียมประเทศชั้นนำในเอเชียอีกครั้งภูริพัฒน์สอนการรายงาน
4: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
6: ์วันนี้เสนอคำว่าทะเลนคำว่าทะเลนเขียนทอทหารสระอะสระเอลอลิงไม้โทนอหนูคำนี้มีความหมายเปลี่ยนแปลงโดยลำดับอักขราพิธานศัพท์ของหมอปลัดเลซึ่งพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2416ให้ความหมายคำนี้ว่าทะเลนคือสิ่งของที่ประทุย้อยออกมาหรือหุงข้าวแฉะสุกครึ่งดิบครึ่งนั้นเช่นข้าวทะเลนหม้อความหมายของคำทะเลนที่ว่าแฉะสุกครึ่งดิบครึ่งนั้นต่อมาคำว่าทะเลนไม่ได้ใช้ในความหมายนี้ประธานุกรมสำหรับนักเรียนซึ่งพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2472ให้ความหมายของคำทะเลนแต่เพียงว่าโปนออกยื่นออกล้นออกและน่าเป็น
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่และตากโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรเป็น ฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:12 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.7 เมตรและเวลา 9:13 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง70 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:02 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41 เซนติเมตรและเวลา 17:39 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 12:50 ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนนักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันพุธที่17มิถุนายน2569แบ่งเป็นประเภททีมนักเรียนมัธยมศึกษาปวช.หรือเทียบเท่าทีมละไม่เกิน5คนผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดกลิ่นจระเข้และประเภทคณะบุคคลหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดโคมจีนผู้ชนะเลิศทั้ง2ประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลประธานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริญญายกส่งใบสมัครภายในวันอังคารที่16มิถุนายน2569ณสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมอาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่1ชั้น3อีเมล ria.onab@gmail.com สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์024417973และ024417988กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องแพลตฟอร์มออนไลน์กับการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกปีนี้เมื่อทุก4ปีเวียนมาบรรจบมหกรรมฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกก็เริ่มขึ้นกับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งโดยปกตินั้นคนไทยก็เป็นคนที่ชื่นชอบการดูกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลนอกเหนือจากการรับชมแล้วนั้นการได้เห็นนักฟุตบอลที่ชื่นชอบหรือผู้จัดการทีมที่มือฉมังผ่านหน้าจอก็สามารถทำให้เรามีความสุขได้ซึ่งการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้จัดขึ้นใน3ประเทศคือประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศแคนาดาและประเทศเม็กซิโกมีทีมชาติเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด48ประเทศฟุตบอลโลกนั้นมีประเทศที่คว้าแชมป์โลกมาครองได้มากที่สุดก็คือประเทศบราซิลซึ่งเป็นแชมป์โลกมาแล้วถึง5ครั้งรองลงมาคืออิตาลีที่4ครั้งเยอรมนีที่4ครั้งอาร์เจนตินา3ครั้ง อุรุกวัย2ครั้งฝรั่งเศส2ครั้งอังกฤษ1ครั้งและสเปนอีก1ครั้งฟุตบอลโลกกับคนไทยนั้นเป็นสิ่งที่คุ้นเคยกันมาเป็นเวลานานโดยการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ครั้งแรกนั้นเกิดขึ้นในปีคริสต์ศักราช1970หรือตรงกับปีพุทธศักราช2513เป็นการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ทั่วโลกด้วยระบบสีแทนระบบขาวดำในนัดชิงชนะเลิศซึ่งในนัดนั้นบราซิลชนะอิตาลี4ประตูต่อ1จากเดิมที่ต้องอ่านผลการแข่งขันทางหนังสือพิมพ์หรือฟังทางวิทยุก็เป็นการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ที่เพิ่มขึ้นเข้ามาในปีนี้การถ่ายทอดสดขยายแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้นโดยมีสื่อออนไลน์เข้ามาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรับชมซึ่ง FIFA ได้มีความร่วมมือกับแพลตฟอร์มที่ใช้ในการถ่ายทอดสดเปิดให้พันธมิตรสามารถสตรีมการแข่งขันฟุตบอลโลกช่วง10นาทีแรกได้ทั้งยังเป็นการกระตุ้นและเป็นการดึงผู้ชมไปรับชมต่อในช่องทางของสื่อพันธมิตรและยังสามารถเลือกสตรีมบางการแข่งขันแบบเต็มเวลาจนจบการแข่งขันได้รวมถึงมีสิทธิ์ในการเผยแพร่ไฮไลท์แบบขยายฟุตเทจเบื้องหลังรวมไปถึงเนื้อหาวิดีโอออนดีมานด์ได้อีกด้วยขณะเดียวกันยังมีการเปิดพื้นที่ให้ครีเอเตอร์สามารถนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลโลกในแง่มุมต่างๆทั้งแง่มุมของนักเตะการวิเคราะห์แท็กติกการเล่นและบรรยากาศเบื้องหลังเพื่อเพิ่มการเข้าถึงและเกิดมุมมองที่หลากหลายขึ้นนอกจากนี้ทาง FIFA ยังเตรียมนำคอนเทนต์ในอดีตจากคลังดิจิทัลมาเผยแพร่อีกด้วยทั้งในการแข่งขันที่เป็นนัดการแข่งขันในอดีตแบบเต็มเกมรวมถึงการรวบรวมช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกให้แฟนฟุตบอลสามารถได้ติดตามรับชมกันปัจจุบันมีการถ่ายทอดที่หลากหลายมากขึ้นเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาไปข้างหน้าประสบการณ์การรับชมของผู้คนก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นการดูในจอใหญ่พร้อมหน้าพร้อมตากันก็เปลี่ยนเป็นดูในจอเล็กที่มาจากสมาร์ทโฟนส่วนตัวอย่างไรก็ตามเสน่ห์ของฟุตบอลยังคงมีมนต์ขลังที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดหรืออยู่ในสื่อแบบใดก็ยังสร้างความสนุกให้กับผู้รับชมอยู่เสมอจบบทความประจำวันเรื่องแพลตฟอร์มออนไลน์กับการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกปีนี้เรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจัญญาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศที่หมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
9: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นอ่าน

0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
1: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพยาละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
3: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
2: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
3: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
2: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
3: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
2: เฮ้ย
3: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: ชุดอะไรคะ
3: สวยจัง
4: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
3: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ฮัลโหลพ่อรีบกลับมานะหนูรออยู
6: ่ทุกวันใครบางคนรอคุณกลับบ้านมีสติในทุกวินาทีบนท้องถนนคาดเข็มขัดนิรภัยใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนดปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดไม่แชทไม่เล่นโทรศัพท์ขณะขับขี่เมาไม่ขับขับขี่ปลอดภัยใส่ใจท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
7: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะพบกันวันอาทิตย์ที่7มิถุนายน2569ค่ะเช่นเดิมวันนี้พบกับดีเจมะตูมภาสุรัตน์สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันก่อนนะคะทักทายคุณผู้ฟังในพื้นที่ของจังหวัดฝั่งอันดามันนะคะทักทายคุณผู้ฟังจากจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดระนองและจังหวัดพังงาค่ะที่รับฟังผ่านสวทพังงารับฟังผ่านท้ายเหมืองเรดิโอแล้วก็รับฟังผ่านสวทตะกัวป่าด้วยนะคะรวมถึงคุณผู้ฟังในฝั่งอ่าวไทยนะคะที่รับฟังในพื้นที่ของอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยค่ะเช่นเดิมนะคะถ้าคุณผู้ฟังมีผลงานเพลงอยากจะแนะนำกันเข้ามาสามารถที่จะโทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์076421055ค่ะ076421055ค่ะก็มีดีเจพี่หมงนะคะรอรับสายทุกๆคนอยู่นะคะในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาไม่รู้เป็นคล้ายๆกันหรือเปล่านะรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยอากาศคือเรียกว่าไงคุณผู้ฟังฝนตกบ่อยมากนะในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนาะช่วงนี้มันเป็นหน้ามรสุมพอดีก็จะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมอยู่นะคุณผู้ฟังนะมันก็เลยทำให้ในช่วงนี้ค่ะคือมีทั้งฝนทั้งลมแล้วก็ทั้งคลื่นที่แรงขึ้นนะคุณผู้ฟังแล้วช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะในพื้นที่ของที่ตั้งของสถานีนะคุณผู้ฟังคือฝนตกค่อนข้างบ่อยมากๆเลยคุณผู้ฟังแล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยมันจะแบบไม่ได้ทิ้งช่วงการตกนานแต่จะตกหนักตกสู้หนักมากแล้วก็มีลมพัดแรงๆอ่ะคุณผู้ฟังหลังจากนั้นเนี่ยก็จะหยุดแล้วก็ค่อยตกใหม่ค่ะคุณผู้ฟังเรียกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแทบจะหาวันที่มีแดดออกเนี่ยยังมากเลยนะช่วงนี้เพราะว่าอากาศเนี่ยมีแต่ฝนแล้วพอฝนตกสลับไปมาคุณผู้ฟังมันจะมีบางวันนะเหมือนเมื่อวันศุกร์อ่ะคุณผู้ฟังคืออากาศเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยคือไม่มีฝนมีแดดออกนิดนึงคือรู้สึกตอนแรกรู้สึกดีใจมากนะคุณผู้ฟังคือเหมือนว่าจะได้ตากผ้าแต่ว่าได้แป๊บเดียวค่ะเพราะว่ามันก็กลับมาครึ้มเหมือนเดิมฉะนั้นเนี่ยอากาศตรงช่วงเนี้ยเปลี่ยนแปลงบ่อยมากอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยดูแลสุขภาพกันด้วยเพราะว่าในช่วงนี้ค่ะอากาศเปลี่ยนบ่อยมากๆเลยนะคุณผู้ฟังนะแล้วก็อาจจะทำให้มีอาการของความไม่สบายค่อนข้างมากเลยดีเจมะตูมเนี่ยก็อาการแบบทรงๆอ่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าพออากาศแบบบางทีใช่ไหมคะพอฝนตกนิดเดียวเนี่ยมันจะรู้สึกอ้าวแต่พอเช้ามาเนี่ยฝนมันตกหนักอากาศเปลี่ยนร่างกายแล้วก็รับไม่ทันเนาะคุณผู้ฟังนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็คือมันก็จะทำให้ไม่สบายฉะนั้นอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะในช่วงที่อากาศเปลี่ยนบ่อยแบบนี้นะคุณผู้ฟังนะดูแลตัวเองกันด้วยเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าภาคใต้คือฝนตกแบบว่าอย่างต่อเนื่องจริงๆค่ะคุณผู้ฟังคะนะสำหรับช่วงของสภาพอากาศในตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะแน่นอนว่าในช่วงนี้นะก็มีเรื่องราวสำคัญนะคะนำมาฝากทุกท่านกันนะคะก็คือเรื่องของการเรียกว่ายืนยันสิทธิ์แล้วก็ลงทะเบียนสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในปี2569อ่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องนี้ต้องมาพูดกันพูดย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเลยค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งเขาบอกแบบนี้นะคุณผู้ฟังนะเนื่องจากว่าในต้องแยกกันก่อนหลายคนอาจจะสงสัยแล้วก็งงเนาะแยกกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปก่อนนะคะเพราะว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคือรัฐบาลให้สมทบไปแต่เนี่ยคือการลงทะเบียนรอบใหม่ที่รัฐบาลเนี่ยจัดขึ้นซึ่งเป็นโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐค่ะย้ำสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันไหนคะ4-21 มิถุนายนนะคะก็คือตั้งแต่ช่วงวันพฤหัสที่ผ่านมาเนาะแล้วก็จนไปถึง21 มิถุนายนฉะนั้นเนี่ยในช่วงเนี้ยคุณผู้ฟังก็ยังสามารถลงทะเบียนได้นะคุณผู้ฟังก่อนที่จะเราไปคุยเนี่ยเรามาดูรายละเอียดกันก่อนนะคุณผู้ฟังนะเพราะว่าคือในครั้งนี้นะคะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของเงื่อนไขต่างๆนะคุณผู้ฟังนะอย่างแรกนะคะที่มีการปรับเงื่อนไขคือเดิมเนี่ยเขามีการปรับคุณสมบัตินะคะเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐนะคุณผู้ฟังนะหลังจากว่าคือก่อนหน้าเนี่ยอาจจะมีการพูดถึงว่าได้รับสิทธิ์เนี่ยบางคนก็คือไม่คือคนจริงๆจนจริงๆเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ นะก็เลยมีการปรับเรื่องของเงื่อนไขขึ้นมาค่ะคุณผู้ฟังคะอันแรกเนี่ยคือยังเป็นอันเดิมก็คือเรื่องของว่าผู้ที่จะได้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็คือสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ค่ะต่อไปค่ะกลุ่มต้องห้ามนะคุณผู้ฟังนะก็จะเป็นกลุ่มบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ในการลงทะเบียนนะคะเดิมเนี่ยปี65เนี่ยจะมี4กลุ่มก็คือนักบวชผู้ต้องขังผู้อาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์กลุ่มของข้าราชการต่างๆแต่ในรอบปี69เนี่ยจะเพิ่มอีก5กลุ่มก็คือนักเรียนนักศึกษาผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทผู้มีบัญชีหุ้นหรือว่าตราสารหนี้ผู้ที่ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญที่ชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไปผู้ที่ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ในฐานะบิดามารดาคู่สมรสหรือว่าบุตรค่ะนั่นหมายถึงว่าลูกเอาชื่อพ่อกับแม่ไปลดหย่อนนะคะสมมติว่าเรื่องของการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใช่ไหมคะในแต่ละปีภาษีเนาะก็หน้าที่ของคนไทยก็จะต้องไปยื่นภาษีปกติแล้วเนี่ยการลดหย่อนเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ในส่วนของการที่ดูแลบิดามารดาที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปใช่ไหมคะในครั้งนี้เขาก็มีเพิ่มเงื่อนไขว่าถ้าสมมติว่าลูกเอาชื่อคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปลดหย่อนคุณพ่อคุณแม่ก็จะไม่ได้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่นี้นะคะคุณผู้ฟังที่มีการเพิ่มกลุ่มขึ้นมาสำหรับเรื่องของต้องไม่เป็นบุคคลนะคุณผู้ฟังนะอันนี้คือหมายรวมถึงในหลายๆอย่างเลยนะคุณผู้ฟังอันนี้คือเรื่องของคุณสมบัติที่เขามีเพิ่มขึ้นมานะในส่วนของกลุ่มต้องห้ามในส่วนของรายได้ค่ะในรายได้เนี่ยปี2569เนี่ยเดิมเนี่ยเขาดูรายได้เป็นครอบครัวตอนนี้เขาปรับเป็นพิจารณารายบุคคลโดยต้องมีรายได้หรือว่ามีการจ่ายเงินให้แก่บุคคลอื่นเนี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีค่ะในส่วนของทรัพย์สินทางการเงินค่ะในปี2569ค่ะก็เปลี่ยนจากการดูเฉลี่ยของครอบครัวเนี่ยเป็นการตรวจสอบรายบุคคลค่ะมีการกำหนดให้เงินฝากแล้วก็สลากออมทรัพย์เนี่ยรวมกันต้องไม่เกิน 100,000 บาทนะคุณผู้ฟังนะก็คือจะต้องไม่มีเรื่องของมีเงินไม่มีเงินฝากสลากรวมกันเนี่ยก็คือเกิน 100,000 ก็คือถ้ามีเกินเนี่ยก็คือจะไม่ได้รับสิทธิ์นั้นนะคุณผู้ฟังนะแล้วก็ที่สำคัญค่ะก็คือต้องไม่มีบัตรเครดิตไม่มีบัตรเครดิตนะคุณผู้ฟังในส่วนของเรื่องของกรรมสิทธิ์เรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะก็คือจะต้องไม่เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์แต่ว่าถ้าเป็นกรรมสิทธิ์ก็จะต้องคือจะต้องมีการกำหนดนะคะว่าถ้าเป็นห้องชุดรวมกันทุกแห่งเนี่ยต้องไม่เกินพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ห้องแถวและตึกแถวรวมกันทุกแห่งเนี่ยต้องมีพื้นที่ไม่เกิน25ตารางวากรณีเป็นเกษตรกรที่ดินแล้วก็ที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน10ไร่ค่ะกรณีที่ไม่ได้เป็นเกษตรกรมีที่ดินแล้วก็ที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน1ไร่ค่ะในส่วนของกรรมสิทธิ์เรื่องของรถยนต์นะคุณผู้ฟังนะรถยนต์ก็มีการกำหนดเหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะรถยนต์ก็คือว่าคือต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือยานพาหนะอื่นยกเว้นนะคะ1ก็คือมอเตอร์ไซค์ที่ขนาดความจุกระบอกสูบเนี่ยไม่เกิน300 cc อันที่2รถยนต์3ล้ออันที่3คือรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างหรือหมายถึงรถใช้งานเกษตรกรรมประเภทละไม่เกิน1คันค่ะอันนี้เป็นคุณสมบัติที่คือมีทั้งปรับจากปี65นะคะแล้วก็มีเพิ่มขึ้นมาใหม่สำหรับในปี69นะคุณผู้ฟังนะนี่ก็คือเป็นคุณสมบัติทั้งหมดนะคุณผู้ฟังนะที่เขามีเรียกว่ามีเพิ่มขึ้นมานะมีทั้งอันเพิ่มนะคะแล้วก็มีการปรับเพราะว่าปรับเนี่ยอย่างเช่นแต่ก่อนเนี่ยการดูเรื่องของรายได้เนี่ยเขาดูเป็นครอบครัวตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นบุคคลแทนคราวนี้ค่ะมาขั้นตอนต่อไปก็คือการลงทะเบียนการลงทะเบียนหรือว่าเรียกว่ายืนยันการลงทะเบียนเนี่ยสำหรับผู้ที่มีบัตรเดิมเนี่ยจะสามารถทำได้ทั้งหมด5วิธีด้วยกันค่ะคุณผู้ฟัง5วิธีนี้นะคะอันแรกก็คือแอปเป๋าตังค่ะแอปเป๋าตังนะคะก็เราสามารถเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังได้เลยนะคุณผู้ฟังนะเราเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการยืนยันสิทธิ์ต่างๆนะคุณผู้ฟังนะสำหรับแอปเป๋าตัง ที่เราสามารถทำได้เนาะเขาก็จะให้เข้าไปที่แบนเนอร์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569นะคุณผู้ฟังนะสามารถเข้าไปได้เสร็จแล้วกดยอมรับเงื่อนไขการลงทะเบียนแล้วก็จบขั้นตอนการลงทะเบียนนะคุณผู้ฟังคะสำหรับอันเนี้ยก็คือถ้าแอปเป่าตังเนี่ยถ้าไปหน้าแรกนะคะจะขึ้นแบนเนอร์นะคือหลายคนแบบหาไม่เจอนะแบนเนอร์เนี่ยคุณผู้ฟังถ้าเข้าไปแอปเป่าตังเนาะอันแรกเนี่ยมันจะเด้งไทยช่วยไทย plus ค่ะอันที่สองเนี่ยแหละค่ะมันจะเป็นโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะคือถ้าเราเริ่มต้นเลยนะคะคุณผู้ฟังถ้าเราเข้าแอปเป่าตังมาปุ๊บนะเข้าแอปเป่าตังมาใช่ไหมคะเราก็ทำการล็อกอินให้เรียบร้อยเนาะเข้าถึงแอปพลิเคชันหลังจากนั้นเนี่ยถัดจากคำว่าหน้าหลักลงมาเนี่ยมันจะมีแบนเนอร์นะเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยขนาดเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆเนี่ยนะคุณผู้ฟังมันจะเริ่มต้นจากแบนเนอร์แรกเนี่ยเป็นไทยช่วยไทย plus 60 40อันที่2ค่ะให้กดอันนี้เลยค่ะโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะนะสามารถที่จะกดเข้าไปนะคุณผู้ฟังเนี่ยกดเข้าไปได้นะมันก็จะมีการกดเข้าไปหรือรู้สึกว่าตอนนี้นะคะอันนี้ของเครื่องของดีเจมะตูมนะถ้าเข้าไปที่หน้าหลักของไทยช่วยไทย plus เนี่ยด้านล่างเนี่ยแถบที่2เนี่ยจะขึ้นเลยว่าลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐค่ะอันนี้ช่องทางที่1คือแอปพลิเคชันเป่าตังค่ะช่องทางที่2ค่ะก็คือแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะก็เหมือนเดิมเราก็เข้าสู่แอปพลิเคชันค่ะแอปพลิเคชันอันนี้ก็เหมือนกันแต่อันนี้แบนเนอร์จะอยู่ด้านบนเลยค่ะพอหลังจากคำว่าทางรัฐที่เป็นช่องค้นหาเสร็จเนี่ยลงมาเนี่ยก็จะมีแบนเนอร์ที่เขียนว่าลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่บนแอปทางรัฐคลิกนะเขาก็ถ้าเราคลิกเข้าไปอ่ะคุณผู้ฟังคะเขาก็จะบอกรายละเอียดว่าบริการนี้ก็คือการลงระบบลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐบนแอปทางรัฐช่วยให้คุณลงทะเบียนได้ง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมั่นใจได้การเข้าถึงทุกสิทธิประโยชน์ค่ะแล้วก็จะมีรายละเอียดซึ่งเขาก็จะมีการให้เราเนี่ยอนุญาตว่าให้แอปพลิเคชันนี้นะคะให้ข้อมูลเนี่ยเข้าถึงข้อมูลชื่อเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีให้เรากดอนุญาตแล้วก็เข้าไประบุเรื่องของเบอร์โทรศัพท์แล้วก็บันทึกข้อมูลแล้วก็อ่านเงื่อนไขแล้วก็ยืนยันนะคุณผู้ฟังนะต่อไปค่ะช่องทางที่3ค่ะนั่นก็คือผ่านเว็บไซต์ของโครงการค่ะเว็บไซต์ของโครงการนะคุณผู้ฟังสามารถที่จะเสิร์ชได้นะคะเขียนว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะนะหรือว่าจะเป็นภาษาอังกฤษจะเป็น welfare.mof.go.th นะคะหรือว่าเซิร์ชตรงๆไปเลยก็ได้ค่ะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภาษาไทยแล้วก็ .mof.go.th ค่ะเมื่อเข้ามาหน้าเว็บไซต์เนี่ยเขาจะมีขึ้นแบนเนอร์เลยว่าตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนลงทะเบียนสำหรับผู้มีบัตรรายเดิมแล้วก็ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนนะคุณผู้ฟังคะเราก็กดตรงกลางเลยค่ะลงทะเบียนผู้มีบัตรรายเดิมนะคะพอกดเข้ามาเนี่ยปรากฏเข้ามาเนี่ยมันจะมีคำว่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะคะของวันที่4ถึง21มิถุนายนนะคะพอเรากดคำว่าเริ่มลงทะเบียนค่ะมันก็จะมาเด้งที่หน้านะคุณผู้ฟังว่าเป็นโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับประชาชนลงทะเบียนค่ะอันแรกเขาจะให้พิสูจน์ตัวตนก่อนนะคะการพิสูจน์ตัวตนเนี่ยสามารถเลือกได้1คือจะพิสูจน์ผ่านแอปไทยดีก็ได้2ก็คือพิสูจน์ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนโดยให้กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนลงไปค่ะหลังจากนั้นนะเขาจะมีการตรวจสอบข้อมูลนะคะแล้วก็จะมีว่าเราเนี่ยคือได้รับสิทธิ์ไหมนะคุณผู้ฟังนะคือเรามีบัตรรอบก่อนหรือเปล่าหลังจากนั้นเขาก็จะมีการให้เรากรอกเลขโทรศัพท์ติดต่อแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขโครงการหลังจากนั้นกดยืนยันก็จะเป็นการเสร็จสิ้นเรื่องของลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะคะอันต่อมาค่ะก็คือไปลงทะเบียนที่ตู้ ATM ไปลงทะเบียนที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยค่ะนะคะย้ำอันนี้ตู้ ATM เฉพาะธนาคารกรุงไทยค่ะพกบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยนะคุณผู้ฟังนะให้เราไปนะคุณผู้ฟังนะแล้วก็กดคำว่าเลือกบริการยืนยันตัวตนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐค่ะเสียบบัตรประชาชนที่ช่องรับบัตรของตู้ ATM หน้าจอจะแสดงข้อมูลให้เราเนี่ย คือยินยอมเรื่องของการดูเงื่อนไขต่างๆนะคะแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียนแล้วก็กดยืนยันค่ะอันนี้คือตู้ ATM กรุงไทยค่ะและวิธีสุดท้ายค่ะก็คือการไปที่ลงทะเบียนที่ธนาคาร5แห่งด้วยกันนะคะสามารถไปได้ทั้งธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตรนะคะออมสินนะคะธนาคารกรุงไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์ทอส.แล้วก็ธนาคารทออท.หรือว่าธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสามารถลงได้5ธนาคารเพียงแต่ว่าในช่องทางที่4และ5เนี่ยขอให้ทุกท่านเนี่ยพกบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะต้องมีการอ่านข้อมูลผ่านบัตรประชาชนของเรานะคุณผู้ฟังนะที่ธนาคารเราก็ไปเนี่ยก็ไปติดต่อยื่นบัตรให้เรียบร้อยแล้วก็บันทึกข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะลงทะเบียนยืนยันการลงทะเบียนรอบใหม่นะคุณผู้ฟังนะที่มีการให้ลงทะเบียนโดยหลังจากที่ลงทะเบียนแล้วนะคะหลายคนอาจจะสงสัยอีกว่าเอ๊ะแล้วถ้าสมมติว่าเราตกสำรวจจะทำยังไงนะคะตอนนี้ก็คือทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาก็จะดำเนินการสำรวจผู้ที่ตกสำรวจเนี่ยแหละว่าใครที่ยังไม่ได้จริงๆเนี่ยเราไปสำรวจเลยว่าเป็นยังไงยังคือไม่ได้รับสิทธิ์ก็จะมีการรีเช็คข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะไปอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้ค่ะหลังจากนั้นก็คือจะเป็นห่วงเวลาใช่ไหมคะคุณผู้ฟังก็จะเป็นช่วงของวันที่4ถึง21มิถุนายนนะคะโดยจะประกาศผลการลงทะเบียนรอบใหม่เนี่ยก็คือ17กรกฎาคมนะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังทางรัฐผ่านเว็บไซต์โครงการแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคาร17กรกฎาคมค่ะเมื่อได้รับสิทธิ์แล้วนะคะก็จะให้ยืนยันตัวตนตั้งแต่17กรกฎาคมถึง12มกราคมปี70เลยนะคุณผู้ฟังนะที่สามารถที่จะลงทะเบียนกันได้นะคุณผู้ฟังนะส่วนถ้าเกิดว่าใครไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยเขาจะมีให้เราสามารถเนี่ยอุทธรณ์ได้นะคุณผู้ฟังนะระยะเวลาการอุทธรณ์ก็คือตั้งแต่ประกาศผลคือ17ถึง31กรกฎาคมค่ะแล้วก็จะประกาศผลอุทธรณ์เมื่อวันที่14กันยายนค่ะจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้สำหรับการลงทะเบียนรอบใหม่ก็คือ1สิงหาคมนี้นะคุณผู้ฟังเพื่อยืนยันสิทธิ์ดำเนินการต่อนะคุณผู้ฟังสำหรับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยก็ยังคงสวัสดิการเหมือนเดิมนะคะเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเรื่องของเงิน300บาทนะคะแล้วก็เรื่องของก๊าซหุงต้มนะคะที่ช่วยเป็นลดนะคะในการซื้อก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่ะ750บาทต่อคนต่อเดือนแล้วก็มีเรื่องของค่าไฟและค่าน้ำนะคะคุณผู้ฟังคะทั้งนี้ถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยนะคะก็ยังสามารถที่จะโทรสอบถามได้นะคะถ้าโทรสอบถามนะคะในเบอร์ของทางศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยให้โทรไปวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะที่เบอร์02-109-2345ค่ะ02-109-2345ค่ะคุณผู้ฟังคะที่สามารถติดต่อได้นะคะเรื่องของการลงทะเบียนหรือว่าพบปัญหาใดๆก็แล้วแต่สามารถที่จะโทรไปสอบถามได้ค่ะคุณผู้ฟังคะอันนี้เป็นเรื่องของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่นำมาฝากกันช่วงแรกของรายการเลยนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะให้ทุกท่านได้ฟังสิ่งที่น่าสนใจรวมถึงเพลงที่คุณผู้ฟังขอมากันค่ะ
1: ประเทศไทยประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยหยาดเหงื่อและการเดินทางที่ไม่มีวันหยุดนิ่งแต่ท่ามกลางความอร่อยและวิถีชีวิตที่เร่งรีบมีฟันเฟืองนับล้านตัวที่กำลังเหนื่อยล้าจนใกล้จะหยุดทำงานจากคนหาเช้ากินค่ำกลายเป็นคนที่ต้องใช้ชีวิตตามคิวรถเมย์คิวรอหมอและคิวฟอกไตที่ยาวเหยียดจนแทบไม่มีที่หายใจประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคไตกว่า 1.65 ล้านคนกว่า 700,000 คนเป็นผู้ป่วยโรคไตระยะที่3ถึง5และกว่า 100,000 คนต้องเข้ารับการฟอกไตเมื่อโรคไตลุกลามจนถึงระยะสุดท้ายผู้ป่วยต้องเดินทางไปโรงพยาบาลสัปดาห์ละหลายครั้งแต่ละครั้งใช้เวลาหลาย

เริ่มต้นดูแลฟันเฟืองสำคัญของร่างกายด้วย4พฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตลดเค็มเลี่ยงอาหารแปรรูปชิมก่อนปรุงทุกครั้งเพื่อไม่ให้เกิดอาการเท้าบวมเปลือกตาบวมดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอวันละ 8-10 แก้วช่วยขับของเสียและรักษาความสมดุลของร่างกายเชิญชวนให้ตรวจสุขภาพประจำปีเจาะเลือดตรวจปัสสาวะเพื่อรู้ค่าไตก่อนอาการจะปรากฏค่าไตเป็นตัวเลขสำคัญที่ใช้บอกว่าไตของเรากำลังทำงานดีแค่ไหนถ้าค่าไตถือว่าอยู่ในระยะที่ไตยังทำงานได้ปกติแต่ก็อาจเริ่มมีสัญญาณเตือนได้เช่นมีโปรตีนรั่วในปัสสาวะอย่ารอให้ไตเสื่อมก่อนอย่าปล่อยให้ทุกอย่างสายเกินไปสุขภาพไตที่แข็งแรงคือสมบัติที่มีค่าที่สุดที่คุณสร้างได้

ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะต้องขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ขอเพลงกันเข้ามาที่076421055ค่ะก็ทักทายคุณผู้ฟังแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากค่ะส่วนเกิดว่าคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้ฟังผลงานเพลงก็รอสักครู่นึงอาจจะมีแบบว่าคนโทรศัพท์มาหลายคิวสักนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าทันเวลาจะเปิดให้ครบทุกคนเลยค่ะคุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะนั่นก็คืออิมครานิป100นะคะยามะเร็งพระราชทานล็อตแรกค่ะถึงคลังแล้วเตรียมกระจายให้กับโรงพยาบาลช่วยผู้ป่วยปัดทองค่ะด้วยเรื่องนี้นะคะจากพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะได้พระราชทานยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้าชนิดเม็ดค่ะที่ชื่อว่าอิมครานิป100จำนวน 690,000 เม็ดค่ะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ภายใต้โครงการยารักษาโรคมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ69พรรษาให้แก่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.ค่ะซึ่งล่าสุดนะคะเมื่อวันที่2มิถุนายนค่ะโรงงานผลิตเภสัชพันธ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ดำเนินการผลิตและส่งมอบยารุ่นแรกของสปสช.เนี่ยเข้าสู่ศูนย์กระจายยาขององค์การเภสัชซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายยาหลักของสปสช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยคลังสินค้าและการจัดส่งทั้งหมดดำเนินการภายใต้มาตรฐาน GDP หรือว่า GoodDistribution Practice นะคะหรือว่ามาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการกระจายยาอย่างเคร่งครัดเพื่อคงคุณภาพและความปลอดภัยของตัวยาไว้สูงสุดจนถึงมือผู้ป่วยค่ะโดยลำดับต่อไปนะคะองค์การเภสัชกรรมเนี่ยจะรับช่วงต่อในการเป็นผู้ดำเนินการกระจายยาอิมครานิป100เนี่ยไปยังหน่วยบริการแล้วก็โรงพยาบาลต่างๆนะคะโดยยาอิมครานิป100เนี่ยเรียกว่าเป็นยามะเร็งมุ่งเป้าตำรับแรกของไทยเลยนะคุณผู้ฟังสำหรับยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้าชนิดเม็ดอิมครานิป100เนี่ยถือเป็นยามะเร็งมุ่งเป้าตำรับแรกที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยค่ะโดยโรงงานผลิตเภสัชพันธ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตยาและการกระจายยาตามมาตรฐานสากลค่ะและยานี้ค่ะขึ้นทะเบียนตำรับยาจากอย.เมื่อวันที่20พฤษภาคมปี2568และได้รับการบรรจุไว้ในบัญชีนวัตกรรมไทยเมื่อวันที่30มีนาคม2569ค่ะด้วยพระปีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลขององค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ทรงประจักษ์แจ้งว่าสุขภาวะของประชาชนคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศจึงทรงก่อตั้งโรงงานผลิตเภสัชพันธ์ในพระดำริขึ้นณพระตำหนักพิมานมาศเมื่อปี2563ค่ะเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและต่อยอดสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรมทำให้ประเทศไทยมียารักษาโรคมะเร็งเพียงพอต่อความต้องการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศและสร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเทศอย่างยั่งยืนค่ะโดยยานี้นะคะอิมครานิป100เนี่ยเป็นยารักษาแบบมุ่งเป้าที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานนะคะของเอนไซม์ไคโลไซม์ไคเนสนะคะซึ่งสามารถยับยั้งการเติบโตและกระจายของเซลล์มะเร็งทำให้ควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมีอาการข้างเคียงต่ำเมื่อเทียบกับการทำเคมีบำบัดแบบดั้งเดิมนะคะแล้วก็สามารถรักษามะเร็งได้หลายประเภทนะคะทั้งเรื่องของมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังนะคะแล้วก็หลายมะเร็งต่างๆเนี่ยเรียกว่าแล้วว่าเป็นก้าวสำคัญนะคะในการขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขไทยตามพระปณิธานอันแน่วแน่ในการขจัดอุปสรรคทางด้านเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและเป็นโอกาสในการเข้าถึงการรักษาที่ทันสมัยแก่ประสบนิกรชาวไทยนะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งพระองค์เนี่ยเล็งเห็นถึงสุขภาวะแล้วก็คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนจริงๆนะคะ
องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีค่ะพระองค์พระราชทานยาอิมครานิพ100นะคะแก่สปสช.เพื่อช่วยผู้ป่วยมะเร็งในสิทธิ์บัตรทองนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มกระจายยาไปตามหน่วยบริการโรงพยาบาลต่างๆนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนประสบกรณิกรชาวไทยเข้าถึงยาที่รักษามะเร็งนะคะแล้วก็ยาอย่างที่บอกว่ายาชนิดนี้นะคะอิมครานิพ100เนี่ยก็คือเป็นยาที่ผลิตในประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็เป็นการเรียกว่าคือพระองค์ทรงทำเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยในการดูแลคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของยารักษามะเร็งมุ่งเป้าอ่ะคุณผู้ฟังคะหนึ่งเรื่องราวที่สำคัญนะคะนำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะกับอีกหนึ่งเรื่องราวนะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอีกหนึ่งเรื่องค่ะก็คือเรื่องของแคมเปญนะคะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะทางกรมอนามัยเนี่ยเขามีการออกแคมเปญนะคะที่บอกว่าหวานปกติเท่ากับหวาน50ค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งจริงๆอ่ะเขามีการต่อยอดแคมเปญเนี้ยมาก่อนหน้าก่อนหน้าเนี้ยเขาจะเป็นแคมเปญเรื่องของเครื่องดื่มทางเลือกนะเครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพเนี่ยเขาก็จะเป็นแคมเปญหลักต่อมาเนี่ยเขาก็ทำเป็นแคมเปญว่าหวานปกติเท่ากับหวาน50ซึ่งล่าสุดเนี่ยแคมเปญนี้ค่ะต้องบอกว่าแคมเปญเนี้ยทำให้คนไทยเนี่ยสั่งหวานน้อยเพิ่มขึ้นค่ะก็คือหลังจากที่ดำเนินการครบ3เดือนเนี่ยโครงการเนี้ยก็คือเรียกว่าได้รับผลตอบรับเนี่ยเชิงบวกมากๆทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริโภคด้วยนะคะก็คือว่ากลายเป็นว่าตอนนี้ก็คือมีการปรับแล้วคนใดหลายคนเริ่มปรับแล้วว่าหวานปกติเท่ากับหวาน50ก็คือเราเนี่ยคือลดหวานสักนิดนึงนะลดหวานสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้แบบว่าหนึ่งเนาะความหวานเนี่ยมันก็ไปทำลายเรื่องสุขภาพมากมายเลยนะคะสำหรับแคมเปญหวานปกติเท่ากับหวาน50เนี่ยคือเป็นแนวคิดแบบ default choiceขออภัยค่ะ default choice นะคะคือการจัดวางทางเลือกพื้นฐานที่ดีต่อสุขภาพเนี่ยเป็นทางเป็นแบบตัวเลือกเริ่มต้นนะคะโดยไม่ได้ใช้การบังคับนะคะเพียงแต่ว่าเป็นการปรับสภาพแวดล้อมให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถตัดสินใจเลือกเครื่องดื่มหวานน้อยได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้แล้วการเขาก็มีบางร้านที่เข้าร่วมแคมเปญเนี่ยเขาก็จะมีการติดป้ายสัญลักษณ์เพื่อให้รู้ว่าเนี่ยคือปริมาณน้ำตาลที่เราบริโภคต่อวันถ้าเกิดว่าปกติเราคือ 100% เนี่ยมันอาจจะโหหลายช้อนชามากๆเลยนะคะแล้วก็ด้วยแคมเปญของกรมอนามัยเนี่ยก็ทำให้คนเนี่ยหันมาเลือกเครื่องดื่มสูตรหวาน25หรือว่าไม่เติมน้ำตาลก็มีเพิ่มมากขึ้นนะคะคุณผู้ฟังคะทำให้แคมเปญเนี่ยก็ดำเนินการต่อแล้วก็มีการเพิ่มเรื่องของร้านผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้นและที่สำคัญค่ะก็มีการเตรียมที่จะขยายแคมเปญนี้ไปสู่กลุ่มของอาหารแล้วก็ขนมนะคะภายใต้ลดหวานมันเค็มแล้วก็เตรียมที่จะชูเรื่องของเมนูสุขภาพเมนูทางเลือกของกรมอนามัยเพื่อที่จะลดปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCD ทั้งเรื่องของโรคอ้วนเบาหวานความดันโลหิตสูงนะคะก็เลยขอทางกรมอนามัยก็เลยขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนค่ะมาร่วมกันลดหวานมันเค็มนะเริ่มต้นจากเครื่องดื่มลองสั่งเป็นหวานน้อยหรือว่าหวานนิดเดียวก็จะมีหลายแบบนะบางคนก็คือตอนนี้ปรับมาเป็นไม่หวานเลยค่ะคุณผู้ฟังก็จะทำให้เราเนี่ยคือลดการรับประทานหวานเนาะเพราะความหวานเนี่ยมันก็สะสมต่างๆเนาะเป็นได้ทั้งไขมันเป็นเรื่องของการจะเป็นโรคต่างๆรวมไปถึงโรคเบาหวานหรือว่าโรคอื่นๆที่มาจากความหวานเนี่ยมันก็มีมากขึ้นอีกด้วยนะคุณผู้ฟังนะก็ฝากไว้ค่ะหลังจากนี้เรารับประทานเครื่องดื่มหรือว่ารับประทานอะไรนะคะโดยเฉพาะอาจจะเริ่มจากเครื่องดื่มแล้วก็ค่อยไปอาหารนะก็ลองลดหวานมันเค็มนะลดหวานจากเครื่องดื่มแล้วก็อาหารก็เป็นลดหวานมันเค็มเพื่อสุขภาพของเราค่ะคุณผู้ฟังคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากทุกท่านกันนะคุณผู้ฟังนะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงกันอีกสักช่วงนึงดีกว่าแล้วกลับมาในช่วงของเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะ

เช็คอินพังงาค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงของเที่ยวกินเช็คอินพังงาในช่วงนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีงานที่อยากให้คุณผู้ฟังไปแต่ว่าพอดีวันนี้วันที่7แล้วฮะงานคือเสร็จสิ้นไปเมื่อวานนี้นะคะก็คือเรื่องของเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาและของดีอำเภอกระโปงค่ะเรียกว่าเป็นงานใหญ่เลยนะคะอยากให้ทุกคนได้เห็นจริงๆนะทั้งทุเรียนเองก็ดีผลไม้ต่างๆมีมากมายเลยนะคะที่ได้ไปลองลิ้มชิมรสกันเชื่อว่าเมื่อวานนี้ดีเจพี่จุกน่าจะมีการพูดถึงไปบางส่วนแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องของใครที่อยากชิมทุเรียนนะคะก็ยังสามารถไปร่วมกิจกรรมนะคะ34สวนของทางทททได้นะคะเขาก็ว่าแต่ละสวนเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าเรื่องราวนะคะแล้วก็รสชาติที่มีความต่างกันออกไปนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าเราไปที่สวนเนี่ยเราคือแบบซื้อแล้วเขาไปตัดแล้วเรากินตรงนั้นได้เลยมันก็จะเป็นความรู้สึกที่แบบรสชาติอร่อยหอมหวานมันของทุเรียนสาลิกาอยากให้ไปลองจริงๆนะคุณผู้ฟังนะแล้วเราก็เลือกสวนได้เลยนะคุณผู้ฟังแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยททก็มีเป็นแบบแมปปิ้งเลยนะทุเรียนว่ามีที่ไหนบ้างแล้วก็ที่ไหนเนี่ยมีสินได้รับ GI นะคะแล้วก็ส่วนไหนที่สามารถที่แบบคุยภาษาอังกฤษได้เผื่อว่าเรามีเพื่อนๆชาวต่างชาติเนี่ยก็ชวนไปได้เหมือนกันก็มีทั้งในพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่งตะกั่วป่ากระโปงกระโปงจะเป็นที่ใหญ่นะคะแล้วก็มีที่ท้ายเหมืองอำเภอเมืองก็มีทับปุดเกาะยาคุระบุรีก็มีเหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะถ้าใครไม่ทันงานของอำเภอกระโปงก็ไปแวะแต่ละสวนได้ค่ะเขาก็จะมีทั้งทุเรียนมังคุดแล้วก็ผลไม้ต่างๆเนี่ยให้เราได้ลองลิ้มชิมรสกันแล้วก็ได้ไปถ่ายรูปสวยๆเช็คอินกันที่สวนก็ได้นะคุณผู้ฟังนะซึ่งต้องบอกว่าในช่วงเดือนนี้นะคะในพื้นที่ของจังหวัดพังงาเนี่ยเราจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิ่งแล้วก็งานกีฬาค่อนข้างเยอะนะเมื่อช่วงต้นเดือนเนี่ยก็มีหลายกิจกรรมที่ผ่านไปแล้วนะคะในช่วงนี้นะก็จะมีทั้งกระโปงเทลนะคะมีเรื่องของกระโปงฟู้ดฟาร์มรันนะเป็นเรื่องของงานวิ่งมีทุ่งคาโง่ครอสครันทีรันนะมีพังงาพรายแล้วก็มีอันดามันอินเตอร์เนชั่นแนลเทรลรันนิ่งก็มีเหมือนกันนะคุณผู้ฟังช่วงนี้ก็จะเป็นงานวิ่งอ่ะใครสนใจก็สามารถติดตามรายละเอียดงานต่างๆได้นะที่ททสำนักงานพังงานะก็จะมีการรวมปฏิทินไว้นะคุณผู้ฟังก็สามารถเข้าไปดูเรื่องของงานปฏิทินที่เป็นกิจกรรมของจังหวัดพังงานะคะแต่ว่ายังไม่อยากให้พลาดเหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังนะเรื่องของการชิมทุเรียนนะคุณผู้ฟังเพราะว่าททพังงาเนี่ยนอกจากจะชวนให้ทุกคนไปลองลิ้มชิมรสที่สวนแล้วใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเข้าร่วมพักโรงแรมที่จังหวัดพังงานะคะ30แห่งที่ร่วมกิจกรรมเนี่ยก็จะได้รับคูปองส่วนลดพิเศษมูลค่า100บาทนะสำหรับการเที่ยวที่34สวนผลไม้ในจังหวัดพังงาค่ะก็คือสำหรับไปลดการทานทุเรียนนะ100บาทเลยนะคะคือสวน34สวนของททเนี่ยก็คือเข้าร่วมได้พร้อมกับโรงแรมก็คือถ้ามาพักโรงแรมในพังงาที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็จะได้รับคูปองนี้แล้วเราก็ไปที่สวนนะคะสวนทุเรียนเลยค่ะที่เราอยากจะไปถ้าใน34สวนเราสามารถใช้คูปองลด100บาทได้เลยนะคุณผู้ฟังนะก็คือกินทุเรียนต้องสาลิกาพังงาจะได้มาพักแล้วช่วงนี้กรีนซีซั่นนะคะก็คือที่พักต่างๆเนี่ยราคาก็จะลงนะคะแล้วก็เราสามารถเลือกได้ตามที่เราชอบเลยนะคะแล้วก็ดูโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการได้ของทางเข้าไปที่ Facebook ของททสำนักงานพังงาได้เลยนะคะแล้วก็ลองดูว่ามีโรงแรมไหนที่เราเป็นแบบเราจะไปอยู่แล้วนะคะก็มาพักนะชมบรรยากาศนะแล้วก็ที่พักสบายๆ บริการต้อนรับแบบดีเยี่ยมนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เดินทางไปสวนทุเรียนนะคะกินทุเรียนสาลิกาให้ฉ่ำนะแล้วก็ได้ส่วนลด100บาทด้วยนะคะก็ฝากกิจกรรมดีๆของทางททสำนักงานพังงากันด้วยนะคุณผู้ฟังนะแต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะน่าเสียดายจังเลยเวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะคะเจอกันใหม่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษามุ่งสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: วิกฤตพลังงาน
5: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษามุ่งสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาน
6: ายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การศึกษาระยะ5ปีของรัฐบาลซึ่งมุ่งยกระดับระบบการศึกษาไทยสู่การเรียนรู้ยุคใหม่พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะและผลการดำเนินงานด้านการศึกษาจากหน่วยงานในพื้นที่เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาระบบการศึกษาให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ได้ติดตามการพัฒนาพื้นที่ co-working space ภายในห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งได้รับการปรับปรุงให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้การทำงานและการพัฒนาทักษะสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยสอดคล้องกับนโยบายยกระดับห้องสมุดสู่ศูนย์กลางการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลเสรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ยกระดับร้านค้าปลีกท้องถิ่นพร้อมเชิญชวนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040
7: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดกระบี่จัดกิจกรรมสมาร์ทโชว์หวยค้าปลีกยุคใหม่เพิ่มกำไรสร้างเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านโชว์หวยและร้านค้าปลีกท้องถิ่นโดยมีการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยี AI การบริหารร้านค้าปลีกยุคใหม่บัญชีภาษีและเทคนิคการจัดวางสินค้ารวมทั้งมีบูธจากพันธมิตรภาคธุรกิจผู้ให้บริการระบบ POS สถาบันการเงินไปรษณีย์ไทยและผู้ประกอบการสินค้าชุมชนทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานยังได้รับคูปองส่วนลดมูลค่า700บาทสำหรับซื้อสินค้าชุมชนสินค้าโอท็อปและสินค้าอุปโภคบริโภคภายในงานเพื่อนำไปจำหน่ายต่อซึ่งจะช่วยลดต้นทุนเพิ่มกำไรและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจพร้อมต่อยอดสู่การเป็นสมาร์ทโชว์หวยในอนาคตนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังได้เชิญชวนร้านโชว์หวยและร้านค้าปลีกท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ของรัฐบาลโดยร้านค้าใหม่สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569โด รวมทั้งสมัครเป็นร้านธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อรองรับการใช้จ่ายของประชาชนกว่า49ล้านคนช่วยเพิ่มยอดขายสร้างรายได้และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตอย่างมีศักยภาพปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: อินโดนีเซียจะเริ่มบังคับใช้มาตรการผสมไบโอเอทานอลร้อยละ5ในน้ำมันเบนซินในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นางเอเนียลิสเตนีเดวีอธิบดีกรมพลังงานใหม่พลังงานหมุนเวียนและการอนุรักษ์พลังงานของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียจะเริ่มบังคับใช้มาตรการผสมไบโอเอทานอลร้อยละ5ในน้ำมันเบนซินหรือ E5 ตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามขยายการใช้พลังงานหมุนเวียนและเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานโดยจะทยอยบังคับใช้และเริ่มดำเนินการในพื้นที่เกาะชวาเป็นแห่งแรกนางเอเนียกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลอินโดนีเซียยังเตรียมดำเนินมาตรการไบโอดีเซลจากปาล์มร้อยละ50หรือ B50 ในวันที่1กรกฎาคมนี้ซึ่งคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยลดการนำเข้าเชื้อเพลิงและเพิ่มมูลค่าการผลิตปาล์มน้ำมันในประเทศตลอดจนสร้างตำแหน่งงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
1: ความเป็นคนดีมีสัมมาทิฏฐิของคนเพียงคนเดียวคือการยังประโยชน์ยังความสุขให้แก่ผู้อื่นได้อย่างยิ่งด้วยมิจฉาทิฏฐิมีอยู่ในจิตใจผู้ใดศรัทธาที่ผิดย่อมมีอยู่ในจิตใจผู้นั้นความเห็นผิดเชื่อผิดย่อมเป็นการนำมาซึ่งอะไรอื่นอีกมากมายที่ต้องผิดตามไปด้วยเช่นกันความเห็นจึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งขอให้ความเห็นของทุกคนมีอยู่ทุกเวลาความเห็นของคนมีอยู่ทุกเวลาเกี่ยวกับทุกเรื่องที่ต้องประสบพบผ่านพบอะไรเห็นอะไรพบใครเห็นใครจะต้องเกิดความเห็นทันทีขอให้มีสติดูหน้าตาความเห็นของตนใช้เหตุผลดูไปพร้อมกันนั้นพิจารณาใคร่ครวญไตรตรองให้จงดีว่าความเห็นของตนเป็นความเห็นชอบหรือความเห็นผิดอย่าปล่อยให้อะไรอื่นมามีอำนาจปิดบังสติปัญญาของตนจนทำให้ไม่แลเห็นตามความเป็นจริง
0: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
2: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
3: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
4: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
5: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
6: ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้ข่าวแบบเนี้ยเขาทำมาเพื่ออะไรบนโลกโซเชียลมีข่าวมากมายที่พร้อมให้เราแชร์ถ้ารู้ไม่เท่าทันสื่อก็ตกเป็นเหยื่อง่ายสุดก็อย่าไปสนใจไม่รู้จริงก็อย่าไปแชร์เอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าเราทุกคนล้วนแชร์ด้วยใจที่ให้แต่คนรับอาจสูญเสียสุขภาพหรือแม้แต่เสียชีวิตเพราะการแชร์คือการแบ่งปันในสิ่งที่เรารู้จริงไม่ว่าจะกดส่งหรือลงมือทำแบ่งปันเพื่อให้สังคมน่าอยู่เริ่มต้นวันนี้ด้วยการแชร์ในสิ่งที่เรารู้จริง
7: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
8: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
7: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
9: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
7: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
10: อ
9: ึงกันหรือเปล่ากับน้ำทะเลใสๆหาดทรายขาวๆและธรรมชาติที่เคยโอบกอดเราไว้อีกไม่นานเราจะได้พบกันที่นี่กระบี่ Welcome to กระบี่แล้วพบกันนะกับการท่องเที่ยววิถีใหม่แบบ New Normal
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
9: ประชาธิปไตยเป็นเรื่องของเราทุกคนพบกับเหล่าดีเจประชาธิปไตยชุมชนได้ในรายการเส้นทางประชาธิปไตย

14นาฬิกากับอีก16นาทีครับคุณผู้ฟังกลับมาดูแลทุกท่านนะครับกลับมาทำงานนะฮะกลับมาทำเฮิร์นครับกลับมาทำเฮิร์นแล้วนะกลับมาทำงานแล้วครับนะแน่นอนครับเส้นทางประชาธิปไตยผ่านทางสวท.กระบี่ FM 98.50 เมกะเฮิร์ตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ในหน้าที่ของจักริตนิลพันธ์ครับหลังจากห่างหายทุกท่านไป1สัปดาห์2สัปดาห์ฟ้าฝนที่ไม่เป็นใจก็เป็นการที่จะมีภารกิจรักษาตัวเองครับทุกท่านครับตอนนี้ก็ถือว่าดีขึ้นครับทุกท่านครับดีขึ้นแต่ว่าอาจจะมีน้ำเสียงที่อุ้ยไปบ้างนะครับแต่อยากจะให้เป็นเรื่องราวของธรรมชาติครับทุกท่านครับแน่นอนครับเรื่องที่สำคัญที่สุดณตอนนี้จำเป็นที่สุดณตอนนี้นั่นก็คือการดูแลสุขภาพทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจครับทุกท่านครับด้วยสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงบอกไม่ได้ครับว่าจะมีบรรยากาศยังไงนะอาจจะดูจากพยากรณ์อากาศมีฝนตกกี่เปอร์เซ็นต์นะมีฝนตกมากน้อยสักเพียงใดแดดจะออกไหมจากพยากรณ์อากาศหรือว่าจากการคำนวณของทางด้านวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเนี่ยมีคำนวณได้ครับแต่ก็มีพลาดพลั้งบ้างก็ไม่ว่ากันครับสิ่งที่ดีที่สุดครับทุกท่านครับนั่นก็คือการเตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจนะในการดูแลแล้วก็รักษาสุขภาพรักษาสภาพจิตใจในสภาวะที่บอกได้ว่าปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะในช่วงเวลานี้ฝนตกก็หนักมากๆทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนอนฟังเสียงน้ำฝนนะครับจะเดินทางมาทำงานในช่วงเวลารุ่งเช้าหรือว่าตลอดระยะเวลาช่วงกลางวันช่วงนี้ก็ฝนตกบอกไม่ได้ครับบางวันนี่ตกแน่นบางวันอาจจะมีฝนตกปล่อยๆเมื่อวานแดดออกวันนี้แดดออกมีตกบ้างในบางพื้นที่

ตรียมตัวและก็เตรียมใจครับทุกท่านครับวางแผนการบริหารจัดการตัวเองดีๆครับช่วงเวลานี้การปรับเปลี่ยนของสภาวะอากาศโลกของเราเนี่ยบอกไม่ได้ว่าจะมีอะไรที่เลวร้ายสักขนาดไหนตอนนี้ยังเป็นเรื่องราวของลานินญาครับฝนตกสุดร้อนก็ร้อนสุดนะหนาวก็หนาวสุดสุดหมดนะสุดหมดทุกขั้วหัวใจถึงขั้วหัวใจที่เรามีนะสุดยอดปลายเท้านะภาษาไทยนะโอ้สุดยอดปลายเท้านะสุดของสุดๆจริงๆครับนะแล้วก็อยากจะให้ทุกๆท่านได้ดูแลแล้วก็รักษาสุขภาพก่อนที่จะเริ่มนะครับขับเคลื่อนชีวิตนะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยครับทีมงานสวทกระบี่ FM 98.50 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่นะครับหนึ่งในนั้นผมก็คือแค่ผู้ดำเนินรายการนะครับผู้ดำเนินรายการตัวเล็กๆคนหนึ่งที่เป็นห่วงทุกๆท่านครับผู้ดำเนินรายการมีที่มีส่วนร่วมกับทางด้านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ด้วยความรู้สึกดีๆครับแล้วก็ด้วยความที่บอกได้ว่าณปัจจุบันครับเราจะขับเคลื่อนชีวิตเราจะขับเคลื่อนกิจกรรมเราจะขับเคลื่อนอะไรสักสิ่งหรือว่าสักอย่างมันต้องเริ่มต้นจากสภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีสภาพจิตใจที่จิตใจมั่นคงแล้วก็แข็งแรงทุกอย่างจะขับเคลื่อนไปได้หมดครับสภาพร่างกายแข็งแรงสภาพจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่อยู่กับร่องกับรอยก็ลำบากเหมือนกันครับหรือว่าสภาพจิตใจแข็งแรงสภาพร่างกายไม่อำนวยอวยพรไม่อำนวยความสะดวกให้กับเราในการขับเคลื่อนชีวิตมันก็ลำบากครับเหมือนผมเองนะช่วงเวลานี้ตัวอย่างครับสภาพจิตใจเกินร้อยครับที่จะมานั่งดำเนินรายการแต่สภาพร่างกายมันก็ประมาณสัก 70-80% ครับตอนนี้เพราะว่ามันก็มีช่วงเวลาที่บอกได้ว่าอาจจะมีร้อนๆหนาวๆบ้างนะครับมีแพ้คงแพ้อากาศบ้างนะครับแต่ก็ต้องดูครับต้องดูนะตอนนี้น้ำเย็นน้ำที่เย็นๆพยายามกินหรือว่าดื่มน้อยที่สุดนะครับก็จะไปดื่มน้ำธรรมดาหรือว่าน้ำอุ่นๆ นะครับน้ำร้อนก็มันก็ไม่สามารถดื่มเข้าไปเลยได้

นั่นครับต้องตัวเราเองก่อนเราหลายท่านบอกแล้วทางด้านฝ่ายบริหารรัฐบาลมีแผนรับมือยังไงบ้างถ้าเรารับมือตัวเองไม่ได้นะรับมือตัวเองไม่ได้รับมือเรื่องราวด้วยตัวเองไม่ได้ไม่ต้องถามถึงรัฐบาลครับไม่ต้องถามถึงฝ่ายบริหารไม่ต้องถามถึงหน่วยงานท้ายสุดถึงแม้ว่าเขามีแผนรับมือมาให้เรานะเป็นไม่ว่าจะเป็นชุดความรู้หรือว่าการซัพพอร์เตอร์ว่าซัพพอร์ตสนับสนุนการช่วยเหลือหรือว่าเยียวยาถ้าเราถูกแล้วนะมันจะเป็นจุดช่วยเหลือเชียร์เป็นเรื่องราวของการสงเคราะห์นะแต่ว่าการสนับสนุนการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัจจัยหรือว่าสนับสนุนเรื่องขององค์ความรู้เรื่องนี้ก็ต้องบอกได้ว่ามันจำเป็นและก็สำคัญนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการสนับสนุนแผนการทำงานแผนการขับเคลื่อนอะไรต่างๆครับโดยกระบวนการการมีส่วนร่วมโดยกระบวนการการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนและก็ที่สำคัญกับพี่ๆน้องๆประชาชนชาวบ้านตาดำๆทุกๆคนทำไมผมบอกถึงกล่าวว่าตาดำๆบางคนไม่รู้อาจจะบอกได้ว่ามันการดำเนินชีวิตมันไม่เหมือนกันครับทุกท่านครับการมั่งมีสีสุดหรือว่าการมีบางสิ่งบางอย่างมันไม่เหมือนกันครับคนเราจริงๆแล้วศักดิ์ศรีของมนุษย์นี่มันเท่ากันกันหมดครับจริงเราเท่ากันในเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับถ้าเราเป็นเพื่อนมนุษย์ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เราเท่ากันหมดแต่การเป็นอยู่เนี่ยมันไม่เหมือนกันครับทุกท่านครับเราต้องแยกแล้วเราต้องใช้คำพูดให้บอกว่าให้เห็นนะให้เห็นว่าไอ้สิ่งที่ว่าทุกคนมองว่าเราไม่เท่ากันเนี่ยพอบอกไม่เท่ากันใจมันก็ไม่มาเลยวันนี้นะจริงแล้วศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ครับทุกท่านครับเราเท่ากันหมดครับเราเท่ากันหมดในเรื่องราวของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์การเป็นเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันครับแต่การดำเนินชีวิตความเป็นอยู่คนเรามันไม่เหมือนกันนะครับผมใช้คำว่าไม่เหมือนกันนะถ้าเท่ากันนี่มันถ้าบอกว่ามันไม่เท่ากันมันเป็นระดับนั้นแต่ว่ามันไม่เหมือนกันครับทุกท่านครับแต่เราเท่ากันในเรื่องราวของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วก็บอกได้ว่าทุกอย่างมันต้องเริ่มต้นจากทางด้านตัวเรานี่แหละนะถ้าเราไม่เริ่มต้นด้วยตัวเองไม่พร้อมที่จะรับกับสถานการณ์รับมือกับเรื่องราวต่างๆก็โทษใครไม่ได้ครับไม่มีใครช่วยเราได้หมดเราต้องรับสถานการณ์รับมือกับเรื่องราวต่างๆในเบื้องต้นแล้วทีนี้พอเรารับมือได้นะครับเรื่องราวต่างๆก็ที่จะเป็นผู้ที่ดูแลรับผิดชอบนะครับทินนั่นแหละครับสื่อสารไปว่าอย่าลืมที่จะมองลงมานะครับมองลงมาเพื่อทำการสนับสนุน

แต่เราป้อนเพียงแค่การช่วยเหลือครับมันก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยหลังจากนั้นครับหลังจากนั้นเขาก็จะแบ่งปันในการขยับการมีส่วนร่วมการดำเนินชีวิตการขับเคลื่อนชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพทุกท่านครับทุกอย่างมันมีเหตุและผลและมีเรื่องราวในตัวมันเองเสมอเพราะฉะนั้นแล้วก็บอกได้ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยท้ายสุดแล้วอยู่ที่การพูดคุยและการทำความเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยในรูปแบบการมีส่วนร่วมที่เป็นกระบวนการและเรื่องราวเหล่านี้จะขับเคลื่อนไปในเรื่องราวที่ดีครับ

0: 1นาทีกับกกต.
1: นี่ขอถามหน่อยว่าประชาชนน่ะสามารถมีส่วนร่วมในการแจ้งเหตุทุจริตการเลือกตั้งต่อกกต.ได้ทางใดบ้าง
2: ได้เลยเป็นเรื่องที่ดีค่ะที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมทางการเมืองดังนั้นหากประชาชนพบเห็นความไม่ชอบธรรมหรือการทุจริตในการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องผู้สมัครแจกเงินสิ่งของหรือมีการเรียกเงินหรือทรัพย์สินประชาชนทุกคนก็สามารถมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสดังกล่าวได้โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่หรือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบซึ่งสามารถแจ้งได้ด้วยตนเองหรือจะแจ้งผ่านหมายเลขโทรศัพท์02143-8668และ02141-8888หรือสายด่วน1171ค่ะ
0: กกต.ยุคใหม่สุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรม
3: นี่ลูกเกดพ่อเราบอกว่าต้นประชาธิปไตยบ้านเราน่ะมันไม่ค่อยโตเลยล่ะ
4: ทำไมล่ะลูกย่อ
3: ไม่รู้สิสงสัยไม่ได้ใส่ปุ๋ยมั้ง
4: คงใช่นะแล้วลูกย่อเคยเห็นไหมล่ะต้นประชาธิปไตยเนี่ย
3: ไม่เคยแต่พ่อบอกว่ามันอยู่ในใจเรานี่แหละแต่ลูกโยดูยังไงก็ไม่เห็นสงสัยมันยังไม่โตมั้ง
4: แล้วพ่อบอกเธอหรือเปล่าล่ะมันจะโตเมื่อไร
3: เห็นพ่อบอกว่าเราต้องขยันใส่ปุ๋ยเยอะๆเลยล่ะ
4: เออปุ๋ยอะไรล่ะ
3: ไม่รู้สิพ่อบอกว่าปุ๋ยยี่ห้อจิตสำนึกลูกเกดเคยเห็นหรือเปล่าล่ะ
4: ไม่เคยเห็นเดี๋ยวเราจะไปถามพ่อดูให้นะ
3: อย่าลืมนะเราอยากเห็นจ้ะ

14นาฬิกากับอีก44นาทีครับทุกท่านครับยังอยู่ในช่วงเวลาของทุกๆคนนะเส้นทางประชาธิปไตยผ่านทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ในหน้าที่ของจักริตนิลพันธ์ครับทุกท่านครับช่วงนี้ก็มีเรื่องราวนะครับนะบอกได้ว่าขยับขยื่นกันหลายๆพื้นที่ครับนั่นคือในการทำนะหลังจากเปิดเทอมนั่นคือกิจกรรมการกุศลหลายพื้นที่ครับในตอนนี้ทำกิจกรรมการกุศลนะครับนะเพื่อขยับขยื่นกิจกรรมนะครับทั้งสถานศึกษานะส่วนมากจะเป็นสถานศึกษานะครับแล้วก็ทางด้านองค์กรต่างๆนะมี3พื้นที่ครับที่อาจจะบอกได้ว่าฝากข่าวนะครับฝากข่าวฝากเรื่องราวนะครับมาบอกราวครับทุกๆท่านเพื่ออาจจะได้มีส่วนร่วมซึ่งกันและกันนะเมื่อวานนี้ก็เดินทางไปยังพื้นที่ของสนามหญ้าเทียมโรงเรียนอนุบาลมาเรียมนะครับนะเป็นการจัดการแข่งขันเพื่อทุนนะจัดหาทุนสนับสนุนนะครับโรงเรียนบ้านตะลิ่งชันตำบลตะลิ่งจันนะผมไปกับทางด้านเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆ UM 92ชื่อทีมว่าเพื่อนลองแนนครับเพื่อนลองแนนนะครับเพราะส่วนมากจะเป็นเพื่อนๆ UM 92แล้วก็มีพี่ๆน้องๆนะครับพี่ๆน้องๆที่ทำงานร่วมกันนะครับของเพื่อนๆลูกๆหลานๆของเพื่อนๆครับมาร่วมเตะบอลการกุศลนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นคู่พิเศษครับ2ขึ้นผ่านไปก็ออกกำลังกายครับออกกำลังกายนะครับมีผู้ใหญ่บุญนำบ่อนาครับเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงร่วมโดยท่านนายกนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะลิ่งชันนะครับก็เดินทางมาให้กำลังใจนะครับส่วนท่านรองนะครับวชิรากิติธรคุณก็ผู้จัดการทีมครับผู้จัดการทีมนะครับก็เดินทางไปร่วมกิจกรรมด้วยนะครับก็บอกได้ว่าสนุกสนานครับพี่ๆน้องๆก็ให้การต้อนรับกันอย่างชื่นมื่นครับนะก็ได้รับเรียกได้ว่าการสนับสนุนจากหลายๆทีมนะครับมีทีมจากเทศบาลเมืองกระบี่ไปร่วมด้วยนะนั่นนำโดยท่านสทพิทักษ์นะครับนะเขาบอกได้ว่าสนุกสนานได้รอยยิ้มอาจจะมีปะทะกันในเกมบ้างก็ไม่ว่ากันครับพี่น้องๆเกมกีฬาฟุตบอลมันมีปะทะกันปกติอยู่แล้วนะครับปกติอยู่แล้วนะครับสถานศึกษาที่2ครับทุกท่านครับวันนี้มีโอกาสไปร่วมประชุมผู้ปกครองนะครับผมเองก็เป็นศิษย์เก่านะร่วมประชุมผู้ปกครองทางด้านนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับโรงเรียนอมาตย์พาณิชย์นุกูลก็ทางด้านผู้บริหารนะครับผู้บริหารก็ได้พูดคุยนะครับวิสัยทัศน์แนวทางกิจกรรมการมีส่วนร่วมต่างๆนะครับนะฝ่ายวิชาการก็พูดคุยต่างๆนะครับว่าการดำเนินการเรียนการสอนเป็นยังไงบ้างแล้ววันนี้มีทางด้านนักจิตวิทยาครับจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่เนี่ยมาพูดคุยนะครับพูดคุยเนื้อหาต่างๆนะครับในการอยู่ร่วมต้องใช้คำว่าอยู่ร่วมกับลูกๆในวัยเนี้ยครับนะตอนนี้วัยรุ่นเริ่มต้นครับเนี่ยวัยเนี้ยสภาวะอารมณ์ต่างๆเนี่ยบอกได้ว่าปรี๊ดปราดครับทุกท่านครับปรี๊ดปราดแล้วก็บอกมีนักจิตนะครับนักจิตวิทยานะครับมาพูดคุยกันก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับ
ทางด้านโรงเรียนอามาตย์พาณิชยนุกูลฝากมา2เรื่องครับนั่นคือเรื่องแรกนะครับก็เป็นการระดมทุนนะครับสนับสนุนกิจกรรมของทางด้านโรงเรียนนะครับก็ทางด้านโรงเรียนนี่ก็จะจำหน่ายฉลากกินแบ่งรัฐบาลครับเพื่อการสนับสนุนนะครับกิจกรรมนะครับหากค่าใช้จ่ายอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการร่วมกิจกรรมนะใบละ200ครับใบละ200นะครับแล้วก็ผู้ปกครองท่านใดที่ไม่ได้ขายเกินราคาเป็นอย่างไรครับเป็นการสนับสนุนโรงเรียนนะครับนะเป็นการสนับสนุนโรงเรียนผมแจ้งแบบนี้ก่อนเป็นการสนับสนุนโรงเรียนในการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับรายได้นี้เป็นการสมทบทุนและสนับสนุนโรงเรียนนะครับหรือท่านใดจะบริจาค ก็บัญชีนะครับของทางด้านโรงเรียนอามาตย์พาณิชยนุกูลนะครับสามารถลดหย่อนหักลดหย่อนภาษีได้นะครับ2เท่าตามเกณฑ์ของกรมสรรพากรนะครับอย่างที่2ครับของโรงเรียนอามาตย์พาณิชยนุกูลนะครับก็บอกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ดีเรื่องหนึ่งครับเพราะว่าทางด้านตัวแทนนักเรียนของทางด้านโรงเรียนเนี่ยก็ได้เป็นตัวแทนวงโยธวาทิตครับที่จะไปแข่งยังประเทศจีนนะครับนะสาธารณรัฐประชาชนจีนและตอนนี้ครับเป็นการระดมทุนนะครับนะระดมทุนแต่บอกได้ว่าจะระดมทุนในที่นี้นะครับไม่ได้อาจจะบอกได้ว่าไม่ได้เป็นตัวปัจจัยอย่างเดียวนั่นคือมีการจำหน่ายนะครับมีการจำหน่ายเสื้อที่ระลึกครับนะเพื่อสนับสนุนทุนนำไปให้กับน้องๆตัวแทนวงโยธวาทิตครับของทางด้านโรงเรียนอามาตย์พาณิชย์ทุกูลครับเป็นตัวแทนจังหวัดกระบี่และตัวแทนติดธงไตรรงค์ครับทุกท่านครับตัวแทนประเทศไทยนะครับ1ใน4ของประเทศไทยไปแข่งที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเสื้อมีทุกไซส์ครับนะเป็นเสื้อสีโรงเรียนครับสีขาวน้ำเงินเนี่ยสีโรงเรียนครับนะตัวละ500บาทนะตัวละ500บาทนะติดต่อแล้วก็สอบถามได้ที่โรงเรียนอามาตย์พาณิชยนุกูลหรือว่าติดต่อทาง official ของทางด้านโรงเรียนอามาตย์พาณิชยนุกูลได้นะครับอีกหนึ่งพื้นที่ครับที่ฝากมานั่นคือนี่ผมก็ศิษย์เก่าเหมือนกันนะพอศิษย์เก่าเนี่ยส่วนมากก็จะฝากศิษย์เก่ามานะครับ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ครับก็มีการจำหน่ายฉลากเพื่อการกุศลนะครับฉลากกินแบ่งเพื่อการกุศลนะใบละ200บาทเพื่อสนับสนุนนะเพื่อสนับสนุนทุนในการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนนะครับของวิทยาลัยครับก็ติดต่อสอบถามได้นะครับกับทางด้านวิทยาเทคนิคกระบี่นะครับนะก็ไม่ว่าทุกแผนกไหนๆก็ได้ครับนะแผนกวิชาช่างหรือว่าจะเป็นแผนกวิชาบริหารก็ทุกๆแผนกครับทุกๆสาขาก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามครูบาอาจารย์หรือว่าน้องๆ นะครับน้องๆของวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ได้นะครับตอนนี้ผู้ปกครองเนี่ยน่าจะทราบข่าวแล้วนะครับน่าจะทราบข่าวแล้วสำหรับผู้ปกครองของน้องๆ นะครับเพราะว่าผมเองก็ติดตามนะครับติดตามทั้งสองเรื่องราวเนี่ยผ่านทางไลน์กรุ๊ปออฟฟิเชียลของแต่ละกรุ๊ปนะครับในระดับชั้นหลายผู้ปกครองครับเครือข่ายผู้ปกครองแล้วก็บอกได้ว่าเรื่องราวดีๆครับเป็นการแบ่งปันซึ่งกันและกันย้ำว่าฉลากกินแบ่งเพื่อการกุศลที่สนับสนุนโรงเรียนเนี่ยครับในเนี่ยไม่ได้ตั้งใจเขาเรียกว่าไม่ได้ตั้งใจขายเกินราคาครับเป็นการสนับสนุนเพื่อการกุศลในการนำ
รายได้มาสนับสนุนโรงเรียนและสถาบันการศึกษานะครับในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆของทางสถาบันการศึกษาที่ผมได้กล่าวไปนะครับนะหลายท่านว่าเออมาจำหน่ายฉลากเกินไม่ได้มีนัยยะว่าจำหน่ายฉลากเกินเพื่อทำกำไรอะไรประมาณนี้ไม่ใช่นะครับเป็นการสนับสนุนเพื่อการกุศลก็ไปทำกิจกรรมในโรงเรียนไปทำกิจกรรมในสถาบันการศึกษาแล้วครับทุกท่านครับ14:55 น.ครับขอบคุณทุกการติดตามมารับฟังขอบคุณทุกความรู้สึกดีๆครับหมดเวลาแล้วครับทุกท่านครับสัปดาห์หน้าถ้าเดินทางกลับมาทันนะครับจากชุมพรจะมานั่งดูแลทุกท่านครับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วครับโชคดีมีความสุขทุกท่านจักริดไปก่อนดูแลสุขภาพสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกระทรวงศึกษาธิการปรับการทำงานเชิงรุกให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาประเมินสถานการณ์สั่งปิดโรงเรียนหนีน้ำได้ทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดลตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐบาลวางมาตรการเชิงรุกรับมือน้ำหลากปี 2569 โดยกระทรวงศึกษาธิการปรับการทำงานเชิงรุกให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาประเมินสถานการณ์สั่งปิดโรงเรียนหนีน้ำได้ทันทีร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการประเมินสถานการณ์พบว่าแนวโน้มอุทกภัยดินสไลด์และน้ำท่วมฉับพลันในทุกภูมิภาคมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นทุกปีจากข้อมูลย้อนหลัง3ปีโดยเฉพาะในปี2568ที่ผ่านมาพบว่ามีสถานศึกษาได้รับผลกระทบเกือบ 2,000 แห่งเด็กนักเรียนได้รับผลกระทบกว่า 160,000 คนและยังมีโรงเรียนจำนวนมากที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซ้อนล่าสุดรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจากตั้งรับเป็นการทำงานเชิงรุกออกมาตรการระยะสั้นคุมเข้มสถานศึกษาทั่วประเทศโดยกำชับให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประสานงานฝ่ายปกครองท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาประเมินความเสี่ยงและสั่งปิดโรงเรียนชั่วคราวได้ทันทีพร้อมปรับระบบการเรียนการสอนตามความเหมาะสมนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สถานศึกษาจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนเป็นศูนย์อพยพชั่วคราวของชุมชนกรณีต้องมีการอพยพประชาชนในพื้นที่และให้ทุกโรงเรียนรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพื่ออนุมัติถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นได้แบบทันท่วงทีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งรับมือสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องสั่งการทุกพื้นที่เฝ้าระวังใกล้ชิดพร้อมระดมเครื่องจักรกลช่วยระบายน้ำจังหวัดลำปาง
4: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกในหลายพื้นที่ทั่วประเทศปภ.ได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทั่วประเทศติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีโดยเมื่อวานนี้ได้มอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต10ลำปางส นับสนุนเครื่องสูบน้ำระบบไฮดรอลิกขนาด24นิ้วพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าติดตั้งในพื้นที่บ้านขวงหมู่10ตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางเพื่อเร่งระบายน้ำจากลำน้ำแม่ตาลเพื่อไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่เขตชุมชนทางนี้ปภ.ยืนยันความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนจากภัยพิบัติโดยประชาชนที่พบเห็นหรือประสบเหตุสาธารณภัยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงชนชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังโรคไข้หูดับหลังพบผู้ป่วย4รายเสียชีวิตแล้ว1คนเน้นย้ำให้ประชาชนบริโภคเนื้อสุกรที่ปรุงสุกเท่านั้น
5: นายวิโรจน์เสมลำรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าคณะ

0: ในนี้จังหวัดอุบลราชธานีพบผู้ป่วยติดเชื้อโรคไข้หูดับจำนวน4รายเสียชีวิตแล้ว1รายในพื้นที่อำเภอม่วง30ผู้ป่วยอีก3รายอยู่ในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหารเดชอุดมและอำเภอดอนมดแดงหลังพบผู้ป่วยได้มีการสำรวจตามตลาดสดต่างๆจากการสุ่มตรวจ42ตัวอย่างพบเชื้อ35ตัวอย่างถือว่าค่อนข้างสูงซึ่งอาการป่วยของโรคในปีนี้พบมากกว่าทุกปีขณะนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีได้เข้าให้ความรู้กับผู้เชื้อสุกรและผู้ขายโดยให้ความรู้และมีการสุ่มตรวจตามแผงจำหน่ายทุกเดือนสำหรับผู้ที่เชื้อสุกรต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษพร้อมยังเตือนถึงผู้นิยมบริโภคหมูกระทะแม้จะผ่านความร้อนแต่การใช้ตะเกียบคีบเนื้อสุกรสดก่อนนำไปย่างถ้าติดเชื้อที่ตะเกียบก็จะทำให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้ดังนั้นขอแจ้งให้ประชาชนบริโภคเนื้อสุกรที่ปรุงสุกเท่านั้นกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: จังหวัดหนองคายแม้จะเป็นเมืองหน้าด่านที่ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำโขงอันยิ่งใหญ่แต่ในอดีตเกษตรกรกลับต้องประสบปัญหาใกล้เกลือคินด่างเนื่องจากภูมิประเทศของลุ่มน้ำสาขาโดยเฉพาะลำห้วยหลวงมีลักษณะที่น้ำจะไหลลงสู่แม่น้ำโขงอย่างรวดเร็วในฤดูฝนจนเกิดน้ำท่วมฉับพลันแต่พอถึงฤดูแล้งกลับแห้งขอดจนเห็นเนินทรายทำให้ราษฎรไม่สามารถพึ่งพาน้ำในการทำเกษตรกรรมได้เลยด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงเป็นห่วงราษฎรชาวจังหวัดหนองคายจึงนำมาสู่การริเริ่มโครงการผันน้ำจากแม่น้ำโขงเข้าสู่ลำน้ำห้วยหลวงหัวใจสำคัญคือการสร้างเขื่อนและระบบชลประทานที่ทันสมัยเพื่อเปลี่ยนทิศทางน้ำให้ไหลเข้าสู่หัวใจของพื้นที่เกษตรกรรม
2: ในจังหวัดหนองคายนะครับพระองค์ท่านนะครับทรงเป็นห่วงชาวจังหวัดหนองคายนะครับโดยการมีเริ่มทำโครงการผันน้ำโขงเข้าสู่ลำน้ำห้วยหลวงนะครับเพื่อให้ประชาชนนะครับมีน้ำใช้ในฤดูแล้งนะครับโดยการทำเขื่อนนะครับผันน้ำโขงนะครับซึ่งที่มีน้ำไหลตลอดทุกช่วงทั้งปีนะครับเข้ามาในลำห้วยหลวงนะครับทำให้ประชาชนชาวหนองคายนะครับมีน้ำใช้ในการทำเกษตรกรนะครับตลอดทั้งปีครับนี่ครับคือความประทับใจของกระผมครับ
1: โครงการนี้ไม่ใช่แค่การขุดลอกทั่วไปแต่นี่คือวิศวกรรมแห่งเมตตาที่ช่วยยกระดับน้ำจากแม่น้ำโขงให้สามารถไหลย้อนกลับเข้าสู่แผ่นดินหนองคายได้ตลอด365วันโดยมีสถานีสูบน้ำบ้านบ่อพองเป็นกลไกสำคัญในการดึงน้ำโขงเข้าสู่ระบบชลประทานโครงการผันน้ำโขงเข้าสู่ลำน้ำห้วยหลวงไม่ใช่เพียงแค่โครงการวิศวกรรมชลประทานแต่คืออนุสรณ์แห่งเมตตาที่พิสูจน์ให้เห็นว่าแม้ธรรมชาติจะแปรปรวนเพียงใดแต่ด้วยน้ำพระราชหฤทัยและการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริก็สามารถบันดาลให้แผ่นดินที่เคยแห้งแล้งกลับมาเขียวขจีและสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้แก่ชาวหนองคายสืบไป
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเสนอรายการเสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น. ถึง 16:00 น.

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับเอกพงศ์นพสกุลอีกเช่นเคยครับช่วงเวลาของรายการเสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์ครับหลังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกาเรื่อยไปจนถึงเวลา16นาฬิกาครับพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819 kHz รวมถึง891 kHz ด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับในทาง FM 92.5 AM ก็819และ891นะพูดง่ายๆนอกจากนี้ครับสถานีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์หลายสถานีที่รับสัญญาณรายการของเราอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังเสียงจากคนตาบอดไทยเป็นความร่วมมือกันระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งมอบหมายให้ผมเอกพงศ์นพสกุลเป็นผู้ดำเนินรายการครับคุณผู้ฟังในแต่ละสัปดาห์ครับเราก็จะมีเรื่องราวข่าวสารข่าวคราวประชาสัมพันธ์ต่างๆที่เกี่ยวกับคนพิการต่างๆนะครับมาให้ได้รับรู้รับทราบกันสาระน่ารู้เรื่องราวข่าวอื่นๆนะครับแล้วก็มีแขกรับเชิญมาพูดคุยในรายการด้วยซึ่งสัปดาห์นี้ก็มีเช่นกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราค่อยไปติดตามรับฟังกันก็แล้วกันกับช่วงเวลาของรายการเสียงจากคนตาบอดไทยครับ

0: ช่วงนี้ผมมีแขกรับเชิญมาพูดคุยกันซึ่งแขกรับเชิญท่านนี้เคยมาคุยในรายการของเราไปแล้วนะครับที่ผ่านมาถ้าจะพูดว่าหทัยรัตน์จตุรวัฒนาเนี่ยหลายคนก็เริ่มคุ้นแล้วนะครับเพราะว่าผมพูดชื่อนี้บ่อยแต่ถ้าบอกว่ารินสัทธากาญจนวตีคุ้นแน่นะครับน้องลูกหมูวันนี้มาอยู่ในรายการกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ยินดีกับรางวัลล่าสุดด้วยนะครับ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: บอกท่านผู้ฟังหน่อยว่าล่าสุดได้รับรางวัลอะไร
1: ค่ะล่าสุดค่ะในปี2569ได้รับรางวัลระพีพรค่ะ
0: สองวันที่แล้วเจอพี่พินโยบอกว่าเนี่ยดีใจมากเลยทำไมไม่ชวนน้องลูกหมูคุยในรายการบ้างกับรางวัลที่เขาได้รับนะครับกับพี่พินโยก็ติดตามอยู่บอกว่าเนี่ยเป็นแฟนรายการถนนดนตรีมานานมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีอะไรจะฝากบอกไหมครับเผื่อฟังอยู่ตอนนี
1: ้ก็ขอบคุณคุณอาโยค่ะตามฟังรายการถนนดนตรีมาตั้งแต่เรียนมัธยมค่ะ
0: ก็ยังฟังอยู่เรื่อยๆนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เรามาเริ่มต้นเท้าความหน่อยเผื่อท่านผู้ฟังยังไม่ได้ติดตามรายการเราเมื่อที่ผ่านมาที่เราเคยคุยกับน้องลูกหมูไว้เนี่ยนะครับจะเริ่มยังไงดีคือถ้าจะเริ่มเล่าตั้งแต่ชีวิตเด็กๆก็คงจะไปไกลนะครับอันนี้เราคุยต่อเนื่องแหละแต่ว่าตอนชีวิตเด็กก็สนใจเรื่องของกาบกลอนโครงอะไรพวกนี้มาตั้งนานแล้วแล้วก็เรียนในเรื่องของภาษาไทยด้วยมาจนถึงตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นนักเขียนเต็มตัวแล้วเป็นสิ่งที่ชอบด้วยนะครับจบอะไรมานะครับตอนอยู่มหาลัยเนี่ยครับ
1: ค่ะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ1ศิลปศาสตร์บัณฑิตนิเทศศาสตร์สาขาประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมค่ะ
0: โอ้นิเทศศาสตร์ประชาสัมพันธ์เลยซึ่งจริงๆถ้าว่าไปแล้วเราก็ไม่ได้เรียนมาโดยตรงในเรื่องของการเป็นนักเขียนนะครับแล้วมันโยงกันได้ยังไงเล่าให้ฟังนิดนึงครับ
1: จริงๆเริ่มสนใจการเขียนบทกวีตั้งแต่ตอนที่สูญเสียการมองเห็นนะคะลูกหมูตาบอดสนิทตอนอายุประมาณ14ปีแล้วก็มีคุณครูสอนภาษาไทยค่ะท่านได้อ่านกวีนิพนธ์ให้ฟังมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเนี่ยชอบงานกวีนิพนธ์แล้วก็ได้รับความเมตตาจากอาจารย์นวรัตน์พงไพบูลย์ท่านได้มาสอนค่ะวิธีการเขียนบทกวีซึ่งเป็นคำแนะนำว่าให้เขียนกลอนวรรณบทมันก็เป็นสิ่งที่ลูกหมูเนี่ยทำมาต่อเนื่องตั้งแต่ตอนประมาณอายุ 16-17แม้แต่เราเรียนมหาวิทยาลัยแล้วที่เรียนนิเทศศาสตร์เราก็ไม่ทิ้งในการเขียนกลอนวรรณบทตามที่อาจารย์นวรัตน์ท่านได้แนะนำค่ะ
0: ก็เริ่มจากการเขียนกลอนวรรณบทตามที่อาจารย์นวรัตน์แนะนำแล้วก็บวกกับการเรียนทั้งมัธยมจนถึงมหาวิทยาลัยก็ทำนะครับถ้าพี่จะถามว่าปัญหาอุปสรรคของการเป็นนักเขียนที่เป็นกวีตาบอดเนี่ยมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างครับ
1: ถ้าพูดถึงปัญหาอุปสรรคก็ถ้าเป็นช่วงแรกๆเลยอะค่ะก็จะมีปัญหาในเรื่องของไม่มีหนังสือกวีนิพนธ์ที่เป็นหนังสือเสียงในจำนวนที่มากพอให้เราได้กดเข้าไปฟังให้มันหลากหลายอะนะคะก็ต้องยอมรับกันว่าณปัจจุบันเนี้ยค่ะในหนังสือเสียงไม่ว่าจะเป็นใน audio books หรือว่าของห้องสมุดคนตาบอดประเภทงานกวีนิพนธ์ค่ะยังมีจำนวนไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับนวนิยายหรือว่างานร้อยแก้วก็จะมีปัญหาในช่วงแรกก็คือไม่สามารถที่จะเข้าถึงหนังสือเหล่านี้ได้แต่พอมาถึงยุคปัจจุบันค่ะลูกหมูก็แก้ปัญหานี้ได้บางส่วนโดยการซื้อหนังสือเล่มเนี่ยแหละค่ะที่เป็นหนังสือปกติเลยมีตัวอักษรที่เป็นหน้ากระดาษตีพิมพ์ธรรมดาเนี่ยค่ะแล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปหน้าหนังสือเนี่ยค่ะแล้วก็ให้ตัว AI อ่านออกมาเป็นข้อความให้ฟังว่าในหน้าหนังสือเนี่ยมันปรากฏตัวอักษรอะไรบ้างแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็ยังมีอยู่ค่ะก็คือเราไม่สามารถที่จะเก็บข้อความได้ตรงเพราะว่าเราต้องถ่ายรูปเองบางทีมันเก็บข้อความได้ไม่หมดนะคะพี่เอกแล้วก็บางที AI เนี่ยเขาก็จะอ่านไม่ถูกต้อง 100% ตามหน้าหนังสืออะค่ะ
0: นั่นคือการเข้าถึงเนาะ ถึงแม้ปัจจุบันจะมี AI อะไรเข้ามาแต่บางทีเราก็ต้องมีความพยายามของเราเองด้วยในการที่จะทำให้มันเข้าถึงให้ได้มากที่สุดนะครับเอาแล้วในส่วนของการพวกเวลาเราเขียนอะไรต่างๆเช่นบทกวีต่างๆเนี่ยพวกการพิสูจน์อักษรหรือการจัดคอลัมน์จัดหน้าอย่างเงี้ยเราแก้ปัญหาตัวเองยังไงครับกับการมองไม่เห็นของเรา
1: จริงๆในเรื่องของการเขียนคำให้ถูกต้องอะค่ะก็จะพยายามที่จะเปิดพจนานุกรมไปด้วยในขณะเขียนเลยคำไหนที่ไม่แน่ใจก็จะเปิดเว็บไซต์พจนานุกรมพิมพ์ค้นหาคำที่ถูกต้องแล้วก็พิมพ์ไปในต้นฉบับของเราไปเลยอะนะคะในส่วนของการจัดหน้ากวีนิพนธ์นะคะก็ทางสำนักพิมพ์เนี่ยค่ะเขาก็มีความเอื้อตรงนี้และมีความเข้าใจว่าเราอาจจะจัดหน้าได้ยากลำบากเขาก็เลยเหมือนให้

0: เขียนเราเป็นคนเขียนบทกวีหรือว่าบทร้อยแก้วร้อยกลองต่างๆแล้วเนี่ยตอนนี้มีเรื่องอะไรที่เป็นผลงานของเราแล้วตีพิมพ์แล้วบ้างครับ
1: ค่ะในส่วนของหนังสือเล่มนะคะตอนนี้ก็มีตีพิมพ์ออกมาทั้งหมด4เล่มแล้วค่ะเล่มแรกปี2557ค่ะชื่อว่ารินศรัทธาส่วน3เล่มต่อมานะคะได้จัดพิมพ์กับทางสำนักพิมพ์ออนอาร์ตโดยมีท่านอาจารย์ชมัยพรบางคมบางศิลปินแห่งชาตินะคะเป็นผู้เขียนคำนิยมแล้วก็มีนายทิวาเนี่ยเป็นบรรณาธิการเล่มทั้ง3เล่มเลยในปี2562ค่ะคือเล่มทุกขณะกระจ่างชัดสัมผัสใจเล่มนี้ก็ได้รับรางวัลชนะเลิศโลกพระราชทาน7 Book Award ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็เข้ารอบสุดท้ายช็อตลิสต์รางวัลสีไรท์ส่วนเล่มต่อมาค่ะปี2564นะคะเล่มนี้ชื่อว่าดวงตากวีค่ะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 7 Book Award แล้วก็ได้เข้ารอบสุดท้ายช็อตลิสต์รางวัลซีไรท์ค่ะส่วนเล่มล่าสุดเลยค่ะพี่เอกปี2569ที่เพิ่งออกมาได้เดือนกว่าๆนี้เองค่ะค่ะชื่อหนังสือว่าเพราะเราอยู่บนโลกใบเดียวกันก็ยังคงเป็นผลงานที่พิมพ์กับออนอาร์ตแล้วก็มีอาจารย์ชมัยพรนะคะมีคุณทิวาทำหน้าที่เหมือน2เล่มที่ผ่านมาค่ะ
0: โอ้คือแต่ละเล่มผมก็คุ้นๆนะครับแต่ว่าเล่มที่ผมไม่เคยได้อ่านเลยก็คือรินศรัทธาช่วยอธิบายหรือว่าเล่าคร่าวๆไหมครับว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงในเล่มแรก
1: รินศรัทธาเป็นหนังสือเล่มเล็กๆค่ะที่ทางสมาคมกวีร่วมสมัยได้จัดพิมพ์เพื่อเป็นของขวัญในวันที่ลูกหมูรับปริญญานะคะมีบทกวี48จำนวนค่ะเป็นงานที่ลูกหมูเขียนช่วงมัธยมปลายช่วงมหาวิทยาลัยมันก็จะเป็นงานแนวแบบใสๆแนวสายลมแสงแดดความรักของนักศึกษาคนหนึ่งที่ในโลกของในวัยนั้นนะคะ
0: ก็
1: จะมีงานด้านสังคมบ้างเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยก็เริ่มสนใจเรื่องเกี่ยวกับคนเดือนตุลาสนใจเรื่องคุณจิตภูมิศักดิ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เขียนรวมๆไว้ได้48สำนวนก็เลยรวมเป็นเล่มเล็กๆค่ะ
0: จำได้ว่าตอนที่คุยกับน้องลูกหมูที่ครั้งที่แล้วเนี่ยพอน้องลูกหมูบอกถึงชื่อหนังสือเนี่ยพี่ก็พยายามคือจำได้เฉพาะตอนนั้นก็เลยไปดูเล่มอื่นๆแต่ว่าเล่มเรียนศรัทธาเนี่ยยังไม่ได้ไปดูก็เลยวันนี้เข้าใจละเล่มแรกคือแบบเป็นแรกจริงๆเลยเนาะเป็นแบบใสๆแรกจริงๆของเรานะครับแล้วก็เป็นของขวัญเราด้วยแล้วก็น่าจะเป็นเล่มที่9ต่อๆไปนะครับบอกนามปากกาอีกทีได้ไหมจริงๆพี่รู้แล้วแหละว่านามปากกาของเราเนี่ยคืออะไรแต่ว่าอยากจะบอกให้ท่านผู้ฟังที่อาจจะเพิ่งเข้ามาฟังหรือว่าเพิ่งรู้จักเราหรือว่าฟังอยู่ตอนนี้อาจจะเซิร์ชดูไปด้วยก็ได้นะครับในออนไลน์ต่างๆเนี่ยรินศรัทธากาญจนวตีเป็นนามปากกาที่เราคิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วที่มาที่ไปของนามปากกานี้คืออะไรครับ
1: ค่ะรินศรัทธากาญจนวตีนะคะคำว่ารินศรัทธาเนี่ยเป็นชื่อที่ครูกวีผู้ล่วงลับท่านหนึ่งท่านเขียนเอาไว้ให้ส่วนกาญจนวตีเนี่ยค่ะก็นำมาจากชื่อของสองสิ่งที่ลูกหมูเคารพรักและศรัทธาอย่างแรกเลยก็คือเป็นชื่อของครูกวีท่านหนึ่งคืออาจารย์สนธิการกาญจนาถผู้ล่วงลับนะคะ
0: เ
1: ราชอบงานเขียนของท่านมากๆช่วงมหาลัยเนี่ยชอบอ่านมากท่านเขียนกลอนรักได้เป็นหวานมากก็เลยอุ๊ยชอบจังเลยก็เลยนำชื่อของท่านนะคะชื่ออาจารย์สนธิการนำคำว่าการมาส่วนคำว่าวตีเนี่ยค่ะลูกหมูเองเป็นคนที่มีความสนใจในประวัติศาสตร์พม่าในยุคราชวงศ์ตองอูหงสวดีแต่ว่าทางพม่าเองเนี่ยเขาจะออกเสียงว่าหานตวตีเราก็นำคำว่าวตีเนี่ยค่ะมาต่อกับคำว่าการก็เลยรวมความเป็นรินศรัทธากาญจนวตีค่ะ
0: ทีนี้มาคุยเรื่องรางวัลที่เราได้ล่าสุดก็ยินดีไปแล้วยินดีไปเยอะๆเลยแล้วหลายคนก็ยินดีกันก่อนหน้านี้ด้วยในเพจสมาคมคนตาบอดเองก็ยินดีกันแล้วก็ในเพจใน Facebook ของลูกหมูเองก็เห็นนะครับเล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปของรางวัลระพีพรหน่อยได้ไหมครับว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลอะไรครับ
1: รางวัลระพีพรนะคะเป็นรางวัลที่จริงๆแล้วอะค่ะเราต้องเริ่มจากที่คุณสุวัฒน์วรดิโลกนะคะท่านเป็นนักเขียนเป็นนักเขียนชั้นครูผู้ล่วงลับที่หลายๆท่านเองก็เคยได้ยินชื่อของท่าน ท่าน

0: เคยป่วยหนักค่ะพี่เอกช่วงสมัยที่ท่านยังหนุ่มๆค่ะแล้วท่านก็รู้สึกว่าโอ๊ยตอนป่วยหนักเนี่ยแล้วยังต้องเขียนหนังสือหาเงินมันน่าจะยากมากๆเลยน่าจะทำกองทุนอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราน่าจะมีรายได้ตรงนี้เอาไว้เพื่อที่จะ เป็นเงินในการสนับสนุนเพื่อนๆ นักเขียนได้บ้างในอนาคตนะคะเมื่อท่านเสียชีวิตลงค่ะก็ทางสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ทางกองทุนศรีบูรพาก็ได้สืบทอดเจตจำนงของท่านก็คือตั้งรางวัลระพีพรขึ้นมาเพื่อที่จะมอบรางวัลเนี้ยค่ะให้เป็นกำลังใจกับนักเขียนซึ่งก็จะมีคุณสมบัติในการพิจารณาคัดเลือกนักเขียนที่สมควรได้รับรางวัลอยู่4ข้อนะคะข้อแรกก็คือเป็นนักเขียนอิสระก็คือต้องยึดอาชีพนักเขียนเนี่ยค่ะเป็นอาชีพหลักนะคะข้อ2ก็คือมีผลงานอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ประจักษ์ในวงการวรรณกรรมก็คือถ้าคุณเขียน1เล่มแล้วก็หายไปเลยอ่ะอันนี้ไม่ได้ก็คือจะต้องพิสูจน์ว่าคุณรักงานร้อยแก้วร้อยกรองงานเขียนจริงๆแล้วต้องทำอย่างต่อเนื่องและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์นะคะข้อ3เนี่ยสำคัญมากก็คืองานเขียนของคนคนนั้นเนี่ยจะต้องมีแนวทางเดียวกับคุณสุวัฒน์วรดิลกก็คือแนวทางเพื่อสังคมเพื่อคนยากไร้นะคะเพื่อคนตัวเล็กๆค่ะซึ่งอุดมการณ์ของคุณสุวัฒน์เนี่ยนะคะเราก็จะเห็นผ่านงานเขียนของท่านหลายๆเล่มส่วนข้อสุดท้ายก็คือนักเขียนคนนั้นเนี่ยจะต้องมีชีวิตอยู่ในขณะคัดเลือกตัดสินและรับรางวัลนะคะก็จากคุณสมบัติทั้ง4ข้อเนี่ยค่ะทางกองทุนศรีบูรพาซึ่งเป็นคณะกรรมการกองทุนโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิหลายๆท่านนะคะโดยมีท่านอาจารย์ชมัยพรแสงกระจ่างบางปมบางศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์เป็นประธานกองทุนค่ะก็ได้กรุณาคัดเลือกให้ลูกหมูได้รับรางวัลระพีพรประจำปี2569ค่ะ
1: ผลงานอะไรที่ทำให้เราได้รับครับ
0: จริงๆรางวัลระพีพรตามที่ได้กล่าวไปนะคะว่าคุณสมบัติเนี่ยมันไม่ใช่แค่งานเล่มใดเล่มหนึ่งอย่างเช่นงานประกวด7 Book Award หรืออะไรเนี่ยเขาจะตัดสินจากงานเขียนแต่ละเล่มแต่รางวัลระพีพรเนี่ยตัดสินจากชีวิตทั้งชีวิตของคนเขียน ว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมไหมว่ามีความตั้งใจในการเขียนอย่างต่อเนื่องแค่ไหนและผลงานเป็นอย่างไรคือมันหลายด้านมากๆมาประกอบกันเป็นการคัดเลือกรางวัลนี้แล้วก็รางวัลนี้เป็นการคัดเลือกค่ะไม่ใช่เป็นการเหมือนเรายื่นส่งเข้าประกวดใช่ก็คือเขาก็จะคัดเลือกตามที่ท่านคณะกรรมการเห็นสมควรว่าชีวิตของนักเขียนท่านไหนเนี่ยที่เข้าเกณฑ์คุณสมบัตินี้ของปีนั้นๆ นะคะ
1: ดูแล้วภาคภูมิใจจริงๆนะครับคือเราไม่ได้เป็นคนให้ใครเสนอไปแล้วเราเองก็ทำหน้าที่เป็นนักเขียนอยู่โดยที่แบบอยู่ดีๆก็เฮ้ยได้รับรางวัล นี้มันเป็นการเอาทั้ง4ข้อที่ลูกหมูเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาจากคณะกรรมการรู้สึกอย่างไรครับพอได้ประกาศออกมา
0: ก็รู้สึกดีใจที่สิ่งที่เราทำงานเขียนที่เราเขียนถึงกลุ่มคนเปราะบางทางสังคมเด็กคนไร้บ้านหรือแม้แต่สุนัขจรเนี่ยค่ะมีคนมองเห็นความหมายนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่งานเขียนค่ะงานที่ร่วมทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อนๆคนพิการหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ในคำประกาศเชิดชูเกียรติก็ได้มีรายละเอียดเหล่านั้นด้วยก็รู้สึกว่ามีกำลังใจในการทำงานทั้งงานเขียนและงานทางสังคมต่อไปอะค่ะ
1: เราเองก็ดีใจนะครับแล้วก็ได้เห็นถึงพัฒนาการแล้วก็ได้รับรางวัลเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็คงจะได้มาปรากฏตัวในเวทีสาธารณะอย่างเวทีถนนดนตรีอย่างเงี้ยนะฮะอย่างคุณพิญโยเขาพูดถึงอยู่ว่าอยากจะให้มาเที่ยวนะครับสุดท้ายจริงๆอยากจะคุยอีกแต่เวลาหมดนะครับสุดท้ายมี2เรื่องที่อยากจะให้ฝากเรื่องแรกเรื่องของการรักการอ่านหน่อยน้องๆเยาวชน รุ่นใหม่ๆอาจจะอ่านได้จากหน้าจออ่านได้จากกระดาษที่เป็นหนังสือเป็นบทกวีต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะอ่านในรูปแบบไหนก็คือการอ่านแต่เรื่องของการรักการอ่านเนี่ยนักเขียนบทกวีอย่างลูกหมูอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆยุครุ่นหลังบ้างครับให้มีความรักในการอ่านเพิ่มมากขึ้นนะครับ
0: คืออยากจะฝากให้กับน้องๆมันมีเรื่องราวมากมายในโลกใบนี้ที่เราเองยังไม่รู้และหลายอย่างเนี่ยค่ะเป็นประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมถ้าสมมติว่าเราอ่านวันละนิดวันละเล็กวันละน้อยอะค่ะเชื่อว่ามันก็จะกลายเป็นเหมือนสิ่งสะสมเนาะให้เราสามารถนำความรู้นั้นไปใช้ได้อาจจะยังใช้ไม่ได้ใช้ในปัจจุบันแต่ในอนาคตเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเรื่องนี้เราเคยอ่านมาแล้วนี่นา เห็นไหมคะมันก็จะกลายเป็นเหมือนข้อมูลพื้นฐานที่เรามีอยู่แล้ว การอ่านมันไม่มีเสียค่ะอ่านไปเถอะค่ะไม่ว่าจะเป็นหนังสืออะไรหรือว่าจะอ่านออนไลน์หรืออ่านหนังสือเล่มขอให้มีความสนใจแล้วก็ตั้งใจที่จะหาความรู้เพิ่มเติมอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะส่งผลดีกับชีวิตของน้องๆทุกคนได้ในอนาคตค่ะ
1: ครับสุดท้ายเรามาคุยเรื่องเส้นทางการก้าวเข้าสู่อาชีพนักเขียนดีกว่าจริงๆคนเราเนี่ยมันก็มีสิทธิ์หวังมีสิทธิ์ฝันได้เนาะแต่ว่าจะเป็นได้หรือไม่อย่างไรนั้นต้องขึ้นอยู่กับอะไรบ้างหรือว่าใครที่อยากจะเป็นนักเขียนอาชีพจริงๆลูกหมูมีแนวทางแนะนำน้องๆไหมครับ
0: ถ้าอยากจะเป็นนักเขียนก็ต้องเขียนค่ะ ไม่แนะนำไม่ได้นอกจากลงมือเลยอะค่ะ คือหลายคนเคยลูกหมูเองก็สอนให้คำแนะนำน้องๆเด็กๆเยาวชนอยู่ด้วยนะคะ
1: ครับ
0: หลายคนเนี่ยอุ๊บพี่หนูอยากเป็นนักเขียนมากๆเลยเอ้าอยากเขียนก็เขียนสิลูกหนูกลัวมากเลยหนูจะเขียนไม่ดียังไม่ต้องคิดถึงอนาคตอะค่ะลงมือเขียนก่อนดีไม่ดีมันปรับปรุงได้พัฒนาได้แต่ถ้าเราไม่ลงมืออะค่ะความฝันมันก็จะกลายเป็นอากาศอยู่แบบนั้นแต่ถ้าเราลงมือเนี่ยมันจะจับต้องได้ในวันนึงแน่นอนค่ะ
1: เส้นทางง่ายๆเลยเมื่อก่อนลูกหมูก็เขียนกลอนวรรณบทเหมือนที่อาจารย์นวรัตน์แนะนำมาถึงตอนนี้ก็อาจารย์ลูกหมูแนะนำว่าให้เขียนอะไรก็ได้ให้เขียนไปแล้วก็เอามาให้คนช่วยกันอ่านถ้าอ่านแล้วเข้าใจก็เขียนไปอีกอยากเขียนอะไรก็เขียนแล้วจะเป็นนักเขียนได้ที่ดีใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: โอกาสหน้าได้รางวัลอื่นๆอีกเดี๋ยวมาคุยอีกนะแล้วก
0: ็
1: ถ้าว่ามีประเด็นอะไรดีๆที่อยากจะแนะนำหรือว่าอยากจะพูดคุยผมก็จะติดต่อกลับไปวันนี้ต้องขอบคุณหทัยรัตน์จตุรวัฒนาหรือว่ารินศรัทธากาญจนวตีมากๆที่มาคุยกันในรายการของเรานะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดี
1: ครับ
2: เสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15 น.ถึง 16 น.

0: ท่านผู้ฟังครับมูลนิธิคนตาบอดไทยฝากข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านนะครับในรายการเสียงจากคนตาบอดไทยได้ทราบกันมูลนิธิคนตาบอดไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับจะร่วมกันจัดให้มีการทอดผ้าป่ามหากุศลช่วยคนตาบอดให้รู้หนังสือและมีงานทำกิจกรรมนี้จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นะครับที่พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารครับตั้งแต่เวลา 9:59 น.ผ้าป่าในครั้งนี้กองละ100บาทหรือตามกำลังศรัทธาใครสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้าไปได้นะครับที่มูลนิธิคนตาบอดไทยหมายเลขโทรศัพท์022480555 022480555เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยโทรนะฮะวันนี้เป็นวันหยุดทำการนะครับคุณผู้ฟังค่อยโทรแล้วกันนะก็ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและผู้ที่ได้จะได้ไปร่วมนะฮะไปร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่ากันในครั้งนี้ย้ำอีกทีนะครับวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร 9:59 น.เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ฝากจากมูลนิธิคนตาบอดไทยครับท่านผู้ฟังครับโครงการดีๆไทยช่วยไทยพลัส6040รัฐบาลช่วยเรา60แล้วเราก็จ่ายเอง40นั่นคือสตังค์ถ้าเทียบบัญญัติตรายาง100บาท100บาทนี่รัฐบาลช่วยเรา60เราช่วยตัวเอง40บาทนะครับคุณผู้ฟังครับเริ่มกันมาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนกันแล้วใช้จ่ายกันบ้างแล้วหรือยังครับผมเนี่ยใช้เหมือนกันแต่ยังไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นี่เพิ่งได้ใช้เมื่อสักเนี่ยวัน2วันที่ผ่านมานี่เองนะครับไปซื้อข้าวไข่เจียวจานละ30บาทแต่ผมจ่ายไปแค่กี่บาทล่ะเหมือนจะ12บาทนะถ้าจำไม่ผิดนี่แหละคือหลายคนก็คิดเยอะว่าเออเรา60 40นี่มันคืออะไรตอนแรกๆนะครับจริงๆอ่ะพอเวลาเราสแกนไปแล้วอ่ะนะครับระบบก็จะคำนวณให้เองเลยนะครับเช่นข้าวจานละเท่าไหร่2จานสมมติ2จาน60บาทแล้วก็เขียนเราก็ใส่จำนวนเต็มไป60บาทปุ๊บเวลาไปสแกนระบบก็จะหักของเราไปแค่24บาทประมาณนั้นนะครับแล้วรัฐบาลก็จะช่วยเหลือเราใช่ไหมฮะ36บาทอันเนี้ยมันก็คือ60 40อันนี้คือคิดง่ายๆนะครับที่ผมเคยเจอก็เลยนำมาบอกได้เพราะฉะนั้นใครที่ได้รับสิทธิ์ก็ไปใช้สิทธิ์อย่าให้หมดคืออย่าให้เหลือเดือนนี้นะสมมติว่าวันที่30มิถุนายนแต่เงินคุณยังเหลืออยู่ใน 1,000 ก็จะไม่ทบให้ในเดือนหน้านะครับคุณผู้ฟังสิ่งที่สำคัญก็คืออย่าลืมเติมเงินเข้าไปใน G Wallet ของคุณด้วยถ้าคุณไม่เติมก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ในเรื่องของการใช้60 40ก็เหมือนกับคนละครึ่งนั่นแหละนะฮะแต่ว่าอันนี้คนละครึ่งมันดูยากไอ้มันดูง่ายก็คือ50 50ไปเลยแต่อันนี้มัน60 40ซึ่งพลัสกว่าเดิมนะครับคุณผู้ฟังส่วนใครที่จะใช้จ่ายกับร้านค้า delivery นะฮะอันนี้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยววันที่15มิถุนายนนี้เราได้ใช้กันแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังสัปดาห์หน้านะครับวันจันทร์ที่จะถึงนี้ไม่วันจันทร์ไม่ใช่จันทร์พรุ่งนี้นะจันทร์ที่15เราจะได้ใช้จ่ายกับ deliveryรอไปก่อนไม่ต้องรีบจ่ายนะครับแต่ว่าถ้าจะไปซื้อของไปสแกนที่ร้านค้าที่มีป้ายไทยช่วยไทยพลัสก็ไปสแกนก่อนได้อันนี้สูตร60 40ยังมีอยู่แน่นอนครับก็เป็นโครงการดีๆของรัฐบาลนะครับส่วนใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันตัวตนได้นะครับตั้งแต่วันที่4มิถุนาที่ผ่านมาจนถึง21มิถุนายนนะครับเพราะฉะนั้นก็ยืนยันตัวตนได้หลายช่องทางแอปเป๋าตังแอปทางรัฐธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอิสลามก็สามารถที่จะไปยืนยันตัวตนได้นะครับทั้งนี้ก็เพื่อที่จะ มีการไปสำรวจข้อมูลไปอัปเดตข้อมูลต่างๆที่อาจจะไม่ได้อัปเดตมาเป็นเวลาหลายปีแล้วสำหรับข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฝากด้วยส่วนคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ตอนนี้เงินเข้าทันทีนะครับในโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่ต้องไปลงทะเบียนก่อนหน้านี้แล้วคุณก็จะใช้ได้ทันทีเลยในการซื้อของนั่นเองครับ
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: โดนแฮ็กข้อมูลรั่วลิงก์ปลอม
3: ไม่อยากโดนหลอกแบบนี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยการไม่คลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จักไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวไม่ซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือให้รหัสผ่านที่คาดเดายากติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สำคัญต้องหมั่นอัปเดตและบอกต่อความรู้เกี่ยวกับกลลวงมิจฉาชีพอยู่เสมอ
2: มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันจากมิจฉาชีพออนไลน์ด้วยไซเบอร์วัคซีนกันเถอะค่ะ
4: เนี่ยเพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
5: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
4: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
5: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
4: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม 4 สุ่ม 5 อีกแล้ว

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเสียงจากคนตาบอดไทยสำหรับวันนี้แล้วนะครับขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการและขอบคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่สนับสนุนอนุเคราะห์เวลาให้เราได้มาจัดรายการโดยตลอดตั้งแต่2540กว่านู่นนะฮะจัดทาง AM 819มาโดยตลอดตอนนี้ช่วงนี้เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนถึงตอนนี้ก็มาทาง FM 92.5 และ AM 891 kHz ด้วยนะครับทั้งนี้ก็เพื่อที่จะได้นำเสนอเรื่องราวข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับคนพิการคนตาบอดให้ได้ฟังกันนะครับคุณผู้ฟังเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนมีการประชุมคณะกรรมการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาตินะครับโดยมีท่านรัฐมนตรียศชนันวงสวัสดิ์เป็นประธานในการประชุมนะครับท่านก็เป็นประธานคณะนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีเครือข่ายที่เป็นคนพิการนะครับเป็นผู้นำคนพิการองค์การคนพิการต่างๆเนี่ยเข้าร่วมประชุมกันแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมประชุมด้วยหลายเรื่องได้รับการปรับเพื่อพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้อยู่ดีมีสุขมากขึ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้องหลายส่วนงานไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หน่วยงานในสังกัดของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางกระทรวงมหาดไทยทางกรุงเทพมหานครและอีกหลายหน่วยงานครับที่จะร่วมกันในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการไทยให้ดีขึ้นนั่นเองรายละเอียดเป็นอย่างไรครับผมก็จะนำมาเรียนให้ทราบในโอกาสต่อไปสำหรับความคืบหน้านะครับในคณะอนุกรรมการชุดนี้นั่นเองครับวันนี้เวลาหมดครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังกลับมาพบกันใหม่กับเสียงจากคนตาบอดไทยสัปดาห์หน้าหลังข่าว15 นาฬิกาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมเดินทางติดตามนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมเดินทางติดตามนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการ
5: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดติดตามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสาธารณสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายนนี้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการพบหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามประธานสภาแห่งชาติเวียดนามและเขาเยี่ยมคารวะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามทั้งยังมีกำหนดพบปะภาคเอกชนไทยและเวียดนามเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นร่วมถึงมีกำหนดการเข้าร่วมและกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ภายใต้หัวข้อร่วมกันสร้างอนาคตที่มีสันติภาพความมั่งคั่งและการมีประชาชนเป็นศูนย์กลางหรือ Shaping Our Future Together Peace Prosperity People Centered ด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สถานีรถไฟตรังลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบระบบเครื่องกั้นทางรถไฟทุกจุดในความรับผิดชอบพร้อมยกระดับมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟในเขตกลางเมืองอย่างเข้มงวด
6: นายธีรยุทธ์รักห่วงนายสถานีรถไฟตรังเปิดเผยว่าสถานีรถไฟตรังได้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟในเขตกลางเมืองอย่างเข้มงวดโดยก่อนที่รถไฟจะถึงจุดตัดทางรถไฟจะมีระบบแจ้งเตือนไปยังพนักงานประจำเครื่องกั้นถนนล่วงหน้าเพื่อเตรียมดำเนินการลดไม้กั้นและอำนวยความปลอดภัยแก่ประชาชนโดยสาเหตุของอุบัติเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากผู้ขับขี่ไม่สังเกตป้ายเตือนและสัญญาณจราจรโดยก่อนถึงจุดตัดทางรถไฟจะมีป้ายเตือนระยะ300 เมตร 200 เมตรและ100 เมตร ตรรวมถึงป้ายกำหนดความเร็วเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนชะลอความเร็วและเตรียมหยุดรถอย่างปลอดภัยนอกจากนี้นายสถานีรถไฟตรังยังได้ลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบระบบเครื่องกั้นทางรถไฟทุกจุดในความรับผิดชอบของสถานีทั้งเครื่องกั้นแบบมีพนักงานควบคุมและเครื่องกั้นอัตโนมัติรวมประมาณ10จุดเพื่อตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ป้ายเตือนและเครื่องหมายจราจรต่างๆให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานและเพิ่มความปลอดภัยกับประชาชนสูงสุดพร้อมฝากเตือนไปยังประชาชนว่าเมื่อไม้กั้นทางรถไฟลดลงแล้วห้ามขับรถฝ่าผ่านโดยเด็ดขาดและควรปฏิบัติตามสัญญาณเตือนอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสประชุมติดตามขับเคลื่อนงานความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลครอบคลุม9ประเด็นสำคัญเพื่อยกระดับความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
7: พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลประจำวันที่ห้องประชุมสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2ภายใต้กรอบบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลโดยมีผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสและผู้เกี่ยวข้องพร้อมศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ13แห่งเข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นผ่านกลไกทีมจังหวัดโดยเน้นย้ำการดำเนินงานด้านยาเสพติดให้มีการซักถามขยายผลผู้เสพในทุกคดีเพื่อนำไปสู่การติดตามจับกุมผู้ค้าและผู้จำหน่ายอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันกรณีหนี้นอกระบบหากมีการร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอให้เร่งรายงานผลการดำเนินงานเช่นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพร้อมทั้งเร่งรัดการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านสีขาวและภารกิจด้านความมั่นคงอื่นๆให้ครอบคลุมทั้ง9ประเด็นสำคัญตามนโยบายรัฐบาลประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
8: ภัยเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาภัยมลพิษภัยธรรมชาติภัยจากอุบัติเหตุต่างๆไหนจะโรคภัยไข้เจ็บที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้นดีนะที่ทำประกันไว้อุ่นใจเสมอทุกเรื่องเกี่ยวกับประกันภัยให้คปภ.ดูแลปรึกษาตรวจสอบดำเนินการฟรีพร้อมคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้คุณด้วยความเป็นธรรมเชื่อถือได้โทรสายด่วนคปภ.1186หรือ www.oic.or.th คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
9: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
10: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
9: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
11: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
9: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
12: เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์

0: รอบรั้วกระบี
1: ่สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะตั้งแต่เวลา 16:10 นไปจนถึงเวลา 17:00 นกับข่าวสารที่เราจะนำมาพูดคุยผ่านทางรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์กันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะจังหวัดกระบี่ของเรายกระดับศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นโดยการจัดอบรมเข้มด้านการเงินและการบริหารงานบุคคลและกิจการสภาเสริมประสิทธิภาพการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่นายสวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด้านการเบิกจ่ายเงินการกิจการสภานะคะด้านบริหารงานบุคคลและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่3-5มิถุนายน2569ที่ผ่านมาที่โรงแรมกระบี่มอริไทม์พาร์คแอนด์สปารีสอร์ทนะคะอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่นให้สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยมีนายโกเมศปานมาประธานกรรมการชมรมปลัดและรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการโดยระบุว่าการจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในงานด้านการเบิกจ่ายเงินงานกิจการสภางานบริหารงานบุคคลตลอดจนบทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งกฎหมายและระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการท้องถิ่นในปัจจุบันเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและก็เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการก็ประกอบไปด้วยข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดกระบี่และก็จังหวัดต่างๆทั่วประเทศรวมกว่า100คนนะคะโดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เที่ยวชาญด้านการปกครองท้องถิ่นและการเงินการคลังได้แก่ดร.อุษณีทอยผู้ส่งคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนายสุเทพหนูรอดผู้แทนกรรมการกลางองค์การบริหารส่วนตำบลปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูนจังหวัดนครศรีธรรมราชมาร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้ทราบกันนะคะสำหรับการจัดอบรมดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระบบราชการและการเสริมสร้างธรรมาภิบาลภาครัฐที่มุ่งยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ทักษะและเข้าใจในกฎหมายระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการบริหารงานภาครัฐยุคใหม่อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการบริการประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะต่อมานะคะกระบี่ของเราได้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนบทเรียนการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนโดยบูรณาการความร่วมมือกันทุกภาคส่วนยกระดับมาตรฐานการช่วยเหลือในระดับพื้นที่ที่โรงแรมกระบี่รอยเจิ้นอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่นายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในพื้นที่ผ่านกลไกจังหวัดซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนราชนครินทร์กรมสุขภาพจิตโดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่4-5มิถุนายน2569ที่ผ่านมาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและปัจจัยความสำเร็จตลอดจนร่วมกันพัฒนาแนวทางการดำเนินงานที่มีมาตรฐานและสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่นางชดาพิมพ์เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ได้กล่าวว่าปัจจุบันปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นเป็นประเด็นที่สำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการเรียนรู้และศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตการดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนให้เข้าถึงบริการที่เหมาะสมทันเวลาและต่อเนื่องจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนนะคะทั้งทางด้านงานสาธารณสุขการศึกษาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคประชาสังคมและเครือข่ายในพื้นที่การดำเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับพระราชบัญญัติสุขภาพจิตพ.ศ. 2551และแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนอย่างบูรณาการพ.ศ. 2566ถึง2570ที่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตในระดับพื้นที่โดยใช้กลไกคณะกรรมการสุขภาพจิตจังหวัดเป็นศูนย์กลางในการกำหนดทิศทางประสานความร่วมมือติดตามผลการดำเนินงานและเชื่อมโยงการช่วยเหลือให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละจังหวัดนะคะสำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมก็ประกอบไปด้วยผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในจังหวัดกระบี่ทั้งด้านสาธารณสุขการศึกษาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระบวนการยุติธรรมและภาคประชาสังคมรวมทั้งสิ้น31คนโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีทรงคุณวุฒิและผู้ที่เชี่ยวชาญด้านระบบบริการสุขภาพจิตและสาธารณสุขนะคะประกอบไปด้วยนางธิดาจุรินทร์ที่ปรึกษากองบริหารระบบบริการสุขภาพจิตนางเดือนเพ็ญชานรงค์อดีตผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่3นางกนิกาหนูสอนอดีตผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่11และดร.นรกมลทองเปลี่ยนรองผู้อำนวยการสำนักอนามัยสุขภาพจิตจังหวัดกระบี่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในทุกมิติโดยเฉพาะด้านสุขภาพจิตซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การประชุมในครั้งนี้จึงนับเป็นอีกก้าวที่สำคัญในการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพจิตให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพและยั่งยืนอันจะนำไปสู่การสร้างสังคมที่เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในอนาคตต่อไปด้วยค่ะจังหวัดกระบี่ได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะคะที่บริเวณท่าเทียบเรือบ้านทุ่งครกหมู่ที่11ตำบลคลองพลอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่นายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัดและอำเภอข้าราชการจิตอาสาพระราชทาน904นักเรียนและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันประมาณ200คนโดยประธานในพิธีได้เปิดกลวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วได้กล่าวนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณเราทำความดีด้วยหัวใจพร้อมกัน3ครั้งจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเป็นกุ้งแชร์บ๊วยจำนวน 500,000 ตัวเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตลอดเป็นการเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนทางด้านเด็กชายเอยานน้ำขาวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านทุ่งครกได้กล่าวว่า วันนี้ตนเองและเพื่อนๆได้มาร่วมกิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำรู้สึกดีใจที่ได้มาร่วมกิจกรรมและพร้อมสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีและตอบแทนสังคมด้วยการเป็นเด็กดีเป็นคนดีค่ะกระบี่ประชุมคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเสริมความเข้มแข็งกิจการลูกเสือจังหวัดนะคะนายอังคูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้มอบหมายให้นายวิทิตเที่ยงไทยปลัดจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดกระบี่ณห้องประชุมเหลืองกระบี่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดกระบี่อันจะช่วยสนับสนุนและพัฒนากิจการลูกเสือของจังหวัดให้มีความเข้มแข็งและเกิดประโยชน์ต่อเยาวชนอย่างยั่งยืนต่อไปสำนักงานคลังจังหวัดกระบี่นะคะเปิดเผยเงินหมุนทั่วกระบี่57ล้านบาทจากโครงการไทยช่วยไทยพลัด3วันดันเศรษฐกิจท้องถิ่นคึกคักนะคะทางสำนักงานคลังจังหวัดกระบี่ได้รายงานการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัดซึ่งข้อมูลณวันที่3มิถุนายน2569ยอดใช้จ่ายสะสมของจังหวัดกระบี่รวมกัน57ล้าน30,000บาทนะคะแยกตามประเภทร้านค้าได้ดังนี้ค่ะร้านอาหารและเครื่องดื่ม16ล้าน250,000บาทร้านธงฟ้า24ล้าน310,000บาทนะคะร้านโอท็อป170,000บาทร้านค้าทั่วไปและอื่นๆ16ล้าน300,000บาทจำนวนร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการและร้านธงฟ้าที่ได้รับอนุมัตินะคะมีทั้งสิ้น 1,304 ร้านด้วยกันส่วนร้านโอท็อปที่ได้รับอนุมัตินะคะมีจำนวน51ร้านค่ะกิจการขนส่งสาธารณะและขนส่งมวลชนที่ได้รับอนุมัติ1กิจการนะคะรวมทั้งสิ้นเป็น 1,356 ร้านค้าหรือ1,356 กิจการด้วยกันสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติผ่านทางช่องทางทางรัฐนะคะร้านอาหารและเครื่องดื่ม365ร้านร้านโอท็อป1ร้านและร้านค้าทั่วไปอื่นๆอีก142ร้านรวมทั้งสิ้น508ร้านนะคะก็ถือว่ามีร้านค้าเข้าร่วมเป็นจำนวนมากซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้อย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับจังหวัดกระบี่ของเราเรียกว่าคึกคักทีเดียวนะคะเพราะว่ามีจำนวนที่ไปใช้จ่ายกันเพียง3วันค่ะมียอดใช้จ่ายสะสมถึง57ล้าน 30,000 บาททีเดียวนะคะแล้วก็คิดว่าตลอดโครงการนี้เรียกว่าเป็นการช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างมากแล้วก็เป็นการช่วยสนับสนุนร้านค้าให้ได้รับการขายสินค้าอย่างต่อเนื่องตลอด4เดือนนะคะในช่วงระยะเวลาที่ทางรัฐบาล

0: ทุกคนคงเคยได้ยินว่าข่าวลือมักมาก่อนข่าวจริงเสมอช่องทางสื่อออนไลน์คือเครื่องมือในการสื่อสารที่รวดเร็วและสะดวกสุดแค่กดแชร์กดส่งต่อก็สามารถกระจายข้อมูลออกไปเป็นวงกว้างแต่รู้หรือไม่ว่าถ้าข่าวหรือข้อมูลนั้นเป็นข่าวปลอมที่ทำให้ผู้อื่นหรือองค์กรใดเกิดความเสียหายสุดท้ายผู้แชร์จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและตกเป็นผู้ต้องหาในที่สุดเพราะฉะนั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: คุณยายครับนี่อายุเท่าไรแล้วครับแข็งแรงจัง
2: อายุ80แล้วค่ะ
1: ผมเห็นคุณยายชอบทำบุญตลอดเวลานุกเนื้อใบใจไม่เหมือนคนอายุ80คุณยายทำเปลือครับให้มีสุขภาพจิตดีดี
2: คือเราช่วยมาแล้วนะแต่ถึงป่อนี่ยัง80เร็วทั้งคันมันก็ต้องร่วงรวยเป็นธรรมดาถ้ายังมีชีวิตอยู่ทำดีทำบุญไปมีสองอย่างนี้ความดีกับความชั่วที่ผ่านตัว
1: สุขภาพจิตดีคือหัวใจของผู้สูงอายุสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: รอบวันทันเหตุการณ
4: ์คุณผู้ฟังคะในช่วงนี้ก็คงจะต้องมีการพูดคุยกันถึงเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันนะคะโดยรัฐบาลค่ะได้เน้นย้ำห้ามนำสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพัดไปแลกเป็นเงินสดเด็ดขาดนะคะเพราะว่ามีความผิดฐานช่อโกงจะมีโทษจำคุกสูงสุด3ปีปรับสูงสุด 60,000 บาทหรืออาจจะทั้งจำทั้งปรับได้โดยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลได้ออกมาเตือนร้านค้าและประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส64สิทธิ์ห้ามนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงพร้อมเน้นย้ำว่าการนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเป็นเงินสดเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์ของโครงการและผิดกฎหมายด้วยมีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกและผู้ใช้นะคะความผิดฐานช่อโกงเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา341รัฐบาลได้สั่งการให้ติดตามตรวจสอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างใกล้ชิดหากพบการกระทำผิดจริงจะระงับการใช้จ่ายเงินแก่ร้านค้าดังกล่าวพร้อมทั้งระงับไม่ให้เข้ารับสิทธิ์อื่นๆใน

โทรศัพท์นะคะ022739020ต่อ3697-3527ถ้าเป็นธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนะคะก็จะเป็นที่โทรศัพท์หมายเลข02111144ตลอด24ชั่วโมงหรือคุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรไปติดต่อไปได้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะโทรสายด่วน1559ตลอด24ชั่วโมงค่ะโดยนางสาวพลอยทะเลนะคะก็ได้กล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตความขัดแย้งในตะวันออกกลางและปัญหาพลังงานโดยมุ่งเน้นเพื่อจะบรรเทาภาระค่าครองชีพลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันรวมถึงประคับประคองเศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมกับการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศผ่านร้านค้าย่อยเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศโดยภาครัฐจะช่วยจ่ายให้สูงถึง 60% ส่วนประชาชนนะคะจ่ายเองเพียง 40% ก็ขอย้ำเตือนพี่น้องประชาชนว่าอย่าหลงเชื่อและแลกสิทธิ์เด็ดขาดเพราะจะเข้าข่ายความผิดฐานช่อโกงได้ค่ะครม.มีมติเห็นชอบเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายน2569นี้และจะประกาศผลภายในวันที่17กรกฎาคม2569และมีสิทธิ์ใช้ในวันที่1สิงหาคม2569ค่ะซึ่งทางด้านดร.เอกนิติทันประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยดำเนินโครงการดังกล่าวถือว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติตรงตามเป้าหมายอย่างแท้จริงให้ได้รับสิทธิสวัสดิการพื้นฐานของภาครัฐและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกทั้งนายรวรณแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนะคะก็ได้ขอให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันเข้าลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ใหม่โดยปรับเกณฑ์การลงทะเบียนเพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่โดยยกระดับการคัดกรองจากเดิมที่พิจารณาแบบรายครอบครัวเปลี่ยนมาเป็นพิจารณารายบุคคลเพื่อคัดกรองให้ความช่วยเหลือเข้าถึงกลุ่มผู้มีรายได้น้อยตัวจริงและอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมากที่สุดโดยมีรายละเอียดดังนี้นะคะคุณสมบัติของผู้ที่จะลงทะเบียนได้นะคะ 1. จะต้องมีสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้นะคะคือไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ไม่เป็นสามเณรนักพรตหรือนักบวชไม่เป็นผู้ต้องขังผู้ถูกกักขังหรือผู้ถูกกักกันนะคะบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐนักเรียนนักศึกษาอันนี้ก็ไม่เข้าข่ายนะคะข้าราชการพนักงานราชการหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพนักงานลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีผู้รับบำนาญเบี้ยหวัดหรือบำเหน็จรายเดือนจากภาครัฐผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทหรือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือถือครองตราสารหนี้ผู้มีกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญและชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไปผู้ที่ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ในฐานะบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตร3นะคะมีรายได้หรือมีการจ่ายเงินให้แก่บุคคลใดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี4. ไม่มีบัตรเครดิตนะคะแล้วก็5ไม่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทเกิน 100,000 บาท6ไม่มีเงินฝากฉลากรวมกันเกิน 100,000 บาทต่อปี7ไม่เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ดังต่อไปนี้ห้องชุดรวมกันทุกแห่งนะคะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรบ้านเดี่ยวบ้านทาวน์เฮาส์ห้องแถวหรือตึกแถวรวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่ไม่เกิน25ตารางวากรณีเป็นเกษตรกรนะคะที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน10ไร่
กรณีไม่ได้เป็นเกษตรกรมีที่ดินและที่อยู่

0: ัยรวมกันไม่เกิน1ไร่ 8. ไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือยานพาหนะอื่นยกเว้นรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุของกระบอกสูบไม่เกิน300ซีซีรถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถใช้งานเกษตรกรรมประเภทละไม่เกิน1คันโดยคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ทางกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาดำเนินการสำรวจผู้ที่มีคุณสมบัติและยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกหล่นผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิ์นะคะโดยทางกระทรวงมหาดไทยค่ะจะนำมาเพื่อตรวจสอบตามคุณสมบัติใหม่ขั้นตอนการดำเนินการผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันต้องทำการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการทุกรายโดยสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่4มิถุนายนไปจนถึงวันที่21มิถุนายน2569ผ่านทางช่องทางต่างๆนะคะได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือที่เครื่อง ATM ของบริษัทธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชน4หน่วยรับลงทะเบียนก็มีด้วยกัน5แห่งค่ะนั่นก็คือธนาคารกรุงไทยนะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทางกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาจะดำเนินการสำรวจผู้ตกหล่นตามฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อระบุสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.และลงทะเบียนข้อมูลผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงมหาดไทยโดยเจ้าหน้าที่ของทางกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาจะอำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนในพื้นที่โดยตรงการประกาศผลผู้ที่ลงทะเบียนนะคะก็จะประกาศผลในวันที่17กรกฎาคม2569ผ่านทางช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐหรือทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียน5แห่งพร้อมทั้งเปิดให้ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแต่ยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนเข้าไปยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ประกาศผลคือตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมนี้ผ่านทางช่องทางแอปพลิเคชันกระเป๋าตังแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะและหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งก็คือทางที่เราได้แจ้งไปนั่นก็คือธนาคารกรุงไทยจำกัดนะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและสามารถใช้สิทธิ์สวัสดิการได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติก็สามารถที่จะอุทธรณ์ผลการตรวจสอบผ่านทางช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐหรือทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและหน่วยที่รับลงทะเบียนได้5แห่งโดยสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้นะคะตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่31กรกฎาคม2569โดยจะต้องไปแก้ไขข้อมูลที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่หน่วยตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ได้รับแจ้งให้ครบทุกเกณฑ์ภายในวันที่16สิงหาคม2569และทางกระทรวงการคลังจะประกาศผลการอุทธรณ์ดังกล่าวในวันที่14กันยายน2569ซึ่งผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในรอบอุทธรณ์สามารถยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่มีการประกาศผลและสามารถไปใช้สิทธิ์สวัสดิการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปสำหรับการจัดสรรประชารัฐสวัสดิการสำหรับโครงการนะคะผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็ยืนยันตัวตนแล้วจะได้รับสวัสดิการต่างๆนะคะได้แก่วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรมจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและร้านอื่นๆตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือน2นะคะก็จะได้รับวงเงินส่วนลด ค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนดจำนวน80บาทต่อคนต่อ3เดือนนะคะ3ค่ะวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะจำนวน750บาทต่อคนต่อเดือนโดยสามารถใช้โดยสารได้กับระบบขนส่ง8ประเภทนะคะก็ได้แก่รถขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมกนะคะรถบริการขนส่งจำกัดหรือบขสรถไฟฟ้าบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BTS นะคะรถไฟฟ้ามหานครหรือ MTR และบริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อม3สนามบินจำกัด4รถไฟ5รถเอกชนร่วมขสมกรถเอกชนและส่วนราชการกรุงเทพมหานครนะคะ6รถเอกชนร่วมบขสและรถเอกชน7รถ2แถวรับจ้างและเรือโดยสารสาธารณะโดยไม่จำกัดวงเงินตามประเภทรถ4มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าอุดหนุนค่าไฟฟ้าจำนวน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกินวงเงินที่กำหนดผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะเป็นผู้ที่รับภาระค่าไฟทั้งหมดและ5มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปานะคะอุดหนุนค่าน้ำประปาจำนวน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะก็ยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน100บาทและต้องชำระส่วนเกิน100บาทด้วยตนเองแต่หากใช้น้ำประปาเกิน350บาทผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะจะต้องเป็นผู้ที่ชำระค่าน้ำประปาทั้งหมดนะคะนั่นก็เป็นส่วนที่ทางรัฐบาลได้ช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองค่ะค่ะต่อมาค่ะรัฐบาลนะคะได้ลุยสกัดเว็บพนันออนไลน์ก่อนเทศกาลบอลโลก2026เผย8เดือนปิดกั้นแล้วกว่า 600,000 URL นะคะเตือนอินฟูหยุดปักหมุดนะคะปั่นคอนเทนต์ชวนเล่นพนันสั่งการดำเนินโทษโดยเด็ดขาดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้แก้ไขปัญหาภัยความมั่นคงและภัยทางสังคมพร้อมสั่งการให้ยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์การปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ผิดกฎหมายโดยเฉพาะการปราบปรามและปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์แล้วก็ URL ที่เกี่ยวข้องนะคะนางสาวพลอยทะเลได้กล่าวว่ารัฐบาลโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE ได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจแล้วก็เว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มในปีงบประมาณ2569ในระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569รวมระยะเวลา8เดือนมีจำนวนที่ปิดนะคะ 673,699 รายการโดยแยกเป็นการปิดกั้นตามคำสั่งของศาลจำนวน 635,711 รายการและประสานงานแพลตฟอร์มทำการปิดกั้นประเภทหลอกลวงหรือว่าพนันออนไลน์จำนวน 37,982 รายการทั้งนี้เฉพาะเดือนพฤษภาคม2569สามารถปิดกั้น URL การพนันผิดกฎหมายได้ถึง78,796 รายการตามคำสั่งศาล 68,571 รายการและประสานกับแพลตฟอร์มนะคะทำการดำเนินการปิดไป 12,25 รายการด้วยกันค่ะซึ่งทางรัฐบาลนะคะก็ได้สั่งการไปยังกระทรวง DE ให้เฝ้าระวังและดำเนินการปิดกั้นยกระดับการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์อย่างเข้มข้น ดยเฉพาะในช่วงเทศกาลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่จะเริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้พร้อมทั้งสั่งการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เฝ้าระวังและป้องกันเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกอย่างเข้มข้นโดยการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยตรวจจับทำให้การสกัดกั้นทำได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นก็ขอเตือนพี่น้องประชาชนให้ระวังการเผยแพร่เนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลนะคะและโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะในกลุ่มเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันรวมทั้งการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการซึ่งอาจจะเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมายพระราชบัญญัติคอมมาตรา14และก็ย้ำเตือนไปยังอินฟลูเอนเซอร์นะคะที่ชักชวนเล่นการพนันออนไลน์ทุกรูปแบบอย่าปักตะกร้าหรือแปะลิงก์อย่าปั่นคอนเทนต์เชิญชวนจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดอีกด้วยนะคะซึ่งทางนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวเน้นย้ำในเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าทางรัฐบาลก็ได้เอาจริงเอาจังกับการที่จะปราบเว็บพนันออนไลน์ในช่วงเทศกาลบอลโลกนะคะหรือแม้แต่ช่วงทั่วๆไปนะคะก็จะดำเนินการปราบปรามอย่างเข้มข้นด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อย่าเข้าไปสร้างคอนเทนต์นะคะหรือว่าไปปักหมุดปักตะกร้าเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์เป็นอันขาดค่ะเพราะจะมีโทษทั้งจำคุกทั้งปรับหรืออาจจะทั้งจำทั้งปรับได้ค่ะค่ะคุณฟังค่ะแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์นะคะเราก็คงต้องขอลาจากคุณผู้ฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์ได้เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 16:10 น.ไปจนถึงเวลา 17:00 น.ค่ะสำหรับวันนี้ขอให้คุณผู้ฟังโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ
1: เราเชื่อว่าคนไทยยังรักกันแต่ด้วยสถานการณ์ต่างๆมันทำให้อะไรเปลี่ยนไปก็ตามแต่เรายังอยากเห็นรอยยิ้มของวันนั้นอีกครั้ง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสขณะนี้มียอดรวมกว่า 16,000 ล้านบาทแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสขณะนี้ยอดรวมกว่า 16,000 ล้านบาทโดยมีร้านค้าพร้อมใช้งานทะลุ1ล้านร้านค้าแล้ว
5: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ณวันที่7มิถุนายน2569เวลา 13:00 น.จากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,463 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 16,124 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 9,376 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนจ่ายเอง 6,747 ล้านบาทซึ่งมีจำนวนผู้ใช้จ่ายสำเร็จแล้วถึง 22,531,257 รายและมีผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทจำนวน 36,477 รายสำหรับภาคผู้ประกอบการมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานรวม1,548 ล้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าเดิม 868,082 ร้านและร้านค้าใหม่ 132,466 ร้านโดยมีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้วถึง 935,044 ร้านค้ายังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างรอกดยอมรับอีก 111,054 ร้านค้ารวมถึงร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบอีกจำนวน 3,572 ร้านค้าปฏิพลสถัพรมมารายงาน
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ปฏิเสธข้อกล่าวหาใช้ระบบ IO และระบบเส้นสายย้ำจุดยืนความโปร่งใสในการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานคร
6: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันถึงความโปร่งใสในการทำงานที่ผ่านมาโดยระบุว่าคะแนนนิยมจากผลสำรวจความคิดเห็นที่ออกมาดีอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นผลลัพธ์จากการทำงานหนักตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพร้อมกำชับทีมงานห้ามประมาทและเดินหน้าลงพื้นที่พบปะประชาชนอย่างเข้มข้นจนถึงวันเลือกตั้งกรณีข้อกล่าวหาต่างๆเช่นการใช้ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือ IO เพื่อตอบโต้ทางการเมืองนายชัชชาติปฏิเสธว่าไม่มีการทำ IO อย่างแน่นอนโดยทีมงานยึดหลักการสื่อสารข้อเท็จจริงอย่างสร้างสรรค์ไม่กล่าวร้ายคู่แข่งพร้อมมุ่งเน้นการนำเสนอผลงานและนโยบายเป็นสำคัญ ส่วนเรื่องระบอบอากงหรือการใช้เส้นสายในการโยกย้ายข้าราชการเป็นเพียงการสร้างวาทกรรมขึ้นมาโดยยืนยันว่าการแต่งตั้งข้าราชการที่ผ่านมาดำเนินการบนพื้นฐานของความสามารถความซื่อสัตย์สุจริตและความโปร่งใสเป็นหลักแม้กระบวนการคัดเลือกอาจทำให้เกิดความไม่พอใจแก่ผู้ที่ไม่รับตำแหน่งตามความคาดหวังแต่ตนยึดมั่นในหลักการเลือกคนมีคุณภาพเข้าสู่ระบบเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนเสมอมาฉนัญชิดาสังทองรายงาน
1: นายอนุชาบุรพชัยศรีนำทีมพรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่หาเสียงย่านบางรักบางคอแหลมชูแนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจพัฒนาความสะอาดส่งเสริมสตรีทฟู้ด
7: นายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและคณะผู้บริหารพรรคลงพื้นที่หาเสียงย่านบางรักและบางคอแหลมโดยนายอนุชาระบุว่าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจยังเป็นความท้าทายสำคัญของกรุงเทพมหานครจึงต้องเร่งยกระดับความสะดวกความสะอาดและการจัดการขยะในพื้นที่พร้อมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและย่านเศรษฐกิจสำคัญให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากขึ้นส่วนประเด็นการจัดระเบียบทางเท้าเห็นว่าควรสร้างความสมดุลระหว่างการสัญจรของประชาชนกับการประกอบอาชีพของผู้ค้าโดยเฉพาะพื้นที่สตรีทฟู้ดซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของกรุงเทพมหานครและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนขณะที่เรื่องการป้องกันการทุจริตนายอนุชาย้ำว่าหากได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะผลักดันระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนก่อนเดินหน้าหาเสียงต่อที่ตลาดริมคลองซอยเจริญกรุง103เขตบางคอแหลมวาสนาตระเกตรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ายเรื่องมาบอกเล่าเรื่องเก่าๆหลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร้อยเรื่องมาเล่า
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับร้อยเรื่องมาเล่ากลับมาพบกันเช่นเคยกับผมเอกพงษ์นพสกุลที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมสถานีเครือข่ายครับกฎแห่งกรรมของท่านทอเลียนพิบูลวันนี้มี2ตอนนะครับตอนแรกชื่อตอนว่านี่กรรมนี่เวรและอีกตอนชื่อตอนว่าเรื่องของกรรมทั้ง2ตอนนี้จะเป็นอย่างไรเราไปติดตามตอนแรกกันก่อนนะครับนี่กรรมนี่เวรครับ

ในโลกมนุษย์นี้ยังมีอะไรที่ลี้ลับมหัศจรรย์ที่เราไม่สามารถจะพิสูจน์ด้วยเหตุผลอีกมากมายยังมีที่ไม่เคยประสบด้วยตนเองมีจำนวนมากมายเมื่อมีผู้ประสบเหตุการณ์ก็ยากที่จะเล่าให้ฟังและอธิบายให้เข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งหมดข้อสงสัยแต่อย่างไรก็ดีเมื่อสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วข้าพเจ้าก็อยากจะบันทึกเขียนขึ้นและทำใจให้เป็นกลางไม่สนใจว่าท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วแต่ท่านจะใช้สติพิจารณาและพิสูจน์ด้วยปัญญาของท่านเองครั้งแรกท่านคงหัวเราะเยาะแต่ภายหลังท่านอาจหัวเราะไม่ออกเมื่อได้ประสบกับตัวของท่านเองดังที่เคยมีตัวอย่างมาแล้วมนุษย์เราทุกวันนี้ห่างไกลจากศีลธรรมเมามัวหลงไหลลืมตัวลืมความตายที่ทุกคนจะมีความตายรอคอยอยู่เบื้องหน้าพวกเราลืมตัวมักสร้างแต่กรรมทำแต่ชั่วอย่าลืมว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วจะตามสนองท่านวันหนึ่งข้างหน้าอย่าเชื่อมนุษย์ที่พูดง่ายอ้างเหตุผลปัจจุบันไม่พิสูจน์เพื่อเป็นที่น่าสงสัยทำลายหลักศีลธรรมความดีว่าบาปบุญไม่มีท่านพวกนี้บาปหนักถ่วงลงอเวจีจนไม่สามารถจะพ้นบาปโผล่ขึ้นมาเห็นแสงตะวันอีกต่อไปผู้สร้างกรรมทำชั่วยามจะตายก่อนวิญญาณจะออกจากร่างเวลานั้นจะรู้ว่าบาปบุญมีจริงหรือไม่ทุกวันนี้ไม่ว่าเราจะสร้างกรรมทำดีหรือก่อกรรมทำชั่วสร้างบุญหรือบาปสิ่งเหล่านี้ไม่ได้หายไปไหนได้เกิดขึ้นเป็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนับแต่โบราณตลอดมาถึงปัจจุบันนี้ที่ผ่านมาเป็นอดีตไปแล้วแต่กรรมดีกรรมชั่วนั้นไม่ได้ผ่านพ้นไปจะเป็นเงาบุญเงาบาปติดตามตลอดกาลสามารถจะสะสมเก็บไว้ในความรู้สึกอันลี้ลับเหมือนจารึกประวัติดีชั่วอยู่ในตัวเราอย่างละเอียดอ่อนความรู้สึกดีชั่วในชีวิตไม่ได้ลบล้างเลือนลางไปไหนเมื่อถึงเวลาก็จะแสดงออกมาสนองตนแน่นอนข้าพเจ้าได้เคยบันทึกเขียนเรื่องเช่นนี้หลายเรื่องที่ได้เกิดขึ้นแล้วหากท่านได้อ่านได้ฟังพิจารณาดูในเรื่องท่านผู้ให้แสงสว่างเป็นประวัติพระภิกษุเจ้าคุณพระยานรรัตนราชมานิตตอนหนึ่งท่านเจ้าคุณเมื่อครั้งยังอยู่ในวัยเด็กได้ติดตามคุณพ่อไปจังหวัดสุพรรณบุรีที่บ้านพักคุณพ่อท่านได้เลี้ยงลิงไว้ตัวหนึ่งเวลานั้นจะเรียกว่าเด็กชายตรึกหรือคุณตรึกท่านได้เอาโซ่ล่ามคอลิงไว้แล้วไปเที่ยวสนุกสนานตามภาษาเด็กปล่อยให้ห้อยโหนโยนตัวตามนิสัยธรรมชาติของลิงเมื่อกลับมาถึงบ้านปรากฏว่าลิงตัวนั้นถูกโซ่พันคอดิ้นไม่หลุดและถูกโซ่รัดคอเป็นแผลเวอะหวะแขวนคอหายใจไม่ออกตายอยู่กลางอากาศท่านเสียใจมากในการทำให้ลิงตัวนั้นตายท่านนึกว่ากรรมที่ท่านทำขึ้นในครั้งนั้นคงจะตามสนองท่านแม้ท่านเป็นพระปฏิบัติธรรมบริสุทธิ์ศีลสะอาดกรรมนั้นก็ยังติดตามทำให้ท่านเกิดเป็นฝีที่คอหมอตรวจพบว่าเป็นมะเร็งแต่ท่านก็หาได้เจ็บปวดอย่างบุคคลธรรมดาทั่วไปไม่ท่านสามารถจะแยกร่างกายกับจิตใจออกจากกันฉะนั้นความเจ็บปวดทุกทรมานทางร่างกายก็ไม่สามารถจะเข้าถึงความรู้สึกของท่านได้เมื่อข้าพเจ้านึกถึงท่านซึ่งต้องรับใช้กรรมแล้วแผลที่ท่านเป็นที่คอนั้นนายแพทย์ได้บอกว่าตามธรรมดาปกติจะเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสทนไม่ไหวแต่ท่านมีอาการปกติไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดทำให้นึกถึงเรื่องลิงข้าพเจ้าคิดจะเขียนก็ประจวบเหตุบังเอิญไปได้พบภาพของท่านโดยไม่ตั้งใจเป็นภาพสีมองเห็นแผลที่คอท่านกำลังคิดว่าควรจะลงภาพสีที่ชัดเจนนี้ดีหรือไม่เมื่อลงภาพจะได้ประโยชน์อย่างใดจะเสียหายหรือไม่พิจารณาแล้วเห็นหน้ากระดาษจำกัดหากต่อไปจะเขียนภายหลัง
จะนำลงเพื่อประโยชน์ในหลักธรรมผู้ไม่รู้ไม่เห็นจะได้เห็นในเรื่องนี้หากท่านจะแย้งว่าบางคนทำกรรมหนักกว่าท่านมากมายทำไมกรรมไม่ตามสนองข้าพเจ้าก็อยากจะพูดถึงความรู้สึกของตนเองว่าคนเหล่านั้นได้สร้างกรรมหนักเกินไปที่จะใช้หนี้กรรมอย่างธรรมดาได้เปรียบเหมือนผ้าขาวสะอาดหากมีเพียงจุดด่างนิดเดียวก็สามารถซักให้ขาวสะอาดได้อย่างเดิมหากว่าผ้าขาวได้ใช้จนสกปรกผ้าขาวกลายเป็นผ้าดำมอมแมมไปทั้งผืนถึงจะซักฟอกอย่างใดก็ไม่สะอาดขาวอย่างเดิมถ้าพูดถึงทางโลกก็เหมือนคนล้มละลายไม่มีทางใช้หนี้ได้อ่านและพิจารณาก็คิดว่าท่านต้องการเป็นตัวอย่างจึงให้กรรมได้ติดตามสนองท่านเมื่อจะพูดถึงความรู้สึกของข้าพเจ้าอาจผิดก็ได้ว่าท่านก็อยู่เหนือกรรมแล้วกรรมไม่สามารถจะส่งผลได้แต่ท่านก็ยินดีใช้หนี้กรรมเพื่อจะให้เห็นเป็นตัวอย่างแก่บุคคลรุ่นหลังจะได้พิจารณาในโลกมนุษย์ยังมีสิ่งลี้ลับมหัศจรรย์อีกมากมายที่เรายังไม่รู้ข้าพเจ้าอยากจะพูดย้ำอีกครั้งหนึ่งหากไม่ประสบกับตัวเราเองก็ไม่เชื่อเป็นธรรมดาความรู้สึกของข้าพเจ้าก็เหมือนกันเพราะหาเหตุผลพิสูจน์ไม่ได้เรารู้ตัวเองดีว่าเราไม่ได้งมงายและไม่ได้ว่าเป็นคนเชื่อง่ายๆทำให้คนหลอกลวงเราได้ยากฟังข่าวประวัติศาสตร์ซ้ำรอยจากหนังสือพิมพ์แล้วก็เศร้าใจที่มนุษย์จำพวกหนึ่งหลอกต้มมนุษย์เพราะมนุษย์ส่วนมากมีนิสัยโลภเป็นเจ้าเรือนเมื่อความโลภเกิดขึ้นที่ใดสติปัญญาทางหลักธรรมก็หายไปหลงลมนักต้มให้นำธนบัตรมาจะทำเพิ่มขึ้นอีก2เท่าเป็นธนบัตรแท้ของรัฐบาลใช้จ่ายได้ตามกฎหมายแล้วก็แสดงกลให้ดูนักโลภมากทั้งหลายพากันหลงเชื่อได้นำเอาธนบัตรมาให้ทำขาดสติขาดเหตุผลด้วยความโลภบังสติปัญญาหากว่าใช้สติคิดหาเหตุผลเพียงง่ายๆว่าถ้าเขาทำได้จริงแล้วเขาทำเสียเองไม่ดีหรือทำไมจึงต้องมาทำให้เราซึ่งไม่ใช่ญาติพี่น้องอะไรกับเขาทำไมหลงเชื่อในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ฉะนั้นพระท่านจึงสั่งสอนให้อย่าประมาทขาดสติถ้าเราไม่โลภเรื่องเช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นผู้มีสติย่อมไม่ประมาทรู้ทันมนุษย์หากินทางหลอกลวงเจ้าเล่ห์ประวัติศาสตร์ก็คงไม่ซ้ำรอยผู้อ่านแล้วคงไม่เกิดเป็นข่าวขึ้นอีกนี่เป็นเรื่องธรรมดาทั่วๆไปการหลอกลวงหลอกต้มมีหลายแบบต่างๆกันหากินในทางชั่วข้าพเจ้าอยากจะพูดถึงสิ่งลี้ลับที่เกิดขึ้นแล้วและได้มีผู้นำมาเล่าให้ฟังเมื่อข้าพเจ้าได้พิจารณาดูว่าควรหรือไม่ควรที่จะเขียนขึ้นรู้สึกว่าตัวเองจะติดนิสัยชอบคิดหาเหตุผลเพราะได้รับเรื่องราวจากท่านที่มีประสบการณ์ได้กรุณาส่งมามากจึงควรจะต้องพิจารณาเป็นเรื่องๆไปให้เข้ากับหลักกฎแห่งกรรมระบายออกมาบ้างข้าพเจ้าเห็นใจที่ท่านได้พยายามบันทึกเหตุการณ์หรือมาเล่าได้ใช้เวลาอันสูงค่ายิ่งสิ่งที่ได้รับการตอบแทนไม่ใช่เป็นวัตถุสิ่งนั้นสูงค่ากว่าสิ่งใดก็คือปีติทางใจและช่วยให้บางท่านหูตาสว่างขึ้นเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่เพราะในยุคนี้มนุษย์กำลังต้องการความช่วยเหลือทางใจอีกมากในยุควิทยาศาสตร์เจริญทำให้มนุษย์เกิดโลภเห็นแก่ตัวขาดความเมตตาปราณีต่างก็คอยหาทางเอารัดเอาเปรียบเบียดเบียนทั้งต่างก็ชิงกันอวดความดีเด่นของตัวอ้างความชั่วของผู้อื่นทุกคนนึกว่าเป็นคนฉลาดกว่าผู้อื่นเมื่อคิดแล้วก็เศร้าเพราะเป็นยุคชิงดีชิงเด่นหาความสามัคคีกันยากบ้านเมืองก็เดือดร้อนเพราะต่างก็ไม่มีใครนึกถึงผลของกรรมทำดีหรือชั่วกรรมย่อมตามสนองยังเมามัวลืมตัวลืมตนพิจารณาแล้วก็เศร้าทั้งที่บ้านเมืองเราอยู่ในยามวิกฤตพวกผู้นำชั้นปัญญาชนยังมัววิวาท
คอยชิงอำนาจคิดว่าการทำเช่นนี้บางคนก็ทำเพื่อชาติบางคนก็ทำเพื่อตัวเองไม่สนใจว่าใครจะมีความเดือดร้อนในยุคนี้หากไม่เห็นแก่ตัวแล้วควรหันหน้าเข้าหากันเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อช่วยกันกำจัดพวกขายชาติยุยงให้เกิดความแตกแยกเหมือนครั้งค่ายบางระจันต้องถูกทำลายลงด้วยมนุษย์ขายชาติดังพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้ทรงเล่าถึงการที่กรุงศรีอยุธยาพ่ายแพ้แก่ข้าศึกก็เพราะขาดความสามัคคีกันมีแต่พวกเห็นแก่ตัวไม่สนใจอะไรใครจะฉิบหายทำลายได้ทุกอย่างขอแต่ตัวเขาเองได้รับความสุขความสบายเท่านั้นแม้แต่พ่อแม่ก็ยังสามารถจะสังหารได้เพื่อตัวเองเหตุการณ์จะดึงดูดเอาตนเข้าไปรับความทุกข์หนักยิ่งแทนที่จะได้รับความสุขตามที่ตนคิดกรรมที่ตนสร้างไว้หนีไม่พ้นข้าพเจ้าตั้งใจจะเริ่มพูดต่อเรื่องอรหอยเพื่อชี้ให้เห็นกรรมเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วแต่ก็ออกนอกเรื่องนอกทางไปนานเมื่อได้หยิบปากกาลงกระดาษแล้วมือก็ขีดเขียนไปตามอารมณ์ภายในออกมาอย่างไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อนเมื่อรู้สึกจึงได้เขียนเข้าเรื่องที่ตั้งใจเดิมขอให้ท่านได้อ่านได้ฟังแล้วพิจารณาด้วยสติและปัญญาของท่านเรื่องมีว่าเมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่12เดือนมกราคมพุทธศักราช2518ได้มีแม่ชีนายนามาหาข้าพเจ้าที่บ้านพร้อมด้วยเพื่อนชีและหนูอีทแม่ชีผู้นี้อดีตเป็นพนักงานธนาคารแห่งหนึ่งที่สละทางโลกเข้าไปสู่ทางธรรมด้วยจิตใจศรัทธาเลื่อมใสในรสพระธรรมทางพุทธศาสนาข้าพเจ้าเคยเขียนไว้ในเรื่องเกือบจะสายเรื่องต้นๆในชุดกฎแห่งกรรมมาแล้วเมื่อได้สนทนากันแล้วแม่ชีนายนาก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่ตำบลโกรกพระจังหวัดนครสวรรค์ครั้งที่แม่ชีขึ้นไปที่ตำบล นั้นเมื่อปลายปี2517ได้นำเรื่องชีวิตจริงที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วมาเล่าให้ฟังว่าเมื่อได้ไปจาริกแสวงบุญที่พักอยู่ที่ตำบลโกรกพระจังหวัดนครสวรรค์ได้มีผู้ที่สนใจในพระพุทธศาสนามาถามเรื่องหลักธรรมและแม่ชีก็ได้ชี้แจงให้ความรู้เท่าที่จะอธิบายได้เพื่อให้เข้าใจในเหตุผลจนเป็นที่พอใจและได้มีชายผู้หนึ่งได้ถามเรื่องในทางธรรมะเมื่อได้รับตอบอธิบายจนเป็นที่เข้าใจแล้วชายผู้นั้นจึงได้เล่าให้แม่ชีนายนาฟังว่าเมื่อก่อนนี้ผมเองเป็นคนเสเพลไม่เอาทานไม่สนใจในเรื่องกรรมเวรบาปบุญผมไม่เชื่อในเรื่องสวรรค์ไม่เคยสนใจคิดว่าเป็นเรื่องงมงายเพ้อฝันเหมือนเป็นคนไม่มีศาสนาเพราะไม่เชื่ออะไรนอกจากผมไม่เชื่อแล้วยังเที่ยวบอกไม่ให้คนอื่นเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับตายแล้วต้องไปรับใช้หนี้กรรมตามสนองในนรกหรือสวรรค์อย่าเชื่อไม่เป็นความจริงแต่ต่อมาไม่นานผมได้ประสบเหตุการณ์ที่ประหลาดมหัศจรรย์ไม่นึกฝันว่าจะเป็นเรื่องจริงไปได้แต่ก็ได้เกิดขึ้นแล้วเหตุการณ์ได้ประสบมาด้วยตนเองในระยะผ่านมาได้เพียง2ปีกว่าทำให้ผมที่เคยเข้าใจผิดมาแต่เดิมนั้นได้มาประสบเหตุการณ์กับตัวเองซึ่งไม่เคยนึกว่าในโลกนี้จะมีสิ่งลี้ลับที่มนุษย์ยังไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นและคิดว่าเรื่องมหัศจรรย์เช่นนี้ยังมีอีกมากก็คือเมื่อผมได้พบครั้งแรกเป็นเรื่องยายของเพื่อนผมคนหนึ่งแกเป็นคนเหนียวแน่นมัธยัสถ์มากเมื่อแกมีเวลาก็มักจะไปหาหอยตามท้องนานำมาขายตลาดรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แกชอบปฏิบัติมานานต่อมาแกป่วยมีอาการหนักพวกลูกหลานก็ไปเฝ้าไข้ผมเองก็อยู่ในที่นั้นตลอดเวลาเพราะเป็นยายของเพื่อนรักก็นับถือเหมือนยายของผมเช่นกันบางคนเห็นแกมีอาการเพียบหนักแล้วคงมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานก็ให้หลานชายเข้าไปบอกทางเมื่อหลานชายเข้าไปกระซิบที่หูว่ายายนึกถึงพระอรหันต์นะยายสงบใจนึกแต่พระอรหันต์นะ
คนป่วยได้ยินเสียงหลานกระซิบที่หูก็พูดตามว่าอรหอยไม่สามารถจะพูดคำว่าพระอรหันต์ได้แม้พวกญาติจะได้ช่วยกันพยายามให้แกพูดท่องอรหันต์ให้ขึ้นใจจิตจะได้สงบไม่วอกแวกไปทางอื่นแต่แกไม่สามารถพูดคำว่าอรหันต์ออกมาได้จะเป็นกรรมใดก็ไม่ทราบจึงทำให้แกท่องบ่นแต่อรหอยตลอดเวลาเหมือนจิตใจคนป่วยจดจ่อนึกถึงแต่เรื่องหอยกรรมชั่วจะส่งผลก่อนจะไปจากโลกต่อมายายท่องบ่นแต่อรหอยจนหมดลมเมื่อลูกหลานได้จัดงานศพเป็นที่เรียบร้อยผ่านไปเป็นเวลานานพอสมควรจากนั้นต่อมาก็มีหอยตัวหนึ่งโตผิดกว่าหอยธรรมดาได้คลานต้วมเตี้ยมไปมาอยู่หน้าบ้านไม่ยอมไปไหนหลานชายเห็นหอยตัวนี้ผิดสังเกตกว่าหอยธรรมดาเพราะไม่ยอมคลานไปที่อื่นเมื่อนึกถึงยายก่อนจะตายได้บอกทางให้นึกถึงพระอรหันต์เท่าไหร่ก็พูดแต่อรหอยจึงคิดว่าอาจจะเป็นยายมาเกิดเป็นหอยก็ได้จึงจับหอยตัวนั้นขึ้นไปบนบ้านใส่ถังไว้รุ่งเช้าปรากฏว่าหอยตัวนั้นหายไปจากถังหลานก็ได้พยายามค้นหาว่าหอยตัวนั้นไปอยู่ที่ไหนแต่แล้วก็ไปเห็นรอยคราบเมื่อแข้งของหอยเป็นทางเดินผ่านไปก็ค่อยๆพิจารณาติดตามดูรอยคราบที่หอยได้ไต่แต่ก็แปลกใจเพราะทางเดินผ่านไปของหอยได้ไต่ขึ้นไปตามเสาที่ติดเพดานแล้วรอยคราบเมือกก็ไปหยุดเพียงสุดเสาเมื่อสุดทางรอยคราบของหอยหลานชายได้พิจารณาดูก็เห็นรอยเป็นที่น่าสงสัยเป็นรอยไม้กระดานปะเอาไว้จึงงัดเอากระดานออกดูก็ปรากฏว่าเป็นโพรงข้างในใช้เป็นที่เก็บซ่อนของได้ดีปรากฏว่าในโพรงนั้นมีเงินทองรูปพรรณแหวนและสายสร้อยอยู่ภายในทุกคนรู้เรื่องนี้ก็พากันคิดถึงกรรมบุญบาปจิตของยายผูกพันอยู่กับสมบัติและหอยที่เคยจับขายเมื่อหลานชายได้ทรัพย์สินของยายที่ซ่อนไว้แล้วก็สร้างบุญสร้างกุศลอุทิศส่วนกุศลนั้นไปให้ยายผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินซึ่งตลอดเวลาเป็นคนกระเม็ดกระแมตลอดชีวิตของยายไม่ยอมใช้จ่ายอะไรมากยอมอยู่อย่างคนยากจนชายผู้นั้นเล่าให้แม่ชีนายนาฟังแล้วยังบอกว่าแต่นั้นมาผมก็เชื่อว่ากรรมนั้นมีจริงและพลอยเชื่อว่าสวรรค์นรกนั้นต้องมีจริงแน่ไม่สงสัยแล้วและบัดนี้ผมก็ได้สนใจศึกษาธรรมะแล้วทำให้จิตใจสบายขึ้นมากผมหยุดดื่มเหล้าหยุดเสพเพลผิดกับเมื่อไม่เคยเชื่ออะไรเลยก่อนนั้นผมมีอารมณ์ร้อนรุนแรงใครพูดไม่ถูกหูก็มีเรื่องผมรู้ว่าจิตใจไม่สงบมีความเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาบัดนี้ผมเข้าหาธรรมะจิตสงบสบายแล้วคงมีคนไม่น้อยที่รู้จักผมสงสัยว่ากลับใจได้อย่างไรเมื่อข้าพเจ้าได้ฟังแม่ชีนายนาเล่าเรื่องชายผู้กลับใจเพราะประสบการณ์ให้ฟังก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องแปลกมหัศจรรย์เรื่องหนึ่งจึงคิดว่าเกิดขึ้นในระยะไม่นานมานี้พอจะยังหาผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นพยานหลักฐานได้จึงขอขอบคุณแม่ชีนายนาซึ่งได้นำเรื่องที่มีประโยชน์ที่เกิดขึ้นไม่นานออกเผยแพร่ต่อสังคมต่อไปนับว่าได้สร้างกุศลเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องโบราณปัจจุบันนี้ยังมีพยานหลักฐานพอจะพิสูจน์ได้

ที่จบไปนั้นคือนี่กรรมนี่เวรของท่านทอเรียนพิบูลในหนังสือกฎแห่งกรรมนะครับคุณชัยศิลป์คนคล่องเป็นผู้นำเสนออีกตอนชื่อตอนว่าเรื่องของกรรมไปติดตามรับฟังกันต่อครับ

ครั้งเมื่อข้าพเจ้ายังอยู่ในวัยเด็กได้ยินได้ฟังผู้ใหญ่พูดกันเสมอถึงคำว่ากรรมเช่นสมัยก่อนเมื่อทราบว่าคนที่รู้จักชอบพอกันเป็นฝีในท้องหรือวัณโรคผู้ใหญ่มักจะพูดว่ากรรมของเขาหรือพวกลูกหลานไปติดฝิ่นหรือยาเสพติดเช่นกัญชาจนเสียผู้เสียคนผู้ใหญ่ก็มักจะชอบพูดกันกรรมของมันถ้ามีลูกหลานไปทำผิดมีผู้มาบอกญาติผู้ใหญ่มักจะโวยวายโทษว่ากรรมแล้วกรรมแล้วและได้ยินเรื่องกรรมเสมอตลอดมาจนชินหูทำให้ข้าพเจ้ารู้จักคำว่ากรรมเป็นเรื่องที่ชั่วร้ายเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเมื่อพูดถึงคำว่ากรรมคนส่วนมากมักจะเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นเสนียดจันไรเป็นของชั่วช้ามีแต่โทษไม่มีอะไรให้คุณคิดว่าทั้งในอดีตและปัจจุบันนี้มีผู้ที่เข้าใจว่าชั่วร้ายยังมีไม่น้อยเพราะมีอะไรไม่ดีขึ้นก็มักจะโทษกรรมแต่เมื่อข้าพเจ้าได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังและได้พิจารณาหาเหตุผลมีความรู้สึกว่ากรรมนั้นเป็นคำกลางๆเพราะหมายถึงการกระทำหรือทำไม่ใช่เป็นคำชั่วร้ายอย่างที่เข้าใจนอกจากจะมีคำนำหน้าหรือพ่วงหลังเช่นผู้สร้างความดีมีจิตใจเมตตาปรานีทำบุญให้ทานปฏิบัติตนอยู่ในศีล5ก็เรียกว่ากุศลกรรมหมายถึงผู้สร้างความดีเป็นบารมีหากผู้สร้างความชั่วเช่นฆ่าสัตว์หรือฆ่าตัวเองก็ดีหรือเป็นโจรผู้ร้ายลักขโมยหรือชอบเป็นชู้กับเมียของผู้อื่นที่เจ้าของหวงเจ้าของรักหรือพูดจาส่อเสียดยุยงในเรื่องไม่จริงให้คนแตกสามัคคีเกิดความเสียหายหรือเมาสุราอารวาสก่อกวนให้สังคมเดือดร้อนสิ่งเหล่านี้ผิดในศีล5ข้อเป็นการผิดในศีลธรรมก็เรียกว่าอกุศลกรรมฉะนั้นเราได้พิจารณาคำว่ากรรมก็หมายถึงเพียงการกระทำหรือทำหากเราทำความดีก็เรียกว่ากรรมดีหากเราทำความชั่วก็เรียกว่ากรรมชั่วเพียงตัวอย่างนี้ก็จะเห็นได้ว่าคำว่ากรรมนั้น

ก็จะตามสนองไม่ช้าก็เร็วไม่มีใครหนีพ้นฉะนั้นกรรมนี้จึงใช้แต่บางกรณีเท่านั้นเป็นความรู้สึกในเรื่องกรรมเช่นนี้จะผิดหรือถูกนั้นข้าพเจ้าต้องขออภัยด้วยหากว่าไม่ตรงกับความรู้สึกของท่านผู้ใดในเรื่องกรรมดีกรรมชั่วข้าพเจ้าได้ประสบด้วยตนเองมาแล้วและประสบกับผู้อื่นที่เชื่อถือได้ทั้งได้เคยเขียนและยังไม่เคยเขียนข้าพเจ้าจึงขอรวมทั้งกรรมดีและกรรมชั่วไว้ในที่นี้เพื่อท่านจะได้ใช้ปัญญาพิจารณาดูเรื่องที่เกิดขึ้นในยุคนี้แล้วบ่ายวันหนึ่งข้าพเจ้านั่งเขียนหนังสือเพลินอยู่ในที่ทำงานบังเอิญยังไม่กลับบ้านตามปกติข้าพเจ้ากลับบ้านตอนบ่ายเมื่อเงยหน้าขึ้นก็มองเห็นท่านผู้หนึ่งเดินเข้ามาในที่ทำงานและเดินตรงมาหาข้าพเจ้าเมื่อเห็นหน้าคลับคล้ายคลับคลาว่าเคยรู้จักมาก่อนเมื่อข้าพเจ้าได้เชิญให้นั่งเรียบร้อยท่านผู้นั้นเห็นข้าพเจ้างงอยู่ก็ถามขึ้นว่าจำผมได้ไหมข้าพเจ้าก็ตอบอ้อมแอมไปว่าจำได้แต่นึกชื่อไม่ออกท่านผู้นั้นก็หัวเราะและพูดว่าผมชื่อยังไงล่ะจำได้ไหมข้าพเจ้าก็สะดุ้งขึ้นมาทันทีแล้วพูดออกมาลอยๆว่าคุณจริงหรือข้าพเจ้าพูดด้วยความไม่แน่ใจเพราะชื่อนี้กับข้าพเจ้าคุ้นเคยกันมาแต่เด็กๆและเราเคยร่วมเรียนโรงเรียนเดียวกันมาครั้งหลังท่านผู้นี้นอนป่วยอยู่โรงพยาบาลข้าพเจ้าไปเยี่ยมหลายครั้งเห็นมีอาการหอบรูปร่างผอมแก้มตอบอาหารกินไม่ได้ต้องให้น้ำเกลือต่อมาครั้งหลังเห็นมีอาการหอบหนักหอบถี่ต้องใช้ออกซิเจนช่วยหายใจข้าพเจ้าเห็นแล้วก็เศร้าใจหมอเห็นว่าถ้าปล่อยให้คนมาเยี่ยมไข้กันมากคนนั้นย่อมจะทำให้คนไข้ขาดการพักผ่อนอาการอาจทรุดหนักลงได้เพราะต้องพูดต้องตอบคำถามทั้งที่ร่างกายอ่อนเพลียต้องการพักผ่อนคนเยี่ยมส่วนมากไม่ได้นึกถึงข้อนี้เมื่อทราบว่าหมอห้ามเยี่ยมก็คิดว่าอาการไม่น้อยเมื่อข้าพเจ้าไปเยี่ยมเห็นอาการครั้งหลังก่อนหมอห้ามเยี่ยมก็เห็นอาการหนักอย่างน่าเศร้าใจแม้ข้าพเจ้าไม่ได้เยี่ยมแต่จิตใจก็ระลึกถึงภาวนาอยากให้หายเพราะเพื่อนรุ่นเก่าๆนับวันจะน้อยลงบัดนี้มีท่านผู้หนึ่งมีสภาพที่ปกติแข็งแรงไม่ผอมแห้งตรงข้ามกับเพื่อนที่ข้าพเจ้าเคยไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลครั้งหลังซึ่งยังเข้าใจว่านอนป่วยอยู่โรงพยาบาลฉะนั้นข้าพเจ้าจึงงงเพราะไม่ได้นึกฝันว่าจะได้พบจึงคิดข้ามเลยไปไม่ได้แต่เมื่อได้ทราบว่าท่านได้หายป่วยเป็นปกติแล้วก็มีความปีติยินดีเมื่อเข้าใจกันดีแล้วท่านผู้นั้นก็หัวเราะแล้วพูดว่าผมอยากจะมาเล่าเหตุการณ์ที่ผมหายป่วยเป็นเรื่องพิสดารให้คุณฟังตอนอยู่โรงพยาบาลเมื่อคุณไปเยี่ยมนั้นเป็นเวลาผมอาการหนักมากมีแต่ทรงกับทรุดผมต้องนั่งหลังโกงอ้าปากหอบจะนอนก็ไม่ได้แน่นหน้าอกหายใจไม่ออกนั่งทรมานเอามือสองข้างกดยันทางไว้ข้างหน้านั่งหลังงอเป็นกุ้งหอบฮักฮักปะงกหัวขึ้นลงขณะที่หายใจเข้าออกน้ำมูกน้ำลายไหลออกจากปากจมูกเหนื่อยแทบจะขาดใจทำให้ผมนึกถึงตัวว่าบาปกรรมอันใดที่ผมได้ทำไว้นะถึงต้องได้รับทุกข์ทรมานอย่างสาหัสเช่นนี้ผมไม่เคยสร้างกรรมชั่วเลยเมื่อเห็นสภาพตัวเองเวลานั้นผมหมดอะไรในชีวิตนึกอิจฉาคนที่ไม่ป่วยไข้กินอะไรก็กินได้ไปเที่ยวไหนเที่ยวได้ส่วนผมต้องทรมานอยู่ในโรงพยาบาลกินก็ไม่ได้ไปก็ไปไม่ได้เป็นแรมปีทรมานทั้งร่างกายและจิตใจแต่แล้วเห็นจะหมดเวรทำให้ผมเกิดระลึกนึกถึงหมาตัวหนึ่งได้ว่าเวลานี้ผมมีสภาพเหมือนหมาตัวนั้น

0: มีหมาตัวหนึ่งเรียกชื่อมันว่าไอ้หมีมันเป็นหมาดำปลอดตลอดทั้งลิ้นก็ดำมันเคยตบงูเล่นได้ไม่กลัวความจริงผมก็รักไอ้หมีมากมันประจบก็เก่งเราอยู่สวนก็จำเป็นต้องมีหมาดุดุเพื่อไว้เฝ้าสวนและเฝ้าผลไม้ในสวนผมจำได้ว่าครั้งนั้นเป็นฤดูทุเรียนและส้มตอนเย็นเราจึงตัดทุเรียนส้มและผลไม้อื่นที่มีในสวนมาไว้ในบ้านตอนเช้ามืดก็จะมีคนมาขนไปใส่รถนำไปขายเชิงสะพานเหล็กริมคลองมหาพฤทธารามมีคนมารับเอาไปเป็นประจำทุกเช้าแต่เช้าวันหนึ่งคนที่มากำลังก้มลงหยิบตะกร้าใส่ผลไม้เจ้าหมีเกิดคะนองอย่างไรไม่รู้มันกระโดดเข้ากัดหัวไหล่ทั้งที่ผู้นั้นเคยมาเอาของยกขึ้นรถเป็นประจำทุกเช้าทำให้ผมโมโหโกรธมากที่มันไม่รู้จักจำคนไปกัดเขาไม่รู้จักคุ้นบ้างเลยผมเลยจับปลอกคอลากตัวมันลงมาที่คลองข้างสวนจับหัวมันกดลงไปใต้น้ำสักพักหนึ่งทำโทษเพื่อจะให้มันรู้จะได้เข็ดทีหลังจะได้ไม่ไปกัดคนที่เข้ามาในบ้านเพื่อนำผลไม้ขึ้นรถไปขายผมทำเพื่อสั่งสอนให้มันรู้เท่านั้นไม่ได้ตั้งใจที่จะลงโทษมันรุนแรงเกินไปหรอกมันพยายามดิ้นรนทุรนทุรายตะเกียกตะกายหนีพักหนึ่งผมก็ดึงหัวมันขึ้นพ้นน้ำปล่อยมันลงที่พื้นดินเห็นมันอ้าปากหอบซี่โครงบานพองขึ้นยุบลงมันยังอุตส่าห์นั่งทางขาหัวสั่นน้ำลายไหลทางจมูกย้อยลงบนพื้นดินเหลือบตาขึ้นมองดูผมเห็นแล้วผมก็นึกสงสารขึ้นมาคิดว่าเราไม่ควรมือหนักกดน้ำมันนานเกินไปจนมีอาการเช่นนี้ถ้าช้ามันคงขาดใจตายคิดว่ามันนั่งทางขาหอบได้มันคงไม่ตายไม่ช้ามันคงหายแล้วผมก็ไปทำงานอื่นไม่อยากเห็นสภาพที่น่าสงสารให้เวลามันพักผ่อนเท่านั้นก็จะช่วยให้มันหายเป็นปกติได้ตอนเย็นผมกลับไปดูมันในสวนอีกคราวนี้มันหายจริงๆมันหายไปทั้งตัวไม่รู้ว่าไอ้หมีมันหายแล้วมันหนีไปไหนค้นหาเท่าไหร่ก็ไม่เห็นพยายามตามหาเท่าไหร่ก็ไม่เห็นบัดนี้นับสิบปีผ่านมาแล้วมาคราวนี้ผมหอบพิจารณาดูตัวเองแล้วมีสภาพเหมือนไอ้หมีหมาของผมที่ถูกกดน้ำเมื่อดึงหัวขึ้นมาพ้นน้ำกิริยาท่าทางเหมือนผิดแต่ว่าผมเป็นคนมันเป็นหมาผมก็นึกได้ว่ากรรมชั่วที่ทำกับไอ้หมีได้ตามสนองถึงผมแล้วผมนั่งยันมือสองข้างหอบน้ำมูกน้ำลายไหลมันเป็นท่าทางของไอ้หมีตอนมันเหลือบตาขึ้นดูผมเหมือนมันจะแค้นผมจึงแน่ใจว่าอกุศลกรรมที่ทำกับไอ้หมีแน่ไม่มีข้อสงสัยผมจึงได้ตั้งสติตั้งใจทั้งกำลังป่วยหนักอธิษฐานในใจว่าไอ้หมีเอ๋ยถ้าเจ้ายังมีชีวิตอยู่ข้าขอโทษที่ทำรุนแรงกับเองครั้งนั้นโดยไม่ได้เจตนาอย่าจองเวรจองกรรมกับข้าเลยถ้าเองตายไปแล้วข้าก็ขอทำบุญสร้างกุศลอุทิศไปให้เองขอให้มีความสุขสัญชาติของเองก็เป็นที่รู้กันดีว่ามีความกตัญญูจงอย่าก่อกรรมจองเวรเลยข้าไม่ได้ตั้งใจจะทำกับเองรุนแรงถึงเพียงนั้นถ้าเองยังไม่ตายมีชีวิตอยู่แห่งใดก็ขอจงอโหสิกรรมให้ข้าเถิดขออย่าให้โรคนี้มันทรมานข้าต่อไปเลยข้าขอรับผิดและขอขมาเองด้วยอธิษฐานจิตเท่าที่ผมนึกได้ในเวลานั้นแล้วผมก็แผ่ส่วนกุศลแผ่เมตตาให้ว่าบุญกุศลใดที่ผมได้สร้างไว้ขออุทิศส่วนกุศลนั้นให้ไอ้หมีหมาที่ผมเลี้ยงแต่ก่อนจงมารับบุญกุศลในบัดนี้ด้วยต่อมาอาการของผมก็ค่อยทุเลาขึ้นนับว่ามหัศจรรย์มันเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนับแต่วันที่ผมได้อธิษฐานจิตแผ่ส่วนกุศล แผ่เมตตาจิตถึงเจ้าหมีต่อมาอาการของผมก็ดีขึ้นตามลำดับผมไม่ต้องทนทุกข์ทรมานเมื่อผมหายจึงได้ทำบุญแผ่ส่วนกุศลไปให้อีกและจึงได้มาหาคุณทำให้คุณงงและแปลกใจคงไม่นึกว่าเป็นผมข้าพเจ้าได้ฟังเรื่องแปลกๆก็อดคิดไม่ได้ว่านี่คือผลแห่งกรรมแต่เป็นอกุศลกรรมจึงเกิดผลร้ายตามสนองข้าพเจ้าได้เขียนขึ้นตามคำบอกเล่าที่ได้สนทนามาแล้วบัดนี้ท่านผู้นี้ได้หายจากอาการไข้ที่ทรมานและได้มานั่งเล่าเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดให้ข้าพเจ้าฟังรู้ว่าท่านนี้เคยสร้างกุศลไว้มากเท่าที่ข้าพเจ้าทราบมีไม่น้อยและที่ข้าพเจ้าไม่ทราบก็มีอีกมากบริจาคเป็นทุนให้ทางโรงเรียนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนและสมทบเงินสร้างโรงเรียนบริจาคเงินบำรุงโรงพยาบาลเป็นต้นนับว่าเป็นกรรมดีทราบว่านอกจากนั้นก็ยังเป็นหมอดูหรือผูกดวงทำนายโชคชะตาอย่างแม่นยำโดยไม่ต้องการค่าตอบแทนเมื่อครั้งป่วยอยู่โรงพยาบาลก็ยังมีผู้สนใจไปเยี่ยมเยี่ยมมองๆคอยหาโอกาสที่จะไปขอให้ดูโชคชะตาทั้งที่หมอห้ามเยี่ยมบัดนี้ได้หายจากการป่วยอย่างอภินิหารจึงขอร้องท่านว่าข้าพเจ้าอยากจะเขียนเรื่องนี้ให้เข้าในชุดกฎแห่งกรรมแต่อยากจะขอลงนามจริงจะขัดข้องหรือไม่เรื่องเช่นนี้ข้าพเจ้าได้พิจารณาดูแล้วคงไม่เกิดเสียหายอะไรกับท่านมากนักท่านก็ยินดีบอกว่าออกชื่อผมได้เลยอนุญาตข้าพเจ้าก็ขอขอบคุณท่านมาในที่นี้ด้วยคิดว่าเรื่องนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านที่ได้อ่านบ้างได้ฟังบ้างท่านผู้นั้นคือคุณทองหล่อนิยะมาภาอดีตสมาชิกสภาจังหวัดพระนครและอดีตสมาชิกสภาเทศบาลนครกรุงเทพเมื่อได้พูดถึงอกุศลกรรมแล้วแม้ว่าจะเป็นการกระทําโดยไม่ตั้งใจแต่ผลที่ได้รับทันในชาตินี้ถ้าจะนับว่าเป็นกรรมชั่วเห็นผลช้าที่เบาจึงให้ผลเร็วหากว่าเป็นกรรมชั่วที่หนักก็คือจะเห็นผลช้าคราวนี้เรามาพิจารณาดูผลแห่งกรรมดีกันบ้างเพราะบังเอิญคุณประสิทธิ์ได้นำเอาบันทึกมาให้ข้าพเจ้าบอกว่ามีผู้บันทึกฝากมาจากจังหวัดชลบุรีข้าพเจ้าก็ได้นำบันทึกฉบับนั้นมาพิจารณาเห็นว่าเป็นเรื่องกรรมดีคู่กับเรื่องกรรมชั่วจึงได้เขียนขึ้นเพื่อท่านจะได้พิจารณาดูด้วยปัญญาว่าสิ่งลี้ลับที่สนองนั้นมีทั้งกรรมดีกรรมชั่วดังที่มีผู้บันทึกต่อไปนี้เมื่อพุทธศักราช2497ผมได้ขึ้นไปหาคุณแม่ที่ต่างจังหวัดเวลานั้นท่านรับราชการเป็นครูใหญ่อยู่ที่โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดตากเมื่อมีคำสั่งเป็นทางการให้ย้ายเข้าประจำกระทรวงศึกษาธิการผมจึงขึ้นไปเพื่อช่วยคุณแม่จัดของใช้เครื่องใช้ประจำบ้านของคุณแม่มีไม่น้อยจึงบรรจุเข้าหีบห่อเตรียมจัดส่งเข้ากรุงเทพตามปกติผมเป็นผู้มีนิสัยชินที่ต้องหาขนมหวานกินตอนกลางคืนเพราะผมอยู่ชลบุรีกลางคืนก่อนนอนต้องหาขนมหวานกินจนเคยตัวเสียแล้วคืนนั้นประมาณ2 ทุ่มผมเตรียมตัวจะออกจากบ้านไปตลาดเพื่อซื้อขนมกินตามนิสัยเคยผมติดไฟฉายไปด้วยคืนนั้นเป็นคืนข้างขึ้นอ่อนๆทางก็ไม่สู้จัดมืดนักพอแลเห็นสิ่งหยาบๆได้ไกลๆเมื่อผมลงจากบ้านพอเดินมาถึงประตูนอกจะเปิดออกไปถนนผมกำลังจะเอื้อมมือไปถอนกลอนไม้ก่อนที่มือจะถึงทันใดนั้นหูก็ได้ยินเสียงกระซิบเตือนว่าหยุดก่อนอย่าเปิดระวังงูทำให้ผมสะดุ้งชะงักมือที่กำลังจะเอื้อมไปถอนกลอนประตูออกรีบหดมือทันทีผมได้ยินเสียงชัดถ้อยชัดคำเป็นเสียงประหลาดเมื่อได้ยินเช่นนั้น ผมก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวรีบหยิบไฟฉายเปิดส่องดูที่กลอนประตูซึ่งเป็นกลอนประตูแบบโบราณใช้ไม้เป็นสลักแบนๆเมื่อไฟส่องไปก็มองเห็นดวงตาทั้งคู่แวววาวเมื่อถูกแสงไฟฉายผมก็ตื่นเต้นตกใจสีงูกับสีไม้เก่าๆมันกลืนกันแทบจะเป็นสีเดียวหากช้านิดเดียวเอามือไปถอนกลอนผมต้องถูกงูฉกกัดมือแน่ไม่มีปัญหาโลกนี้มีสิ่งอะไรลี้ลับที่คอยเตือนระวังภัยให้เรามันเป็นเรื่องที่แปลกผมก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเสียงนั้นมาจากไหนได้ช่วยชีวิตผมได้ทันเวลางูตัวนั้นขดพันอยู่บนกลอนประตูไม้เมื่อถูกแสงไฟฉายที่ส่องออกไปงูก็ผงกหัวชูคอขึ้นสายไปมาแล้วก็ค่อยๆ คลายตัวที่ขดอยู่เลื้อยหายไปในกอหญ้านึกว่างูก็กลัวคนถ้าไม่เหยียบหรือจับต้องตัวงูก็ไม่ทำอันตรายเราทำให้ผมนึกถึงก่อนหน้าประมาณ1ปีกว่าผมได้เดินทางขึ้นมาจังหวัดตากเพื่อเยี่ยมคุณแม่เป็นครั้งแรกเที่ยวตามถนนทุกแห่งเพราะใหม่ต่อสถานที่ผมพักอยู่กับคุณแม่ที่บ้านพักประมาณ7วันก่อนจะกลับบ้านจังหวัดชลบุรีผมเที่ยวชมทิวทัศน์ในเมืองแทบทั่วทุกถนนสุดบ้านเหนือบ้านใต้ตลอดริมแม่น้ำปิงเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามทั้งที่ได้อาศัยจักรยานของพานโรงประจำโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดที่ได้กรุณาให้ผมยืมผมจึงได้ออกไปทางห่างจากตัวจังหวัดเป็นถนนยังไม่เรียบร้อยมีทรายปนดินการถีบจักรยานก็หนักแรงไม่ค่อยจะวิ่งแต่ทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่สวยงามมากถนนควบคู่กันไปกับลำน้ำปิงทำให้เพลิดเพลินผมต้องใช้กำลังถีบมากขึ้นเมื่อมาถึงตำบลไม้งามเป็นหมู่บ้านแต่ก็มีร้านค้ามีโรงหนังและมีโรงงานทำครั่งเป็นอุตสาหกรรมที่ขึ้นหน้าของตำบลไม้งามการเลี้ยงครั่งมีโรงรับซื้อครั่งดิบมีที่ล้างครั่งมีลานตากครั่งให้แห้งผมยังไม่เคยรู้เห็นก็แปลกและสนใจผมต้องถีบจักรยานตามทางที่กันดารซ้ำถนนก็เป็นทรายปนดินทำให้เกิดกระหายน้ำเพราะระยะทางจากในเมืองมาถึงตำบลไม้งามนี้ยาว7กิโลเมตรจึงเลี้ยวรถเข้าหยุดพักที่หน้าโรงหนังรู้สึกว่าจะฉายหนังชั่วครั้งชั่วคราวผมสั่งน้ำหวานใส่น้ำแข็งมา1แก้วกำลังนั่งดื่มด้วยความกระหายมองไปเห็นคนจับกลุ่มกันอยู่ข้างถนนก็นึกว่าคงมีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นแต่คงไม่ใช่คนถูกรถชนเพราะรู้สึกว่าไม่มีรถผ่านไปเลยแรกๆผมก็ไม่ค่อยสนใจแต่เมื่อดื่มน้ำหวานเข้าไปได้ครึ่งแก้วรู้สึกแก้กระหายและสบายใจขึ้นหายเหนื่อยเมื่อได้นั่งพักจึงถามเจ้าของร้านเครื่องดื่มว่า
1: เขามุงดูอะไรกันนะครับ
0: หญิงเจ้าของร้านบอกว่าเด็กถูกงูกัดค่ะผมนึกสะดุ้งใจนึกเป็นทุกข์จึงถามว่า
1: ทำไมไม่รีบส่งโรงพยาบาลด่วนประเดี๋ยวแก้ไม่ทันก็จะตาย
0: หญิงเจ้าของร้านบอกว่าเขาให้คนรีบไปตามพ่อแม่แล้วล่ะค่ะแต่ยังไม่เห็นมาผมชักไม่สบายใจเกิดเป็นห่วงเด็กมัวแต่คอยพ่อแม่เมื่อไหร่จะมาก็ไม่รู้กลัวว่าจะไม่ทันถึงโรงพยาบาลล่าช้าไปหมอก็ช่วยไม่ทันนอนใจไม่ได้เกิดทำให้ผมคิดถึงอกเขาอกเราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันซ้ำเป็นเด็กตาดำๆจะปล่อยไว้ตามบุญตามกรรมกว่าพ่อแม่จะมาถึงเด็กคงตายคิดแล้วผมก็เกิดความสงสารเด็กขึ้นมารีบจ่ายค่าเครื่องดื่มแล้วนึกในใจว่าเราควรจะช่วยเด็กให้พ้นอันตรายนึกดังนั้นแล้วผมรีบออกจากร้านเครื่องดื่มตรงเข้าไปที่หมู่ชนรีบแหวกคนที่มุงดูเข้าไปเห็นเด็กนอนบิดตัวไปมาหน้าบูดเบี้ยวกลางพื้นดินเหงื่อชุ่มตัวร้องว่า
2: ปวดปวดเหลือเกิน
0: ผมไม่รอช้ารีบประคองเด็กให้ลุกขึ้นนั่งแล้วให้เหยียดเท้าให้ตรงพิจารณาดูถามว่าถูกกัดตรงไหนเด็กชี้ไปทางนิ้วเท้าเมื่อผมพยายามแล้วก็เห็นมีรอยเขี้ยวคนที่มุงดูคนหนึ่งบอกว่า
1: งูกระบะกัดเพราะตำบลนี้มีงูกระบะชุกชุมผมก็รีบจัดการปฐมพยาบาลที่เคยศึกษาวิชาลูกเสือจากโรงเรียนนำออกมาใช้เวลาคับขันโดยถอดเข็มขัดของเด็กรัดโคนขาจนแน่นและพยายามรีดปากแผลให้เลือดมันออกผมบอกว่าหนูทนเจ็บหน่อยนะทนเจ็บจะได้หายผมนึกว่าทางที่ดีที่สุดรีบส่งโรงพยาบาลด่วนแต่แถวนั้นมองดูแล้วไม่มีพาหนะอะไรที่จะพาเด็กไปถึงโรงพยาบาลให้เร็วได้ผมร้อนใจมากมีความสงสารเอ็นดูเด็กเป็นทุนเกิดห่วงกังวลว่าจะนำส่งโรงพยาบาลไม่ทันคิดว่าไม่มีทางอื่นจะดีกว่าต้องนำเด็กขึ้นจักรยานไปกับผมต้องรีบไปให้ถึงโรงพยาบาลเร็วที่สุดเพราะไม่มีทางใดจะเร็วและดีกว่านี้ผมไม่สนใจว่าพ่อแม่เขาจะมาหรือไม่ผมรีบพยุงเด็กขึ้นนั่งคร่อมข้างหน้ารถจักรยานแต่ไม่ง่ายอย่างคิดลำบากไม่ใช่เล่นแต่ผมก็พยายามอย่างทุลักทุเลและมีคนในกลุ่มนั้นใจดีช่วยพยุงและบางคนก็แก้ผ้าขาวม้าจากเอวส่งให้ผมให้ผูกกันเด็กตกผมจึงผูกเด็กไว้กับตัวถังรถกันตกหลายรอบชาวบ้านต่างก็พากันช่วยแล้วผมก็ปลอบใจเด็กว่าจะนำไปรักษาที่โรงพยาบาลให้เด็กพยายามแข็งใจประเดี๋ยวก็ถึงผมพยายามให้กำลังใจเด็กตลอดเวลาวันนั้นนับว่าเป็นบุญกุศลของผมและเด็กไม่รู้ว่าผมเอากำลังที่ไหนมาถีบจักรยานเร่งเวลากลับเข้าเมืองนำเด็กไปส่งถึงโรงพยาบาลได้เร็วอย่างน่าแปลกใจถ้าเวลาปกติผมคงเหนื่อยแทบขาดใจทั้งที่ถนนก็ไม่ดีเป็นทรายปนดินหนักแรงกว่าถนนธรรมดา2เท่ากลัวยางจะแตกแต่ก็มาได้อย่างปลอดภัยเมื่อมาถึงโรงพยาบาลผมก็รีบแก้ผ้าขาวม้าที่ผูกเด็กไว้รีบอุ้มแทบจะวิ่งตรงเข้าไปหาแพทย์เวรคิดว่าหมอเท่านั้นที่จะช่วยได้เวลานั้นเห็นหมอเป็นผู้วิเศษหรือเทวดาผมรีบบอกหมอว่าเด็กถูกงูกระบะกัดพูดไม่กี่คำหมอก็รีบมาตรวจดูแผลที่ถูกงูกัดแล้วรีบจับยามาฉีดทันทีไม่รอให้เสียเวลาเมื่อหมอฉีดยาแล้วผมก็ถามหมอว่าผมมาทันเวลาไหมครับหมอเด็กจะหายไหมหมอบอกว่าเห็นจะไม่เป็นอะไรมากนะแต่หากมาช้ากว่านี้สัก5นาทีผมก็ไม่รับรองผมได้ยินหมอพูดเช่นนั้นก็โล่งอกสบายใจขึ้นเพราะผมกลัวจะมาไม่ทันผมเป็นห่วงวิตกกังวลมาตลอดทางว่าจะไม่ทันเวลาเมื่อหมอบอกเช่นนั้นผมก็ดีใจที่ได้ช่วยชีวิตเด็กไว้หมอถามถึงชื่อเด็กอายุของเด็กตำบลที่อยู่ชื่อพ่อแม่ผมก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมไม่เคยรู้จักเด็กคนนี้มาก่อนเห็นถูกงูกัดนอนอยู่ข้างถนนพ่อแม่ก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนผมสงสารรีบนำส่งโรงพยาบาลหมอบอกว่าดีแล้วเป็นบุญของเด็กที่พบผู้มีมนุษยธรรมผมเองก็รอดูอาการของเด็กหลังจากฉีดยาแล้วเพราะยังลุกไม่ไหวต้องคอยให้ยาดมไว้ผมเห็นอาการของเด็กค่อยๆดีขึ้นประมาณชั่วโมงกว่าก็ยังไม่เห็นญาติพี่น้องพ่อแม่ของเด็กติดตามมาผมก็เลยบอกกับหมอว่าเมื่อเด็กปลอดภัยแล้วผมก็จะกลับกำลังจะลาหมอกลับก็พอดีที่พ่อแม่เด็กมาถึงโรงพยาบาลและแสดงความขอบอกขอบใจผมที่ได้ช่วยให้ลูกชายของแกพ้นอันตรายมาได้ทั้งเด็กพอเห็นหน้าพ่อแม่ก็มีกำลังใจขึ้นพูดได้แต่ยังไม่มีกำลังลุกขึ้นยืนแต่ก็พยายามยกมือไหว้และกล่าวคำขอบคุณผมเมื่อผมได้บอกลาแล้วออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านพักด้วยความภูมิใจว่าผมได้ทำหน้าที่พลเมืองดีและสร้างกุศลกรรมทำให้ผมเกิดความสุขขึ้นทางใจนึกชื่นใจในตัวเองที่สร้างกรรมดีและเป็นความรู้สึกที่หายากแม้จะมีทรัพย์สินเงินทองก็ซื้อไม่ได้นี่แหละครับเหตุการณ์ที่ผมได้ผจญมาในครั้งนั้นจะไม่มีวันลืมเลยในชีวิตแม้ผมจะไม่แน่ใจแต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าผู้สร้างกรรมดีเมื่อถึงคราวอับจนแล้วย่อมจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อภินิหารเกิดขึ้นข คอยปัดเป่าช่วยเหลือตอบแทนไม่ให้เป็นอันตรายอย่างไม่นึกไม่ฝันอย่างในเรื่องซึ่งชีวิตผมได้ประสบมาด้วยตนเองแล้วผมได้ช่วยเหลือเด็กที่ผมเอ็นดูสงสารให้พ้นจากการตายเพราะถูกงูกัดและผมก็ได้รอดพ้นจากงูกัดด้วยเสียงเตือนอันลึกลับเป็นอภินิหารเรื่องหนึ่งข้าพเจ้าได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วก็อยากจะพูดว่านี่เป็นเรื่องหนึ่งของผู้ประกอบกรรมดีที่เรายังพิสูจน์ไม่ได้ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงได้ขออนุญาตเพื่อลงนามจริงของท่านเจ้าของเรื่องนี้ไว้ด้วยเมื่อท่านอนุญาตแล้วจึงเรียนให้ทราบว่าท่านผู้นี้คือคุณสุรโชตจุนสิริและขอขอบคุณเจ้าของนามมากในการที่ได้กรุณาบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลังต่อไป
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการเย็นนี้ที่ 92.5 นะครับเย็นนี้เราอยู่ด้วยกันพูดคุยเรื่องข่าวสารบ้านเมืองในรอบสัปดาห์นะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ละอาทิตย์นั้นผมก็จะนำข่าวแต่ข่าวนี่ผมก็ไม่ได้พูดถึงข่าวหลายๆข่าวอย่างนั้นส่วนมากผมจะเป็นประเด็นลงลึกมากกว่าคือเอาข่าวมาข่าวนึงแล้วก็ลงลึกไปในประเด็นหนึ่งเลยนะผมว่าเอาข้อมูลมาดูมาพูดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วก็ให้พิจารณาตัดสินกันนะครับสำหรับเย็นนี้ที่ 92.5 รายการเวลาประมาณ 18:02 นาทีถึงเวลา 19:00 นก่อนข่าวพักค่ำนะครับเราก็จะมีเป็นรายการทั้งวันเสาร์ทั้งวันอาทิตย์วันอาทิตย์นี่ก็จะเป็นทางผมที่มาจัดรายการเย็นนี้ที่ 92.5 ครับสำหรับอาทิตย์นี้ท่านผู้ฟังเวลาฟังพยากรณ์อากาศเราก็จะได้ยินนะครับได้ยินหลายๆครั้งพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ระวังน้ำระวังการอยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มและพื้นที่น้ำไหลผ่านต่างๆนะครับรวมถึงบางพื้นที่เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งด้วยเช่นเดียวกันนะท่านผู้ฟังเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนนะครับก็เป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวรับมือบางพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ฝนตกเมื่อไหร่ก็ท่วมเมื่อนั้นนะจริงๆไม่ใช่กรุงเทพมหานครแต่ว่าเป็นแต่ละพื้นที่ในจังหวัดต่างๆของท่านผู้ฟังนะครับก็จะมีความแตกต่างความไม่เหมือนกันนะครับบริเวณที่เป็นที่รับน้ำนะครับลักษณะทางภูมิประเทศต่างๆนะครับในเรื่องของฝนก็เป็นเรื่องที่พูดคุยกันอย่างไม่รู้จบนะครับทั้งเรื่องของปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาเรื่องพยากรณ์อากาศเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับผมจะลงลึกในแง่ของพื้นที่และก็วิธีการแก้ปัญหาต่างๆและวันนี้เอาแซมเปิลไปก่อนเพราะว่าผมมีอีกประเด็นหนึ่งในการพูดคุยกับท่านผู้ฟังในสัปดาห์นี้นะครับโดยเมื่อวันที่2ที่เขาประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาท่านผู้ฟังรัฐบาลก็ได้มีการจัดตั้งกองทุนความสูญเสียและความเสียหายจากสภาพภูมิอากาศนะครับซึ่งกองทุนนี้เขาก็เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเงินทุนระหว่างประเทศอีกด้วยนะครับทั้งยังเป็นกองทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพของประเทศไทยในการรับมือกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนะครับตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ยกระดับการเข้าถึงแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศสำหรับการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสิ่งนี้ท่านผู้ฟังการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นที่ไม่ใช่แค่ประเทศไทยของเราเพียงประเทศเดียวที่เผชิญอยู่นะครับแต่ว่าทุกประเทศในโลกถ้าเกิดเรายังอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยเราต้องเจอกับปัญหาของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเอลนีโญอะไรต่างๆภาวะเรือนกระจกนะครับน้ำท่วมป่าไม้ถูกทำลายอะไรเหล่านี้เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงมากมายหลากหลายและรวดเร็วมากๆซึ่งแต่ละปีก็จะมีภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มักเป็นข่าวดังแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนในประเทศเป็นอย่างมากเนี่ยทางรัฐบาลก็เลยมีการจัดตั้งกองทุนนี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นกองทุนที่ได้รับการเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอนะครับชื่อภาษาอังกฤษของกองทุนนี้ก็คือ Fund for Responding to Loss and Damage ชื่อย่อก็คือ FRLD นะครับเป็นกองทุนที่อยู่ในกระทรวงนี้นะครับแล้วก็มีการแต่งตั้งกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานประสานหลักของประเทศไทยนะครับโอ้แล้วก็น่าจะอยู่แถวอารีนะอยู่แถวกรมประชาสัมพันธ์เลยท่านผู้ฟังสำหรับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนี้เนี่ยท่านผู้ฟังก็อยู่แถวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับแล้วก็ยังได้แต่งตั้งอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้มีอำนาจที่สามารถลงนามรับรองโครงการหรือคำร้องขอ
รับการสนับสนุนจากกองทุน FRLD รวมถึงกองทุนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอื่นๆเพื่อให้มีการดำเนินงานอย่างมีความคล่องตัวอีกทั้งยังเพื่อสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกองทุนระหว่างประเทศอีกด้วยช่วยให้ประเทศไทยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นแหล่งเงินทุนในที่นี้ก็คือเงินทุนสำหรับการบริหารจัดการความสูญเสียและความเสียหายจากสภาพภูมิอากาศนั่นเองนะครับตรงนี้รัฐบาลเขาก็ได้มีการเห็นชอบทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเดิมที่เกี่ยวกับกองทุนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหลายๆกองทุนเลยนะครับตรงนี้เราก็ต้องติดตามบทบาทหน้าที่ของกองทุนเพื่อรับมือกับความสูญเสียและความเสียหายจากสภาพภูมิอากาศว่าเมื่อเราเข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วนั้นนะครับเวลาเกิดปัญหาทางธรรมชาติเกิดขึ้นเกิดภัยพิบัติต่างๆทางภาครัฐเขาจะมีมาตรการนโยบายหรือความรวดเร็วอย่างไรในการดูแลพี่น้องประชาชนเมื่อภัยมานั่นเองนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะเจาะไปที่เรื่องของสภาพภูมิอากาศนะท่านผู้ฟังส่วนอาทิตย์นี้ผมมีอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเพราะว่าเป็นประเด็นเวลาผมอ่านข่าวต่างประเทศนี่ท่านผู้ฟังเริ่มหลายๆประเทศเริ่มคิดเหมือนกันแล้วนะครับในเรื่องของการห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีหรือบางประเทศก็ไม่16ปีผมใช้คำว่าเยาวชนดีกว่าห้ามเยาวชนใช้บัญชีโซเชียลมีเดียอายุเท่านี้ห้ามใช้ถ้ายังไม่ถึงอายุเท่านี้ห้ามใช้หลายๆประเทศเริ่มมีหลายๆประเทศที่ขานรับนโยบายนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับกฎเกณฑ์กฎหมายอันนี้นะครับล่าสุดเนี่ยท่านผู้ฟังผมไปเจอข่าวประเทศมาเลเซียอ่านข่าวต่างประเทศอยู่ผมก็เอ้ยมาเลเซียเนี่ยก็เหมือนหลายๆประเทศที่เราอ่านนะผมเชื่อว่าประเทศไทยก็คงเป็นประเทศที่ต้องตามเทรนนี้ทำเทรนนี้เหมือนกันเพราะว่าก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์เหมือนกันนะครับโอเคเราไปที่ข่าวมาเลเซียกันก่อนที่จะสืบสาวราวเรื่องว่าเป็นอย่างไรต่อไปนะครับประเทศมาเลเซียนั้นเขาก็ได้เดินหน้ามาตรการคุ้มครองเยาวชนในโลกออนไลน์โดยมีการเริ่มบังคับใช้กฎหมายห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีเปิดบัญชีโซเชียลมีเดียแล้วในวันนี้นะครับคือเขาเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นมาพร้อมกับกำหนดให้แพลตฟอร์มต่างๆต้องติดตั้งระบบตรวจสอบอายุผู้ใช้งานอีกด้วยหากแพลตฟอร์มนั้นๆไม่ติดตั้งระบบตรวจสอบตรงนี้ก็อาจถูกปรับสูงสุดถึง10ล้านริงกิตหรือถ้าเกิดแปลเป็นบาทเงินไทยเนี่ยก็คือสูญเสียประมาณ82ล้านบาทเป็นค่าปรับนะครับทางมาเลเซียก็ได้เริ่มบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเป็นทางการในการสั่งห้ามเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีสร้างหรือเป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะครับโดยเขาให้เหตุผลว่าถือว่าเป็นความพยายามเพื่อยกระดับการคุ้มครองความปลอดภัยทางดิจิทัลให้แก่เยาวชนนะครับกฎข้อบังคับใหม่นี้ระบุว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆต้องนำระบบยืนยันอายุมาใช้งานอย่างจริงจังและต้องบล็อกไม่ให้ผู้ใช้งานที่อายุไม่ถึงเกณฑ์สามารถสร้างบัญชีได้โดยกฎหมายจะครอบคลุมเฉพาะแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ที่มีฐานผู้ใช้งานในมาเลเซียตั้งแต่8ล้านคนขึ้นไปแพลตฟอร์มนั้นก็ประกอบไปด้วย Facebook Instagram TikTok และ YouTube โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์หลักๆทั้งนั้นเลยนะท่านผู้ฟังโดยหากบริษัทใดไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบก็จะสูญเสียเงินเป็นค่าปรับประมาณ82ล้านบาทนะครับรัฐบาลมาเลเซียเขาก็ย้ำว่ามาตรการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องเด็กๆจากเนื้อหาที่เป็นอันตรายการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์รวมถึงฟีเจอร์ต่างๆของแพลตฟอร์มที่ถูกออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้งานมากเกินความจำเป็นนะครับทางคณะกรรมการการสื่อสารและมัลติมีเดียแห่งมาเลเซียหรือ MCMC ได้มีการแถลงว่ากฎระเบียบนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อขัดขวางไม่ให้เด็กๆ เข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือเทคโนโลยีดิจิทัลแต่อย่างใดแต่เป็นการตั้งความหวังและกำหนดมาตรฐานให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต้องรับผิดชอบต่อภัยอันตรายออนไลน์และจัดให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสมกับช่วงอายุของผู้ใช้งานนะครับทาง MCMC เขาก็แถลงต่อว่ามาตรการเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างการปกป้องเด็กๆในสภาพแวดล้อมออนไลน์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันก็ยังช่วยให้พ่อแม่ผู้ปกครองอุ่นใจมากขึ้นอีกด้วยในการรับมือกับความเสี่ยงทางดิจิทัลที่นับวันจะยิ่งซับซ้อนขึ้นนะ
แม้แต่พ่อแม่ที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่คุ้นเคยกับการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ผมเชื่อว่าบางเรื่องบางเทคโนโลยีบางแพลตฟอร์มบางแอปพลิเคชันก็ไปไม่ทันลูกเหมือนกันท่านผู้ฟังเพราะสังคมสมัยนี้มันรวดเร็วมากๆนะครับมีกลุ่มการจับกลุ่มการหาคอนเทนต์ในการดูในการรับชมในการรับฟังต่างๆมีมากมายหลากหลายในยุคสมัยก่อนเนี่ยการรับชมรับฟังคอนเทนต์เขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าเกตคีเปอร์ที่ชัดเจนก็คือคนที่สามารถไว้ใจได้ที่เราจะเชื่อใจเวลาเราดูข่าวอ่ะเราดูข่าวแค่คนนี้เวลาเราฟังข่าวอ่ะเราฟังข่าวแค่คนคนนี้พอนะครับแต่ทุกวันนี้สื่อมีมากมายหลากหลายผู้คนนะครับอินฟลูเอนเซอร์มีรายย่อยมากขึ้นเรื่อยๆตรงนี้เขาเรียกว่าตัวกรองในการรับก็ไม่ได้มีตัวกรองหรือมีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนเช่นแต่ก่อนท่านผู้ฟังก็เป็นข้อดีข้อเสียข้อดีข้อเสียของการรับสื่อนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเด็กและเยาวชนก็มักจะได้รับผลกระทบในเรื่องนี้โดยตรงเช่นเดียวกันนอกจากนี้แพลตฟอร์มต่างๆจะต้องนำหลักการออกแบบเพื่อความปลอดภัยมาใช้อีกด้วยเช่นการป้องกันระบบอัลกอริทึมที่แนวโน้มจะโน้มน้าวใจให้ผู้ใช้เกิดอาการเสพติดหน้าจอและต้องดำเนินการเชิงรุกในการจัดการบัญชีเด็กที่อายุไม่ถึงเกณฑ์รวมถึงเนื้อหาที่เป็นภัยอย่างไรก็ตามบรรดาบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเชิงลึกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนระบบอย่างไรเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดใหม่นี้ซึ่งทางการมาเลเซียจะมีการผ่อนระยะเวลาให้แพลตฟอร์มต่างๆได้พัฒนาและติดตั้งระบบยืนยันอายุให้เสร็จสมบูรณ์นะครับทางด้านคุณคาราโกเขาเป็นผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเมตานะครับได้เคยออกมาแสดงความกังวลเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาว่าการสั่งห้ามแบบเหมารวมสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า16ปีของมาเลเซียเนี่ยอาจส่งผลสะท้อนในทางลบเนี่ยไม่ใช่ห้ามแล้วเด็กมันจะคือผลการเรียนดีขึ้นหรือนิสัยดีขึ้นการอยู่ร่วมกันดีขึ้นเขามองว่าการยิ่งห้ามเนี่ยเหมือนยิ่งยุเหมือนยิ่งสิ่งที่ได้รับกลับมาเป็นผลลัพธ์เนี่ยจะยิ่งเป็นไปในทางที่เลวร้ายลงนะครับเพราะว่าเขาก็มองว่าเป็นการผลักดันให้กลุ่มวัยรุ่นหันไปใช้งานแอปพลิเคชันที่ไม่ได้รับการปกป้องหรือเข้าสู่มุมมืดของอินเทอร์เน็ตที่ไม่มีการควบคุมดูแลแทนโดยเธอระบุว่าปัจจุบันเมตาเองก็ได้มีการเปิดตัวบัญชีสำหรับวัยรุ่นแล้วนะครับคุณคาราโกเขาก็พูดนะในเชิงประโยชน์ของทางเมตานะครับแต่ก็น่าสนใจในแง่มุมที่เธอได้แสดงความคิดเห็นว่าการที่รัฐบาลมาเลเซียแบนแอปพลิเคชันต่างๆถ้าเกิดอายุไม่ถึง16ปีแล้วแบนเนี่ยเขาก็อาจไปเบนเข็มไปหาแอปพลิเคชันที่เขาเรียกว่าของเถื่อนนะเอาว่าอย่างนั้นตลาดมืดอย่างนี้ถ้าเกิดเราพูดภาษาแบบบ้านๆทั่วไปนะท่านผู้ฟังตลาดมืดเว็บบอร์ดที่มีความอันตรายมาพร้อมไวรัสมีมาพร้อมเว็บการพนันอะไรอย่างนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีการพยายามปราบปรามเว็บเหล่านี้แต่ก็สิ่งเหล่านี้ก็ยังมีอยู่แล้วคนมันก็จะสรรหาไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ความเห็นของคุณคาราโกเขามองในมุมกลับแบบนี้นะครับกฎหมายดังกล่าวยังจุดชนวนเรื่องความกังวลในเรื่องของความเป็นส่วนตัวของข้อมูลอีกด้วยนะครับมาตรการนี้ดำเนินตามเทรนด์โลกก็จริงแต่ก็มีสิ่งที่น่ากังวลก็คืออาจเป็นการบีบให้ต้องใช้เอกสารระบุตัวตนที่ออกโดยรัฐบาลอันนี้เขากังวลในเรื่องของพื้นที่ส่วนตัวข้อมูลส่วนตัวอีกด้วยนะครับตรงนี้จริงๆก็พูดยากนะแล้วแต่รัฐบาลแต่ละประเทศเขาจะอย่างไรนะครับมีการปกครองโดยระบอบการปกครองใดตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันไปอีกนะครับอย่างไรก็ตามประเทศมาเลเซียก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ตอนนี้ก็ได้ออกมาตรการบังคับว่าเด็กอายุต่ำกว่า16ปีนั้นต้องมีบัญชีในการยืนยันตัวตนก็คือคุณต้องอายุ16ปีขึ้นไปก่อนนั่นแหละแต่ต่ำกว่าเนี่ยคุณอดใช้แน่นอนผมก็เลยไปดูข้อมูลต่อมาท่านผู้ฟังว่านอกจากมาเลเซียแล้วมีประเทศใดอีกบ้างที่ใช้มาตรการในการห้ามเยาวชนของตนเองเล่นโซเชียลมีเดียโอ้ผมไปดูอินโฟกราฟิกมีหลายประเทศเลยท่านผู้ฟังโอ้ไม่ใช่แค่มาเลหรือว่ามีไม่กี่ประเทศนะครับ
มีเกือบ10ประเทศนะครับหนึ่งในนั้นก็คือออสเตรเลียซึ่งออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศแรกๆเลยที่เขาบังคับใช้กฎตรงนี้นะครับว่าห้ามเยาวชนของเขาในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆที่ผมได้กล่าวมานะครับมีทั้งออสเตรเลียมีทั้งประเทศฝรั่งเศสประเทศฝรั่งเศสนี่เป็นประเทศที่แบนอายุเด็กอายุต่ำกว่า15ปีนะแต่16นี่ได้แต่ต่ำกว่า15เนี่ยคุณยังไม่ได้นะท่านผู้ฟังหรือว่ามีเรนท์ที่กว้างกว่าทางออสเตรเลียหรือว่ามาเลเซียนะครับมีอเมริกาแต่อเมริกาเขาเจาะไปที่บางรัฐนะครับอันนี้เขายกตัวอย่างจากข้อมูลมาเป็นรัฐฟลอริดารัฐฟลอริดาก็บังคับใช้เช่นเดียวกันแล้วก็อายุก็อยู่ระหว่าง 14-15 ปีประมาณนี้มีสเปนนะครับมีสเปนมีสิงคโปร์เหมือนกันนะครับมีนอร์เวย์ประเทศที่มีรัฐสวัสดิการสูงๆนะครับอย่างนอร์เวย์เขาก็บังคับใช้กฎนี้เหมือนกันอิตาลีอีกประเทศหนึ่งอิตาลีเหมือนเป็นประเทศที่น่าจะปล่อยเรื่องอะไรแบบนี้นะแต่ว่าเขาก็มีกฎเกณฑ์ในการที่ออกมาเพื่อที่จะควบคุมบัญชีโซเชียลมีเดียในเด็กในเยาวชนของประเทศตัวเองเช่นเดียวกันนะครับประเทศไทยก็มีการรับลูกเหมือนกันว่าต้องมีมาตรการในการบริหารจัดการตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะเล่าต่อไปนะครับว่าประเทศไทยอย่างไรกระทรวงนะครับศึกษาธิการเขาก็มีมาตรการเดี๋ยวผมก็จะนำเสนอท่านผู้ฟังต่อไปนะครับหลายๆประเทศทั่วโลกเขาก็ได้มีการปรับกฎหมายเยาวชนแล้วก็สิ่งต่างๆนะครับข้อมูลต่อมาที่ผมยกมานี้เป็นข้อมูลด้านสุขภาพจิตท่านผู้ฟังสุขภาพจิตว่าเยาวชนในการติดหน้าจอตรงนี้หรือว่าเยาวชนอายุต่ำๆอายุต่ำกว่า16ปีอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเกิดใช้หน้าจอมากๆเขาจะเป็นอย่างไรมีอาการอย่างไรนะครับอันนี้ผมนำข้อมูลโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิปัตพิชยโยธินประธานแขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนาการคณะจิตวิทยามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งอาจารย์ท่านก็ได้เขียนบทความลงบนเว็บไซต์ของคณะจิตวิทยามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็น่าสนใจดีนะครับผมเลยนำข้อมูลมาประกอบนะครับเขาก็บอกว่าจากข้อมูลที่ผ่านมามีจำนวนเยาวชนที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตเพิ่มมากขึ้นจนเรียกได้ว่าเข้าขั้นวิกฤตที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพัฒนาการเด็กก็ได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองเรื่องระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการรับชมสื่อหน้าจอรวมถึงการแนะนำให้ผู้ปกครองร่วมชมกับลูกอีกด้วยให้คำแนะนำกับลูกสังเกตเนื้อหาที่ลูกรับชมและมีปฏิสัมพันธ์หน้าจอกับลูกนะครับแต่ทุกวันนี้ด้วยความที่โซเชียลมีเดียได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราไปแล้วรวมถึงตัวเลขที่บ่งชี้ว่าสถานการณ์สุขภาพจิตของเยาวชนก็ยังเป็นปัญหาอยู่จึงมีคำถามเกิดขึ้นว่าการกำกับดูแลกันเองภายในครอบครัวโดยพ่อแม่เนี่ยยังเพียงพออยู่หรือเปล่าหรือว่าเราต้องมีการบังคับใช้กฎเพิ่มเติมเพื่อกำกับดูแลคุณภาพชีวิตของเยาวชนในประเทศนะครับโดยกฎของการบังคับแบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่อเยาวชนในประเทศในประเทศออสเตรเลียเขาเป็นประเทศแรกเลยที่เปิดประเด็นนี้ด้วยการออกกฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีมีบัญชีโซเชียลมีเดียส่วนตัวในแพลตฟอร์มหลักๆอย่างเช่นประเทศมาเลเซียแล้วก็คือ Facebook Instagram TikTok YouTube รวมถึง Snapchat อีกแพลตฟอร์มหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้มีองค์ประกอบของการติดตามผู้อื่นมีการเปิดเผยตัวตนและมีการได้สนทนาตอบโต้กับผู้อื่นนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายบังคับใช้ให้แพลตฟอร์มสร้างกระบวนการคัดกรองที่รัดกุมยิ่งขึ้นในการตรวจสอบนั้นก็จะมีการต้องลงทะเบียนเข้าร่วมและมีการออกแบบให้ผู้ใช้ที่มีบัญชีอยู่ก่อนแต่อายุ16ปีไม่สามารถใช้งานบัญชีได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหตุผลของการนี่นะครับเขาก็ยกตัวอย่างของประเทศออสเตรเลียมาว่าก็มีเหตุผลคล้ายๆกันนะครับสำหรับการที่แบนแพลตฟอร์มสำหรับการเข้าถึงของเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีในบทความเขาก็ได้ตั้งคำถามว่าแล้วกฎหมายนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรทำไมการโพสต์การกดติดตามหรือการนำเสนอตัวตนออนไลน์ถึงเป็นภัยต่อวัยรุ่นมากกว่าท่านผู้ฟังเขาก็บอกว่า
การจากการจากผลการวิจัยจากผลการเก็บข้อมูลนะครับกลุ่มบุคคลอายุตั้งแต่8ถึง80ปีรวมจำนวนเนี่ย 84,000 กว่าคนนะครับในการศึกษาผลของโซเชียลมีเดียที่มีต่อความพึงพอใจของชีวิตก็พบว่าการเริ่มใช้โซเชียลมีเดียในช่วงอายุน้อยๆนั้นจะเชื่อมโยงกับความพึงพอใจในชีวิตของเด็กวัยรุ่นอีกด้วยวัยรุ่นหญิงช่วงอายุ 11 ถึง 13 ปีและวัยรุ่นชายช่วงอายุ 14 ถึง 15 ปีมีคะแนนให้ความพึงพอใจในชีวิตของตนนั้นลดน้อยลงอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับช่วงอื่นๆเมื่อเทียบกับช่วงอายุอื่นๆนะครับซึ่งเป็นข้อมูลว่าทำไมกฎหมายของออสเตรเลียจึงจำกัดไม่ให้วัยรุ่นอายุต่ำกว่า16ปีมีบัญชีโซเชียลมีเดียเป็นของตนเองนะครับเรื่องของความพึงพอใจในชีวิตวัยรุ่นผมพอที่จะนึกออกอยู่ท่านผู้ฟังถ้าเกิดลองอ่านบทความหรือว่ามีการมาพูดนะครับมีการเล่าเกี่ยวกับปัญหานี้ที่เกิดขึ้นในสังคมของเยาวชนในกลุ่ม Gen Z ในกลุ่ม Gen Alpha ต่างๆที่เป็นรุ่นหลังที่เกิดมานะครับการใช้โซเชียลมีเดียท่านผู้ฟังมักจะมาพร้อมกับการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่รวดเร็วเกินไปผมคิดอย่างนั้นและเวลาลูกๆหลานๆของท่านใช้โซเชียลมีเดียนะครับเราก็มักที่จะเจอคอนเทนต์เจอเนื้อหาที่บางทีเป็นเนื้อหาที่เบาสมองแต่ในความเบาสมองนั้นมันทำให้บั่นทอนสติปัญญาและความรับรู้ที่ควรจะถูกต้องไปด้วยนะครับอย่างเช่นคอนเทนต์ในลักษณะของการอวดรวยอย่างนี้ท่านผู้ฟังซื้อรถเท่านี้ซื้อบ้านเท่านี้ซื้อเรือเท่านี้คือจริงๆถ้าเกิดมีอายุมากขึ้นประมาณหนึ่งการดูคอนเทนต์เหล่านี้คือเราจะมีภูมิคุ้มกันท่านผู้ฟังมีภูมิคุ้มกันในการดูคือดูแล้วไม่เปรียบเทียบชีวิตไม่โทษชีวิตตัวเองมากขนาดนั้นอาจจะมีโทษบ้างแต่ว่าไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าปัญหาของโซเชียลมีเดียมักจะมาพร้อมกับการเปรียบเทียบโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นเด็กวัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องการการยอมรับในสังคมเมื่อต้องการการยอมรับในสังคมการยอมรับในกลุ่มเพื่อนเขาก็จะพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ตนเองได้รับการยอมรับในสังคมนะครับทีนี้การเป็นสังคมในหมู่ของเด็กวัยรุ่นเนี่ยท่านผู้ฟังสังคมสมัยนี้เป็นสังคมที่มีความเป็นปัจเจกมากยิ่งขึ้นผู้คนเจอหน้ากันตรงๆน้อยมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ามีเทคโนโลยีเข้ามาบางทีการพูดคุยกันการทำงานร่วมกันเราไม่จำเป็นที่จะต้องเดินมาตรงที่เดียวกันมานั่งด้วยกันเราสื่อสารผ่านซูมเราสื่อสารผ่านไลน์เราสื่อสารผ่าน Messenger ต่างๆนะครับส่งข้อความคุยกันพอนะครับเราคุยกันเรื่องชีวิตเราคุยกันเรื่องวิถีชีวิตเนี่ยเราบางทีไม่ได้คุยกันโดยตรงด้วยซ้ำเราคุยกันโดยเห็นเขาโพสต์เห็นที่คนหนึ่งโพสต์เอ้ยไอคนนี้ไปขับรถหรูมาเว้ยเอ้ยไอคนนี้ซื้อ iPhone รุ่นล่าสุดอีกแล้วเว้ยเอ้ยไอคนนี้ใช้กระเป๋าแบรนด์เนมอีกแล้วเกิดการเปรียบเทียบกันท่านผู้ฟังผมเคยเห็นกลุ่มในโซเชียลมีเดียกลุ่มหนึ่งนะครับในแอปพลิเคชันหนึ่งเป็นกลุ่มมีการซื้อขายรูปกันหรือว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งผมดูแล้วผมก็สะท้อนใจนะเป็นกลุ่มที่รับไลค์ให้กันคือหมายความว่าถ้าเกิดภาพของคุณที่คุณโพสต์ลงไปมีการไลค์เป็นจำนวนมากนะครับก็จะหมายถึงการได้รับการยอมรับไงตัวเองเป็นคนมีตัวตนที่ได้รับการยอมรับจากผู้อื่นแต่มันเป็นการจ้างมันเป็นการขออ่ะคือในกลุ่มนั้นแล้วเมื่อคุณไปขอให้คนอีก100คนมาไลค์ให้คุณพอคนในนั้นหนึ่งในนั้นลงโพสต์ลงภาพของตัวเองคนอื่นก็ต้องไปไลค์ให้แต่มันไม่ใช่การไลค์ที่มันเป็นการถูกใจจริงๆไงท่านผู้ฟังมันเป็นการไลค์แบบแต่ละคนต้องการสร้างตัวตนแล้วเมื่อมาพูดคุยกันแล้วก็มีการที่จะแชร์ผลประโยชน์ร่วมกันแต่การเดินหน้าไปแบบนี้คือสิ่งที่ถูกต้องจริงหรือการพึงพอใจในชีวิตตัวเอง
บางทีเมื่อเราโพสต์หรือว่าเราอะไรในสื่อโซเชียลมีเดียนะครับเอ๊ะไลค์ไม่เยอะไม่มีคนคอมเมนต์ไม่มีคนพูดคุยด้วยเกิดอาการน้อยใจจริงๆผมเชื่อว่าในเรื่องนี้ที่ผมพูดนะครับที่มีการแบนโซเชียลมีเดียเนี่ยในเยาวชนนะครับผมเชื่อว่าจริงๆแล้วปัญหาของการยอมรับในตัวตนเนี่ยไม่ได้มีแค่เด็กเยาวชนหรอกท่านผู้ฟังผู้ใหญ่คนแก่คนทุกเพศทุกวัยมีหมดเป็นหมดท่านผู้ฟังผมเชื่อว่าปัญหาเนี้ยจริงๆไม่ได้อยู่แค่เยาวชนนะครับถ้าเกิดพูดเรื่องการยอมรับในตัวเองนะครับบางทีคนเราเนี่ยถ้าเกิดไม่นับเยาวชนคนรุ่น Gen Y คนรุ่น Gen X นะครับคนรุ่น Baby Boomer ที่สามารถใช้โซเชียลมีเดียเป็นโซเชียลมีเดียได้เนี่ยบางทีไม่มีองค์ความรู้ในแง่ของการรู้เท่าทันสื่อพอไม่มีองค์ความรู้ของการรู้เท่าทันสื่อเนี่ยก็จะเป็นปัญหาแบบที่ผมพูดมานะครับคือต้องการการยอมรับตลอดเวลานะครับต้องการให้คนมาไลค์ต้องการให้คนมาคอมเมนต์ทั้งๆที่นี่เป็นสิ่งที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปยึดโยงกับมันขนาดนั้นท่านผู้ฟังในความเห็นของผมนะเพราะว่าการยึดโยงกับความคิดของผู้อื่นมากเกินไปจะทำให้เราซึมเศร้านะหมายความว่าคือถ้าเกิดเราทำตามกระแสสังคมคือเราก็ต้องทำตามกระแสสังคมแหละท่านผู้ฟังบางอย่างแต่บางอย่างเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำตามทั้งหมดเมื่อเราตามกระแสสังคมนะครับมันหมายความว่าเราก็จะต้องรับฟังความเห็นของผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาซึ่งบางความเห็นก็เป็นความเห็นที่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรต่อเราเลยนะครับแต่เมื่อเราทำไม่ได้อย่างที่คนอื่นคอมเมนต์อย่างที่คนอื่นบอกอย่างที่กระแสสังคมบอกให้เป็นเราจะรู้สึกว่าทำไมตัวเราช่างด้อยค่าเหลือเกินนะครับแล้วก็นำมาซึ่งความซึมเศร้าในตนเองนะครับบางคนเป็นโรคซึมเศร้าแต่ช่วงเวลาของวัยรุ่นนะก็จะเป็นช่วงเวลาที่เขาก็จะมีความอ่อนไหวทางอารมณ์เพราะว่ามีประสบการณ์ทางชีวิตที่น้อยไม่เหมือนผู้ใหญ่นะครับปัญหานี้จริงๆแล้วไม่ใช่แค่เรื่องวัยรุ่นอย่างเดียวแต่ว่าเป็นปัญหาของคนทุกรุ่นนะปัญหาของการที่ต้องการที่จะได้รับการยอมรับในสังคมเพียงแค่มันเปลี่ยนจากสังคมที่เราเห็นหน้ากันเป็นสังคมที่เราเห็นกันผ่านหน้าจอแทนแบบนั้นนะครับเป็นประเด็นเดียวกันนะครับเอาเรากลับมาที่บทความนะอันนี้ผมพูดออกทะเลไปนู่นเลยนะครับแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียว่าจริงๆแล้วโดยพื้นฐานถ้าเกิดเราทำความเข้าใจกับเรื่องพวกนี้เราต้องย้อนไปตั้งแต่พื้นฐานของปัญหาเลยพื้นฐานของตัวตนพื้นฐานของนิสัยใจคอว่าคนที่ใช้โซเชียลมีเดียแล้วต้องการสิ่งแบบนี้เขามีความคิดประมาณไหนนะครับแต่โอเคผมก็วงเล็บไว้อย่างน้อยนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมคนเดียวนะครับซึ่งทางกรมทางกระทรวงที่ออกแบบนโยบายเพื่อรับมือกับปัญหาตรงนี้เขาก็น่าจะมีการวิจัยน่าจะมีการวิเคราะห์ปัญหาอีกทีด้วยนะท่านผู้ฟังสำหรับของเรื่องพัฒนาการทางสมองอันนี้เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ว่าถ้าเกิดเราใช้เราไม่ใช่เรานะครับเด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานโซเชียลมีเดียเนี่ยจะมีพัฒนาการทางสมองเป็นแบบใดนะครับพัฒนาการทางสมองของวัยรุ่นนั้นก็เปรียบเสมือนรถที่สามารถวิ่งได้เร็วแต่ระบบตรวจจับความเร็วและระบบเบรกยังอยู่ระหว่างการพัฒนาวัยรุ่นนั้นจะตื่นตัวกับวงจรของการรับรางวัลจากการได้ยอดวิวยอดไลค์เนื่องจากการทำงานของสมองส่วน ventral striatum นะครับอันนี้เป็นคำเฉพาะของเขานะถ้าเกิดอ่านผิดผมขออภัยนะครับและการทำงานของสารสื่อประสาทโดพามีนที่ทำหน้าที่ตอบรับสิ่งเร้าเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีหากวัยรุ่นอยู่กับระบบรับรางวัลเหล่านี้ไปนานๆนะครับก็จะต้องโพสต์เพิ่มอย่างต่อเนื่องเพื่อรับผลตอบแทนเหล่านี้และหากยอดการตอบสนองลดลงไปก็จะรู้สึกขาดหายต้องหาทางทำให้ได้ผลตอบรับไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ตนเองรู้สึกถึงการได้รับการยอมรับจากสังคมและผู้คนนะครับอย่างที่ผมได้เรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปเลยนะทั้งยังมีสมองส่วนหน้านะครับที่เขาเรียกว่าส่วน prefrontal cortex ที่เป็นสมองในการดูแลเรื่องของการคิดไตร่ตรองการยับยั้งชั่งใจสมองส่วนนี้ของวัยรุ่นยังอยู่ระหว่างการพัฒนาและจะพัฒนาเต็มที่ได้เมื่อถึงอายุประมาณ25ปีทำใ
วัยรุ่นกับการเข้าถึงสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องที่เร็วเกินไปและเป็นเรื่องที่จะส่งผลดีมากกว่าส่งผลร้ายนะครับเพราะว่าพัฒนาการทางสมองของวัยรุ่นนั้นยังไม่พร้อมจะรับมือกับระบบรางวัลจากกิจกรรมออนไลน์ตรงนี้นี่เองอันนี้เขาก็ให้ความเห็นในแง่ของทางวิทยาศาสตร์นะเพราะว่าสมองของเรามันเป็นแบบนี้สมองของวัยรุ่นยังไม่พัฒนาเต็มที่นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลอีกด้านหนึ่งที่ไว้อ้างอิงนะครับก็จะเป็นเรื่องของวัยรุ่นการถูกยอมรับในสังคมการยึดติดกับยอดไลค์การผลิตซ้ำเนื้อหาตอกย้ำเรื่องราวดีๆนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดในแง่พฤติกรรมเนี่ยยังไงผมก็ยืนยันอันนี้ผมเสริมจากของบทความของทางอาจารย์ว่าจริงๆไม่ใช่แค่เรื่อง

เป็นวิธีที่คลาสสิกซึ่งผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังก็น่าจะเคยได้ยินกันมาเป็นประจำก็คือพ่อแม่ก็ควรที่จะให้เวลากับลูกน้อยนะครับผมนึกถึงเด็กๆน้องๆเยาวชนที่อยู่อนุบาลอยู่ประถมวัยอะไรอย่างนี้ท่านผู้ฟังบางทีผมไปเห็นเนี่ยคือกลับจากโรงเรียนมาปุ๊บเข้า iPad เลยเล่น iPad เลยพ่อแม่ไม่มีเวลาให้บางทีผมก็สะท้อนใจนะแต่ผมก็ไม่ใช่พ่อแม่เขาผมก็จะไปพูดอะไรไม่ได้นะครับการเลี้ยงดูการใส่ใจการอยู่ติดหน้าจอเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเด็กมันก็จะเสพอะไรเนี่ยหน้าจอวิธีคิดต่างๆมันก็จะไปตามคอนเทนต์ไปตามเนื้อหาที่เด็กมันเสพนะครับแล้วก็พ่อแม่ก็ไม่ได้มีเวลาที่จะดูแลลูกๆหรือว่าพาลูกไปทำกิจกรรมให้ห่างจากหน้าจอขนาดนั้นสังคมยุคใหม่ไม่ใช่สังคมเกษตรกรรมนะท่านผู้ฟังสังคมในอดีตเนี่ยเป็นสังคมที่มันไม่มีเทคโนโลยีด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็พ่อแม่ก็เลี้ยงลูกเหมือนเป็นกึ่งแรงงานว่าอย่างนั้นถ้าเกิดเป็นยุคแบบเป็นยุคพ่อแม่เป็นยุคปู่ย่าตายายเรานะครับต้องช่วยพ่อแม่ทำสวนทำไร่ทำเกษตรกรนะครับมันก็จะวนอยู่กับวิถีชีวิตแต่ว่ามันก็จะไม่ได้รับการเสพสื่อที่เยอะขนาดนี้แล้วก็วิธีคิดในเรื่องของการตัวตนในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของอะไรและยิ่งไปทำการเกษตรเนี่ยท่านผู้ฟังมันได้ขยับร่างกายมันก็ทำให้เราแข็งแรงนะครับคนที่ทำแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจด้วยเพราะว่าจิตใจมันก็ฮิวมันได้ไปทำสิ่งที่นะครับดีต่อสุขภาพอยู่เสมอทำให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอนะครับสำหรับการดูแลวัยรุ่นหรือว่าลูกหลานของท่านในช่วงวัยที่กำลังอยู่กับโซเชียลมีเดียเนี่ยเบื้องต้นก็ควรที่จะประวิงเวลานะครับการมีบัญชีโซเชียลมีเดียส่วนตัวของลูกออกไปให้ช้าที่สุดจนกว่าจะถึงอายุ16ปีหากอ้างอิงตามเกณฑ์อายุที่กฎหมายออสเตรเลียและอินโดนีเซียบังคับใช้และหากลูกวัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า16ปีนั้นได้มีบัญชีเป็นของตัวเองแล้วการห้ามไม่ให้ใช้หรือบีบบังคับให้ลบบัญชีทิ้งก็อาจทำให้เกิดปัญหาใหญ่โตขึ้นได้ลูกอาจเกิดความไม่พอใจแอบเข้าใช้และปกปิดไม่ให้พ่อแม่รู้นะครับเพราะว่าลูกจะมองว่าเป็นการพรากสิทธิ์ที่เคยได้รับโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอตรงนี้พ่อแม่สามารถสังเกตการใช้งานของลูกในการตักเตือนเรื่องความปลอดภัยได้แนะนำเรื่องการตั้งค่าความปลอดภัยการปกป้องข้อมูลส่วนตัวให้ข้อมูลเรื่องหลุมพรางของโซเชียลมีเดียที่มักจะนำเสนอข้อมูลเฉพาะด้านที่ไม่อาจสะท้อนความเป็นจริงทั้งหมดและหลักการของอัลกอริทึมที่ออกแบบมาให้ดึงดูดกระตุ้นความสนใจอย่างต่อเนื่องนะครับพ่อแม่ควรเตือนลูกเกี่ยวกับภัยไซเบอร์สแกมนะครับเรื่องของการหลอกลวงเรื่องของการล่อลวงหรือว่าการสร้างร่องรอยทางดิจิทัลหรือว่าเราจะรู้จักกันในชื่อดิจิทัลฟุตพริ้นท์นะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะส่งผลเสียต่อตัวลูกในอนาคตได้นี่จริงๆแล้วในเรื่องของไซเบอร์สแกมการหลอกลวงการล่อลวงเนี่ยจริงๆไม่ใช่แค่ลูกต้องระวังนะพ่อแม่เองก็ต้องระวังนะครับหรือว่าพ่อแม่ของพ่อแม่อีกทีก็คือรุ่นปู่ย่าตายายยิ่งต้องระวังนะท่านผู้ฟังเรื่องแบบนี้จริงๆมันละเอียดอ่อนนะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นเรื่องที่อันตรายมากๆนะครับเกี่ยวกับภัยไซเบอร์ที่อาจจะหลอกลวงเลขบัญชีต่างๆแป๊บเดียวถูกหลอกลวงโอ้โหผมดูข่าวก็น่าสงสารนะคนที่โดนหลอกแล้วก็ต้องจัดการภาครัฐก็ต้องติดตามจัดการพวกสแกมอะไรพวกนี้ให้ได้นะครับที่สำคัญก็คือรักษาสมดุลระหว่างหน้าจอกับหน้าจอจริงนะคือลูกๆมีกิจกรรมหน้าจอได้โดยมีการกำหนดเวลาชัดเจนที่สามารถชมเนื้อหาที่เหมาะสมตามวัยแล้วก็มีรูปแบบของเนื้อหาหน้าจอที่หลากหลายนะครับโดยเน้นเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ทั้งแบบรับชมทางเดียวแบบร่วมมีปฏิสัมพันธ์แบบเสริมสร้างทักษะเฉพาะต่างๆการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์และแบบกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายนะครับเช่นวิดีโอที่ชวนทำกิจกรรมหน้าจอที่ให้มีการเคลื่อนไหวร่างกายรวมถึงการเล่นเกมการแชทซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ลูกได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมก็คือมีปฏิสัมพันธ์กับคนกับคนเนี่ยตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ยนะครับได้จับมือได้ทำกิจกรรมร่วมกันในวันหยุดนะครับพากันไปเดินพากันไปออกกำลังกายอย่างนี้เป็นต้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีต่อลูกด้วยลูกๆก็จะได้ห่างหน้าจอแล้วก็ความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ยังดีด้วยนะครับแล้วก็มี

0: อีกหลายๆเรื่องนะครับมีอีกหลายๆเหตุผลในเรื่องของการดูแลจริงๆในเรื่องนี้ก็ต้องช่วยๆกันดูแลนะท่านผู้ฟังยิ่งถ้าเกิดเป็นครอบครัวเนี่ยไม่ว่าจะแบบใดตรงนี้จริงๆโซเชียลมีเดียถ้าเกิดไม่นับเรื่องกฎนะครับก็จะเป็นเรื่องของมันก็สะท้อนปัญหาครอบครัวอีกแหละบางทีบางครอบครัวเขาไม่ได้มีเวลาให้ลูกขนาดนั้นนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้สนับสนุนว่าจะต้องทำยังไงนะเพราะว่าบริบทของแต่ละครอบครัวนั้นไม่เหมือนกันนะครับบางครอบครัวหาเช้ากินค่ำพ่อแม่ต้องทำงานสายตัวแทบขาดนะครับหาเงินมาให้ลูกเรียนอย่างนั้นทีนี้พอไม่มีเวลาให้ลูกก็ต้องไปสนใจอย่างอื่นนะครับหรือว่าก็มักจะโยนสิ่งที่ทำให้ลูกอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆได้โดยเฉพาะลูกที่มีอายุน้อยๆเนี่ยอนุบาลต่างๆปฐมตอนต้นอย่างเงี้ยวัยกำลังวิ่งวัยกำลังปั่นจักรยานอย่างเงี้ยบางทีพ่อแม่ก็ไม่ได้อยากให้ลูกไปไกลๆพ่อแม่ก็แบบอยากให้ลูกอยู่เฉยๆก็ต้องโยน iPad ให้นะครับหรือว่าโยนสิ่งต่างๆให้ลูกมันก็ไปได้เล่นของเล่นอะไรแล้วนะครับก็ต้องดู iPad บางทีมันก็ผมเห็นมันก็สะท้อนใจนะเราก็ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงแต่อย่างไรก็ตามผมก็พยายามที่จะนำเสนอสิ่งที่วิธีการนะครับวิธีการที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ได้มากกว่านี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเย็นนี้ที่ 92.5 นะครับทางกระทรวงศึกษาธิการเขาก็มีมาตรการในการรับมือกับปัญหาตรงนี้เหมือนกันท่านผู้ฟังเดี๋ยวเรามาดูว่ากระทรวงศึกษาธิการเขามีมาตรการอย่างไรนะครับเขาก็มีการจัดทำเป็นไทม์ไลน์เวลาต่างๆนะครับแล้วก็มีการสำรวจความคิดเห็นเด็กไทยอีกด้วยว่าถ้าเกิดโดนแบนโซเชียลมีเดียเนี่ยเด็กไทยก็มีความคิดเห็นอย่างไรจะได้มีความคิดเห็นหลากหลายก็เป็นที่พูดคุยเพื่อการประเทืองปัญญากันนะครับเดี๋ยวกลับมารับฟังช่วงหน้าครับ
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
3: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
2: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
3: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
2: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook Retro OK
1: เย็นนี้ที่ 92.5
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเย็นนี้ที่ 92.5 ครับทุกท่านยังอยู่กับผมชโลธรจันยาเย็นนี้ที่ 92.5 ในช่วงที่2เรายังอยู่ในประเด็นของการแบนโซเชียลมีเดียกับประเทศต่างๆในเด็กและเยาวชนของประเทศนั้นๆนะครับก็มีคำถามว่าประเทศไทยมีมาตรการอย่างไรหรือมีการแสดงท่าทีอย่างไรนะครับโดยทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์การใช้สื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียของเด็กและเยาวชนไทย หลังสังคมมีการถกเถียงอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับผลกระทบของโซเชียลมีเดียสกรีนไทม์รวมไปถึงคลิปวิดีโอสั้นต่อสมาธิที่มีผลต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณประเสริฐจันทระรวงทองได้บอกว่าทางกระทรวงศึกษาธิการนั้นรับฟังทุกข้อกังวลของผู้ปกครองครูและสังคมอย่างจริงจังโดยข้อมูลวิชาการจากหลายสถาบันระดับโลกก็ได้สะท้อนตรงกันว่าการเสพสื่อที่มีการกระตุ้นอย่างรวดเร็วต่อเนื่องโดยเฉพาะคอนเทนต์รูปแบบคลิปสั้นอาจส่งผลต่อสมาธิการจดจ่อและการเรียนรู้เชิงลึกของเด็กโดยเฉพาะในช่วงวัยที่สมองยังไม่พัฒนาเต็มที่อย่างไรก็ตามกระทรวงศึกษาธิการก็มีความเห็นว่าปัญหาดังกล่าวไม่ใช่เรื่องที่จะโทษเด็กหรือแพลตฟอร์มใดเพียงฝ่ายเดียวแต่เป็นความท้าทายร่วมของโลกยุคดิจิทัลที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันรับผิดชอบทั้งครอบครัวโรงเรียนภาครัฐภาคธุรกิจและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ปัจจุบันเด็กไทยจำนวนมากเริ่มใช้โซเชียลมีเดียตั้งแต่อายุอย่างน้อยใช้เวลาอยู่กับหน้าจอเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและเผชิญความเสี่ยงจากเนื้อหาออนไลน์มากกว่าที่หลายคนคาดคิดทางกระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดให้เรื่องนี้เป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมกระทรวงศึกษาธิการได้ศึกษาแนวทางจากหลายประเทศอาทิสวีเดนออสเตรเลียอังกฤษและประเทศในสหภาพยุโรปก็พบว่าการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องดำเนินการควบคู่กัน2ด้านคือการปกป้องเด็กในช่วงวัยที่สมองยังไม่ได้พัฒนาเต็มที่นะครับและอย่างที่2ก็คือการพัฒนาทักษะดิจิทัลและ AI สำหรับเด็กและเยาวชนในโลกอนาคตอีกด้วยตอนนี้นะท่านผู้ฟังกระทรวงศึกษาธิการเขาก็ได้กำหนดแนวทางดำเนินงานหลัก3ด้านนะครับใน3ด้านนั้นก็มีการปกป้องคุ้มครองเด็กในช่วงวัยที่เปราะบางการสร้างสุขภาวะดิจิทัลเพื่อให้เด็กใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมการพัฒนาทักษะดิจิทัลและ AI literacy เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตนะครับโดยมีมาตรการเร่งด่วนที่จะดำเนินการทางกระทรวงศึกษาธิการเขาก็แบ่งเป็น4พาร์ท4ขั้น4ขั้นตอนนะท่านผู้ฟังก็คือในขั้นตอนแรกก็คือจะจัดทำแนวปฏิบัติในเรื่องของ screen time ตามช่วงวัยโดยมีข้อมูลอ้างอิงเรียบร้อยจากข้อมูลทางการแพทย์และงานวิชาการภายใน3เดือนนะครับเขาก็จะเร่งรัดให้ทุกโรงเรียนต้องมีแนวทางการใช้โทรศัพท์มือถือที่ชัดเจนและสื่อสารร่วมกับผู้ปกครองอย่างเป็นระบบภายใน 3-6 เดือนนั้นก็จะมีการพัฒนาระบบดูแลและเฝ้าระวังเด็กกลุ่มเสี่ยงเชื่อมโยงกับหน่วยงานด้านสุขภาพจิตพร้อมจัดทำสื่อความรู้สำหรับผู้ปกครองทั่วประเทศในระยะยาวก็คือ 6-12 เดือนขึ้นไปจะมีการผลักดัน AI literacy และการรู้เท่าทันสื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยรวมถึงการหารือร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อเด็กและเยาวชนอย่างจริงจังนะท่านผู้ฟังในส่วนของความปลอดภัยออนไลน์ทางกระทรวงศึกษาธิการเขาก็ได้ระบุว่าเด็กไทยในปัจจุบันนั้นสามารถเข้าถึงสื่อรุนแรงสื่อลามกและภัยจากการล่อลวงทางดิจิทัลได้ง่ายขึ้นทางกระทรวงจึงเตรียมเชื่อมระบบกับการคุ้มครองดังกล่าวเข้ากับศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพของทางกระทรวงศึกษาธิการพร้อมหารือกับแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อผลักดันมาตรการด้าน Age Verification และ Safe Mode ก็คือบัญชีที่มีอายุที่ถึงเกณฑ์แล้วว่าอย่างนั้นท่านผู้ฟังสำหรับผู้ใช้อายุน้อยนะครับรวมถึงบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมสอบสวนคดีพิเศษและ ETDA หรือ EDDA นะครับเพื่อดำเนินการกับผู้เผยแพร่สื่ออันตรายที่มุ่งเป้าไปยังเด็กและเยาวชนทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการจะเชิญทุกภาคส่วนเข้าร่วมออกแบบแนวทางที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยทั้งแพทย์ทั้งนักวิชาการครูผู้ปกครองตัวแทนเด็กและเยาวชนตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการคุ้มครองเด็กและการเตรียมเด็กไทยให้พร้อมสำหรับโลกอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไปอันนี้ผมอ่านแนวทางของทางกระทรวงศึกษาธิการนะเขาก็ออกมาไม่ใช่เป็นรูปแบบเหมือนประเทศอื่นๆนะที่เขาออกมาแล้วเขาแบนเลยแต่ว่าเขายังคิดว่าสามารถที่จะเป็นการพูดคุยได้นะครับซึ่งผมก็เชียร์วิธีทางนี้นะวิธีทางนี้นะท่านผู้ฟังเพราะว่าเป็นวิธีทางที่คือคุณจะไปโทษเด็กหรือโทษสื่ออย่างเดียวเลยมันก็ไม่ใช่ถ้าเกิดเราดูกันที่บริบทในการรับมือกับปัญหานี้เนี่ยก็อย่างที่ในข่าวนี้เขาบอกไปนะครับก็คือมันจริงๆมันเป็นเรื่องของทั้งครอบครัวเป็นเรื่องของโรงเรียนเป็นเรื่องของภาครัฐเป็นเรื่องของภาคธุรกิจและเป็นเรื่องของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ คือเป็นเรื่องที่ใหญ่เกินกว่าที่จะตัดสินแค่เด็กผิดหรือแพลตฟอร์มนี้ผิดเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการที่ต้องพูดคุยกันนะครับโดยที่จะเชิญเด็กหรือว่าเชิญตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆนะครับมาพูดคุยหาจุดร่วมกันให้ได้เป็นสัญญาประชาคมเพื่อออกมาตรการที่ให้มีเขาเรียกว่ามีความเหมาะสมกับสังคมไทยอย่างนั้นซึ่งผมเชื่อว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่คือจะไปสุดโต่งด้านใดด้านหนึ่งก็ไม่ได้นั่นฝั่งสังคมไทยเป็นสังคมที่ต้องมีการพูดคุยนะครับเพื่อหาสิ่งที่ถูกต้องหาสิ่งที่เหมาะสมกับความเป็นเรานะครับอันนี้ดีของทางกระทรวงศึกษาธิการนะท่านผู้ฟังปัญหาตรงนี้นะครับซึ่งจะทำให้เป็นสิ่งที่ดีต่ออนาคตของเด็กและเยาวชนด้วยจริงๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรื่องปัญหาของดิจิทัลผมก็พูดย้ำอีกนะครับจริงๆไม่ใช่เรื่องของแค่รุ่นเด็กเจน C เจนอัลฟาอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของคนทุกเจนที่ต้องเจอกับความรู้เท่าทันสื่อความรู้เท่าทัน AIความสามารถในการตัดสินใจในการรับสื่อตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆเราดูเวลาเกิดเหตุต่างๆเกิดเหตุการณ์บ้านเมืองหลายปีก่อนท่านผู้ฟังถ้าเกิดจำกันได้จะมีเหตุที่เขาเรียกว่าการกราดยิงในพื้นที่สาธารณะนะครับตอนนั้นสังคมไทยยังใหม่มากกับเหตุการณ์การกราดยิงในพื้นที่สาธารณะสื่อบางสื่อตัดสินใจรายงานทั้งหมดรายงานข้อมูลทั้งหมดในพื้นที่เกิดเหตุรวมถึงแผนการของเจ้าหน้าที่ว่าจะทำอย่างไรกับการจัดการตรงนี้นะครับซึ่งตอนนั้นผู้ก่อการร้ายนะครับยังเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ผู้ก่อการร้ายก็วางแผนต่อไปได้เพราะดูสื่อที่บอกว่าภาครัฐจะจัดการกับผู้ก่อการร้ายคนนี้อย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางมากว่าการที่สื่อแบบนี้ออกไปเนี่ยคือการที่สื่อแต่ละสื่อออกไปเนี่ยสิ่งแรกก็คือกำไรมาจากไหนกำไรของการทำสื่อมาจากเรตติ้งก็คือจำนวนผู้ชมที่ดูหมายความว่าผู้ชมยังชอบอะไรตรงนี้สิ่งเหล่านี้สื่อได้ว่านะครับสื่อได้ว่าการรู้เท่าทันสื่อของเรายังไม่ได้สูงขนาดนั้นในเหตุการณ์นะหลายปีนะตอนนั้นนะครับซึ่งเมื่อเวลานั้นผ่านมาสังคมไทยก็บริหารจัดการกับความรู้สึกตรงนี้หรือว่าความสามารถในการถ่ายทอดเหตุการณ์ตรงนี้ได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงสื่อต่างๆก็มีความสามารถในการบริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้นกสทช.ก็ออกมาตรการเตือนอะไรต่างๆนะครับเมื่อมีการข้ามเส้นกันไปนะท่านผู้ฟังเป็นเรื่องใหญ่ระดับสังคมจริงๆการรู้เท่าทันสื่อหรือว่าการรู้เท่าทันแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียการรู้เท่าทันเนื้อหานี่ไม่ใช่แค่เรื่องของเด็กจริงๆเป็นเรื่องตั้งแต่เด็กตั้งแต่คนเด็กยันคนแก่เลยตรงนี้เราก็ต้องให้ความรู้ดังที่ผมได้เปิดไประหว่างนี้นะครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงที่2เนี่ยท่านผู้ฟังก็จะได้ยินสปอตโฆษณาก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบดิจิทัลซึ่งในโลกอนาคตนั้นทักษะเหล่านี้ความเข้าใจเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะครับเราจะได้รู้ว่าเราควรที่จะปฏิบัติอย่างไรและเมื่อเรามีความรู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้บางทีเราก็จะสามารถรู้ว่าทำแบบไหนถึงจะไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเป็นอย่างนั้นนะครับช่วงสุดท้ายของรายการผมหยิบสถิตินะครับเกี่ยวกับเด็กทีนี้เขามีการไปสำรวจเด็กเยาวชนไทยที่อายุต่ำกว่า16ปีว่าถ้าเกิดมีมาตรการแบบการแบนออกมาเนี่ยเด็กไทยรู้สึกอย่างไรนะครับอันนี้ผมอ้างอิงจากเว็บไซต์ของประชาไทยซึ่งเรียบเรียงจากทางเว็บไซต์ Locket Media Lab ที่เขาเก็บสถิติอีกทีนะครับโดย Rocket Media Lab นะครับร่วมกับมูลนิธิ Path to Health สำรวจพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6และปวช1ถึง3จำนวน 1,777 คนพบว่า 79.91% ไม่เห็นด้วยกับนโยบายจำกัดการใช้โซเชียลมีเดียในขณะที่ออสเตรเลียมาเลเซียและอินโดนีเซียเริ่มจำกัดการเข้าถึงโซเชียลมีเดียของเด็กแล้วนะครับ แต่ผลสำรวจของเด็กไทยนั้นพบว่านักเรียนกว่า1,000 คนอันนี้ไม่เห็นด้วยกับนโยบายลักษณะนี้นะครับและก็มีสัดส่วนในการไม่เห็นด้วยถึง 88-89% เลยนะครับโดยเด็กไทย 79.91% อย่างที่ผมได้เรียนนะครับไปให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะครับไม่เห็นด้วยกับนโยบายจำกัดการใช้โซเชียลมีเดียนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นเรื่องที่จริงๆเราผมพยายามที่จะนำเสนอข้อมูลที่มีความหลากหลายนะบางทีเราจะตัดสินใจมาตรการใดๆก็ต้องมีการพูดคุยกันนะครับซึ่งข่าวทางกระทรวงศึกษาธิการที่ผมได้นำเสนอมาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เห็นว่าจริงๆกระทรวงศึกษาธิการเขาไม่ได้ที่จะเป็นกระทรวงที่อยู่ดีมาปิดปากแบนอะไรอย่างนั้นเลยแต่ว่าต้องมีการพูดคุยกันก่อนนะครับและถ้าเกิดมีการแบนเกิดขึ้นตัวแทนของเด็กไทยที่อยู่ในสถิติที่มีการสำรวจก็ไม่ได้เห็นด้วยกับวิธีนี้ซึ่งผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่เด็กไทยหรอกเด็กมาเลเซียเด็กออสเตรเลียก็ไม่เห็นด้วยเช่นเดียวกันกับการที่อยู่ดีๆขาดเสรีภาพในการใช้สื่อนะครับแต่อันนี้ก็ต้องเวทกันก็ต้องชั่งน้ำหนักกันว่าจะถ้าเกิดเลือกวิธีนี้ข้อดีข้อเสียคืออะไรถ้าเกิดเลือกวิธีการแบนข้อดีข้อเสียคืออะไรแต่ถ้าเกิดไม่เลือกวิธีการแบนข้อดีข้อเสียก็คืออะไรนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันแล้วก็มีความน่าสนใจมากๆสำหรับคำตอบอันนี้นะท่านผู้ฟังถ้าเกิดมีอัปเดตอะไรคืบหน้าผมก็จะมานำเสนอในรายการยันนี้ที่ 92.5 ให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบต่อไปนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นมติที่ทั้งสังคมเราต้องพูดคุยกันจริงๆเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่น่าสนใจคือในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านกำลังเดินหน้าจำกัดการเข้าถึงโซเชียลมีเดียของเด็กนะครับกระทรวงศึกษาธิการก็พร้อมที่จะมีการพูดคุยกันนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ต้องติดตามดูนะครับว่าวิธีการแก้ปัญหาจะออกมาเป็นเช่นไรนะครับและอันนี้ผมเสริมเล็กน้อยก็คือเด็กไทยในปัจจุบันใช้ AI ในการทำอะไรบ้างนะครับไม่ใช่แค่เด็กไทยหรอกผมเนี่ยก็ยังใช้ AI ในการทำงานแต่ว่าการใช้ AI ในการทำงานนั้นคือเราใช้ AI ในการช่วยเหลือในการทำงานแต่ว่าการคิดประเด็นข่าวการคิดประเด็นรายการอะไรอันนี้เราคิดเองแต่ว่า AI นั้นเราถือว่าเป็นเครื่องมือที่ทำให้การเข้าถึงข้อมูลสะดวกยิ่งขึ้นเวลาเราทำข้อมูลข่าวเราทำข้อมูลรายการอย่างที่ผมทำวันนี้เนี่ยผมก็ต้องหาอ้างอิงก็ต้องมีอ้างอิงที่ชัดเจนว่าการอ้างอิงอันนี้มีเป็นอ้างอิงเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดมาออกรายการหรือว่ามาออกข่าวถ้าเกิดอ้างอิงเราเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อถือเนี่ยอันนี้ไม่ได้จริงๆเรื่องของความน่าเชื่อถือในข้อมูลเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะครับในปัจจุบันเด็กไทยนั้นใช้ AI ในการช่วยสรุปเนื้อหาถึงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 18.68% อันนี้ผมก็ช่วยเหมือนกันในการสรุปเนื้อหาค้นข้อมูลทำรายงาน 18.14% แปลภาษา 17.45% ช่วยคิดไอเดียโครงงานนะท่านผู้ฟัง 14.09% ตรวจงานก่อนส่งครู 9.98% โยนโจทย์การบ้านให้ AI ช่วยตอบ 9.47% นะครับและทำ presentation 7.84% โอ้โหโยนการบ้านให้ AI ช่วยตอบเลยนะอันนี้แต่อันนี้ไม่ควรทำในการหาข้อมูลช่วยเนี่ยอันนี้จะควรทำแต่อยู่ดีๆโยนการบ้านให้ AI ทำให้เลยอันนี้ไม่ควรทำอันนี้เป็นด้านที่ไม่ดีนะครับนี่ก็มาถึงช่วงท้ายรายการครับวันนี้ผมชโลธรจันยาขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังรายการเย็นนี้ที่ 92.5 ครับสวัสดีครับ
8: หลากหลายวาไรตี้ที่สัมผัสได้กับรายการเย็นนี้ที่ 92.5

0: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็น

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันกระบวนการภายใต้อนุสัญญาอันคลอสไม่ใช่การเจรจาพัฒนาพื้นที่ร่วมกันและจะดำเนินการโดยยึดผลประโยชน์สูงสุดของชาติกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลากำชับคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงอย่างเข้มงวดผู้นำเกาหลีใต้เสนอชื่อนางฮันซองซุกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของเกาหลีใต้ในรอบ20ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลยืนยันกระบวนการภายใต้อนุสัญญาอันคลอสไม่ใช่การเจรจาพัฒนาพื้นที่ร่วมกันและจะดำเนินการโดยยึดผลประโยชน์สูงสุดของชาติขอให้ประชาชนมั่นใจนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยถึงกรณีความกังวลเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS ในประเด็นพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกัมพูชาโดยยืนยันว่ากระบวนการดังกล่าวเป็นการหารือและพิจารณาแนวเขตทางทะเลตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อหาทางออกในประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลที่ยังมีความเห็นแตกต่างกันไม่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งเขตพัฒนาร่วมหรือการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ดังกล่าวทั้งนี้การเข้าร่วมกระบวนการตามอันคลอสไม่ได้หมายความว่าไทยยอมรับข้อเรียกร้องของอีกฝ่ายแต่เป็นการใช้กลไกสากลที่ทั้งสองประเทศเป็นภาคีร่วมกันเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างโปร่งใสอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและหลักกฎหมายรัฐบาลยืนยันว่าจะดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความรอบคอบโดยประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยอย่างเต็มที่พร้อมขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลจะไม่ดำเนินการใดๆที่กระทบต่ออธิปไตยของชาติรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาผลักดันนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้สู่ศูนย์กลางสุขภาพและเศรษฐกิจฮาลานยกระดับเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ภาคใต้นายยศชนานวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อตรวจเยี่ยมและร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้และโรงงานผลิตสารสกัดมาตรฐานจากสมุนไพรเพื่อใช้ในทางการแพทย์และอาหารที่ได้มาตรฐาน GMP ณ นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้พร้อมกล่าวว่ากระทรวงอว.มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการส่งเสริมเศรษฐกิจสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งคำว่า wellness ในที่นี้ครอบคลุมตั้งแต่ด้านการแพทย์อาหารการเกษตรที่ดีการท่องเที่ยวไปจนถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเลและการจะผลักดันเรื่องนี้ให้สำเร็จได้ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลายและการศึกษาวิจัยเชิงลึกเพื่อให้สามารถพิสูจน์ผลลัพธ์และคุณสมบัติต่างๆได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลักดันให้ภาคใต้เป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพอย่างแท้จริงซึ่งจะยิ่งช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานรากทำให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนอกจากนี้การนำจุดแข็งด้านเศรษฐกิจฮาลานมาบูรณาการควบคู่ไปกับ Wellness Economy ซึ่งถือเป็นจุดขายที่โดดเด่นของภาคใต้ที่จะช่วยดึงดูดผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและนักลงทุนให้เข้ามาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆสร้างความคึกคักให้กับระบบเศรษฐกิจและพร้อมที่จะขยายโมเดลความสำเร็จนี้ไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของประเทศต่อไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดอบรมความรู้เทคโนโลยี AI แก่ผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่จังหวัดกระบี่ยกระดับร้านค้าปลีกท้องถิ่นพร้อมเชิญชวนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40
2: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดกระบี่จัดกิจกรรมสมาร์ทโชว์หวยค้าปลีกยุคใหม่เพิ่มกำไรสร้างเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านโชว์หวยและร้านค้าปลีกท้องถิ่นโดยมีการอบรมความรู้เทคโนโลยี AI การบริหารร้านค้าปลีกยุคใหม่บัญชีภาษีและเทคนิคการจัดวางสินค้ารวมทั้งมีบูธจากพันธมิตรภาคธุรกิจผู้ให้บริการระบบ POS สถาบันการเงินไตรสณีไทยและผู้ประกอบการสินค้าชุมชนทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานยังได้รับคูปองส่วนลดมูลค่า700บาทสำหรับซื้อสินค้าชุมชนสินค้าโอท็อปและสินค้าอุปโภคบริโภคภายในงาน เพื่อนำไปจำหน่ายต่อซึ่งจะช่วยลดต้นทุนเพิ่มกำไรและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจพร้อมต่อยอดสู่การเป็นสมาร์ทโชว์หวยในอนาคตนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังได้เชิญชวนร้านโชว์หวยและร้านค้าปลีกท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ของรัฐบาลโดยร้านค้าใหม่สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31 กรกฎาคม 2569รวมทั้งสมัครเป็นร้านธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อรองรับการใช้จ่ายของประชาชนกว่า49ล้านคนช่วยเพิ่มยอดขายสร้างรายได้และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตอย่างมีศักยภาพทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเดินหน้าโครงการสมาร์ทโชว์หวยพลัสอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับร้านโชว์หวยและร้านค้าปลีกให้สามารถแข่งขันได้ในยุคการค้าสมัยใหม่ทั้งด้านองค์ความรู้เทคโนโลยีและการบริหารจัดการพร้อมเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจท้องถิ่นเติบโตอย่างยั่งยืนปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงการคลังเปิดเผยการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่7เวลา13นาฬิกายอดรวมกว่า 16,000 ล้านบาทมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า1ล้านรายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ณวันที่7มิถุนายน2569เวลา13นาฬิกาจากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,463 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 16,124,410,000 บาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 9,376,930,000 บาทและเงินที่ประชาชนจ่ายเอง 6,747,480,000 บาทซึ่งมีจำนวนผู้ใช้จ่ายสำเร็จแล้วถึง 22,531,257 รายและมีผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทจำนวน 36,477 รายสำหรับภาคผู้ประกอบการมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานรวม 1,548 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าเดิม 868,082 ร้านและร้านค้าใหม่ 132,466 ร้านโดยมีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้วถึง 935,044 ร้านค้ายังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างรอกดยอมรับอีก 111,054 ร้านค้ารวมถึงร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบอีกจำนวน 3,572 ร้านค้ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมปรับโครงสร้างกระทรวงแยกภารกิจด้านการท่องเที่ยวและการกีฬาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงก้าวสำคัญของการปฏิรูประบบราชการตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งยกระดับการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับภารกิจที่มีความเฉพาะทางมากยิ่งขึ้นโดยมีแนวทางศึกษาและเตรียมการแยกภารกิจด้านการท่องเที่ยวและด้านกีฬาออกจากกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานในอนาคตผ่านการจัดตั้งโครงสร้างใหม่ได้แก่กระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนวัฒนธรรมเพื่อบูรณาการการท่องเที่ยวกับมิติทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากอัตลักษณ์ไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์และกระทรวงการกีฬาเพื่อยกระดับการพัฒนากีฬาไทยอย่างเป็นระบบตั้งแต่กีฬาเพื่อมวลชนกีฬาอาชีพไปจนถึงกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติการปรับโครงสร้างดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้การบริหารงานมีความคล่องตัวตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมยกระดับศักยภาพการแข่งขันสร้างความเชื่อมั่นเสริมความปลอดภัยและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกีฬาของไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนจังหวัดสุราษฎร์ธานีปล่อยแถวเข้มจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะบนเกาะสมุยยกระดับความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว
3: นายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานปล่อยแถวจุดตรวจและบังคับใช้กฎหมายในการแก้ไขปัญหาและจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยพร้อมด้วยนายอมรชุมช่วยนายอำเภอเกาะสมุยสำนักงานขนส่งฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าเกาะสมุยเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญระดับโลกและจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะถือเป็นภารกิจสำคัญเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดียกระดับความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเป็นธรรมและสุภาพ
4: ทั้งหมดเนี่ยสมุยเนี่ยคือประตูนะของประเทศไทยที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมา รายได้ที่เยอะมากแต่ถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ยมาแล้วไม่ปลอดภัยมาแล้วไม่เชื่อมั่นดีหน่อยคนก็ไม่มาเป็นที่มาของการที่จังหวัดสุราษฎร์เราร่วมมือทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมมือกันทางท้องถิ่นด้วยนะครับในการที่จะจัดการให้เขาเข้าสู่ระบบ
3: ขณะที่นายอำเภอเกาะสมุยระบุว่าที่ผ่านมาเพราะปัญหาการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวการเก็บค่าโดยสารเกินราคาการใช้รถผิดประเภทและการทะเลาะวิวาทของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของพื้นที่ทั้งนี้อำเภอเกาะสมุยได้บูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนตั้งจุดตรวจและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะให้มีมาตรฐานโปร่งใสปลอดภัยและเป็นธรรมพร้อมสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวพนิตาเจียนผันสวท.เกาะสมุยรายงาน
1: ฝ่ายค้านยื่นคำร้องประธานสภาให้ตรวจสอบปปช.ปฏิบัติหน้าที่มิชอบกรณียกคำร้องคดีซุกหุ้นของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยไม่ตรวจสอบหนี้และตีความกฎหมายคลาดเคลื่อน
5: นายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยถึงการยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กรณีมีมติยุติเรื่องการยกคำร้องคดีซุกหุ้นห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญของนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยพบพฤติการที่น่าสงสัยของการทำหน้าที่จากการชี้แจงของปปช.ที่ระบุถึงแค่การตรวจสอบเรื่องการถือหุ้นแต่ไม่ได้ตรวจสอบประเด็นหนี้สินคงค้างจำนวน38ล้านบาทตามที่เคยยื่นเอกสารเพิ่มเติมให้ตรวจสอบพร้อมทั้งมีการตีความกฎหมายเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์ที่ผิดเพี้ยนโดยอ้างว่านายศักดิ์สยามไม่ได้ใช้อำนาจแทรกแซงการจัดซื้อจัดจ้างทั้งที่ตามกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรา126เพียงแค่ถือหุ้นในบริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐที่ตนเองกำกับดูแลก็ถือว่ามีความผิดแล้ว
6: เป็นไปได้ว่าปปช.ไม่ได้ไปวินิจฉัยเลยว่าตกลงแล้วคุณศักดิ์สยามยังถือหุ้นอยู่ณวันที่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอำนาจกำกับดูแลสั่งการเกี่ยวกับการบริหารราชการของกระทรวงคมนาคมผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่คุณศักดิ์สยามเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่อาจจะถือหุ้นในห้างที่รับเป็นคู่สัญญากับกระทรวงคมนาคมเองปปช.กับตีความว่าคุณศักดิ์สยามไม่ได้มีอำนาจในการแทรกแซงในการเข้าไปเป็นคู่สัญญาของรัฐกับห้างแห่งนี้ผมก็ต้องตั้งคำถามว่าใช้มาตรฐานไหนในการวินิจฉัยกรณีนี
5: ้ด้านนายภาริษฐ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวว่าทางพรรคร่วมฝ่ายค้านทั้ง4พรรคและสมาชิกวุฒิสภาบางส่วนได้ร่วมกันลงชื่อในคำร้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา236เพื่อกล่าวหาว่าปปช.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบใน4ประเด็นหลักประกอบด้วยการดำเนินกระบวนการตรวจสอบที่บกพร่องโดยไม่ยอมทำการตรวจสอบเชิงลึกในกรณีบัญชีทรัพย์สินและไม่มีการไต่สวนข้อเท็จจริงในกรณีความผิดทางอาญาการใช้ดุลยพินิจวินิจฉัยผิดพลาดอย่างชัดแจ้งและการละเลยการตรวจสอบในข้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะความผิดฐานขัดกันแห่งผลประโยชน์ซึ่งไม่ปรากฏในคำวินิจฉัยของปปช.เลย
7: เพราะหากปปช.เพียงแค่วินิจฉัยว่าคุณศักดิ์สยามนั้นยังคงครอบครองหุ้นในบริษัทดังกล่าวอยู่มันก็หมายความว่าคุณศักดิ์สยามนั้นได้กระทำความผิดตามฐานความผิดเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์แล้วมันเลยอดสงสัยไม่ได้ครับว่าเหตุผลที่ปปช.ไม่วินิจฉัยเรื่องฐานความผิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือไม่วินิจฉัยว่าคุณศักดิ์สยามนั้นยังคงครอบครองหุ้นในบริษัทดังกล่าวหรือไม่เนี่ยเป็นความพยายามในการจะปกป้องคุณศักดิ์สยามหรือว่าช่วยน้ำเงินหรือเปล่า
5: ทั้งนี้พรรคฝ่ายค้านและสว.ผู้ร้องหวังว่าประธานรัฐสภาจะพิจารณาข้อเท็จจริงทั้งหมดและส่งเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระขึ้นมาตรวจสอบปปช.ต่อไปโดยเรียกร้องให้ประธานรัฐสภาให้ความชัดเจนเรื่องหลักเกณฑ์และกำหนดกรอบระยะเวลาในการพิจารณาให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็วภายในสมัยประชุมสภานี้ปฏิพลสารพรหมารายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลากำชับคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงอย่างเข้มงวด
8: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเร่งดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคกรณีการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างเคร่งครัดโดยให้ใช้กลไกของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดในการดำเนินการเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมโรค ด้วยการคัดกรองและติดตามผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายอย่างใกล้ชิดหากพบผู้ที่เป็นโรคหรือมีเหตุอันควรสงสัยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะต้องดำเนินการสั่งแยกกักกันหรือคุมไว้สังเกตอาการเป็นระยะเวลาอย่างน้อย21วันพร้อมทั้งให้ประสานความร่วมมือกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหน่วยงานท่าอากาศยานและฝ่ายความมั่นคงเพื่อติดตามตรวจสอบที่อยู่และการเดินทางของผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงนอกจากนี้ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์อย่างทั่วถึงโดยเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังอาการผิดปกติและขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศที่กำลังมีการระบาดในกรณีที่พบผู้มีอาการต้องสงสัยให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทันทีภายใน3ชั่วโมงเพื่อดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดชนชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังไข้หูดับหลังพบผู้ป่วยในพื้นที่4รายในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้ว1รายพร้อมเตือนประชาชนให้บริโภคเนื้อสุกรที่ปรุงสุกเท่านั้น
9: นายวิโรจน์เสมลำรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดอุบลราชธานีพบผู้ป่วยติดเชื้อโรคไข้หูดับจำนวน4รายเสียชีวิตแล้ว1รายในพื้นที่อำเภอม่วง30ผู้ป่วยอีก3รายอยู่ในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหารเดชอุดมและอำเภอดอนมดแดงหลังพบผู้ป่วยได้มีการสำรวจตามตลาดสดต่างๆจากการสุ่มตรวจ42ตัวอย่างพบเชื้อ35ตัวอย่างถือว่าค่อนข้างสูงซึ่งอาการป่วยของโรคในปีนี้พบมากกว่าทุกปีขณะนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีได้เข้าให้ความรู้กับผู้เชื่อสุกรและผู้ขายโดยให้ความรู้และมีการสุ่มตรวจตามแผงจำหน่ายทุกเดือนสำหรับผู้ที่เชื่อสุกรต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษพร้อมยังเตือนถึงผู้นิยมบริโภคหมูกระทะแม้จะผ่านความร้อนแต่การใช้ตะเกียบคีบเนื้อสุกรสดก่อนนำไปย่างถ้าติดเชื้อที่ตะเกียบก็จะทำให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้ดังนั้นขอแจ้งให้ประชาชนบริโภคเนื้อสุกรที่ปรุงสุกเท่านั้นกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกประกาศปรับแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเพื่อปลดล็อกให้ประชาชนนำรถไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยบนท้องถนน
2: นายจิติพัฒน์ไทยจงรักผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์และโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกหามาตรการรองรับกลุ่มรถเศรษฐกิจชุมชนเช่นรถพุ่มพวงหรือรถจักรยานยนต์พ่วงข้างซึ่งที่ผ่านมาบางส่วนยังไม่สามารถจดทะเบียนได้จึงได้มีการปรับปรุงแนวทางใหม่เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพและดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนไปพร้อมกันจัดเป็นรถจักรยานยนต์ประเภทรอยอ12ลักษณะจักรยานยนต์พ่วงข้างโดยมีอัตราภาษีอยู่ที่150บาทสำหรับแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างต้องติดตั้งส่วนพ่วงข้างไว้ทางด้านซ้ายของตัวรถมีความมั่นคงแข็งแรงไม่บังทัศนวิสัยและไม่กระทบต่อการทรงตัวระบบความปลอดภัยต้องมีจุดพ่วงที่แน่นหนามีระบบห้ามล้อหรือเบรกที่ทำงานได้อย่างปลอดภัยรวมทั้งติดตั้งไฟส่องสว่างและอุปกรณ์สะท้อนแสงเพื่อให้ผู้ร่วมทางเห็นเด่นชัดในเวลากลางคืนกรมการขนส่งทางบกจึงขอเชิญชวนเจ้าของรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนำรถไปยื่นคำขอและเข้ารับการตรวจสภาพต่อนายทะเบียนเพื่อบันทึกการแก้ไขลักษณะรถให้ถูกต้องตามกฎหมายได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อความปลอดภัยในการสร้างรายได้และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชนนพศรแก้วคำรายงาน
1: เจ้าหน้าที่สถานีรถไฟตรังลงพื้นที่ตรวจสอบระบบเครื่องกั้นทางรถไฟในความรับผิดชอบพร้อมยกระดับมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟในเขตเมืองอย่างเข้มงวด
10: นายธีรยุทธ์รักห่วงนายสถานีรถไฟตรังเปิดเผยว่าสถานีรถไฟตรังได้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟในเขตกลางเมืองอย่างเข้มงวดโดยก่อนที่รถไฟจะถึงจุดตัดทางรถไฟจะมีระบบแจ้งเตือนไปยังพนักงานประจำเครื่องกั้นถนนล่วงหน้าเพื่อเตรียมดำเนินการลดไม้กั้นและอำนวยความปลอดภัยแก่ประชาชนโดยสาเหตุของอุบัติเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากผู้ขับขี่ไม่สังเกตป้ายเตือนและสัญญาณจราจรโดยก่อนถึงจุดตัดทางรถไฟจะมีป้ายเตือนระยะ300เมตร200เมตรและ100เมตร ตรรวมถึงป้ายกำหนดความเร็วเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนชะลอความเร็วและเตรียมหยุดรถอย่างปลอดภัยนอกจากนี้นายสถานีรถไฟตรังยังได้ลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบระบบเครื่องกั้นทางรถไฟทุกจุดในความรับผิดชอบของสถานีทั้งเครื่องกั้นแบบมีพนักงานควบคุมและเครื่องกั้นอัตโนมัติรวมประมาณ10จุดเพื่อตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ป้ายเตือนและเครื่องหมายจราจรต่างๆให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานและเพิ่มความปลอดภัยกับประชาชนสูงสุดพร้อมฝากเตือนไปยังประชาชนว่าเมื่อไม้กั้นทางรถไฟลดลงแล้วห้ามขับรถฝ่าผ่านโดยเด็ดขาดและควรปฏิบัติตามสัญญาณเตือนอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยยอยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเดินหน้านำ AI มาช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเปิดตัวนกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปถุงเงินเริ่มใช้งานแล้วตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นกกระซิบช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการและใช้งานแอปได้ทันทีพร้อมช่วยวิเคราะห์ยอดขายสรุปช่วงเวลาที่ขายดีที่สุดเช็คราคากลางวัตถุดิบรายวันจากกรมการค้าภายในและช่วยคำนวณต้นทุนกำไรเบื้องต้นเพื่อให้ร้านค้าบริหารธุรกิจได้ง่ายขึ้นลดต้นทุนเพิ่มรายได้และแข่งขันได้ดีขึ้นในยุคดิจิตอลค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
14: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้เปิดเผยในวันนี้ว่าประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เสนอชื่อนางฮันซองซุกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสตาร์ทอัพให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของเกาหลีใต้เพื่อนำพาประเทศไปสู่การเปลี่ยนผ่านด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AIนายคงฮุนชิกหัวหน้าคณะทำงานของประธานาธิบดีเกาหลีใต้แสดงความเชื่อมั่นว่านางฮันจะสามารถเปลี่ยนผ่านการเติบโตทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ซึ่งขับเคลื่อนด้วยการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และการส่งออกที่เพิ่มขึ้นไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนรวมถึงรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งนี้หากการเสนอชื่อดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติของเกาหลีใต้นางฮันวัย58ปีจะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของเกาหลีใต้ในรอบ20ปีศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งออสเตรเลียหรือ ACDC เผยแพร่รายงานการเฝ้าระวังโรคระบบทางเดินหายใจที่ระบุว่าออสเตรเลียพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ 33,071 รายระหว่างวันที่1มกราคมถึงวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาลดลงร้อยละ65เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่มากกว่า 96,400 รายและมีผู้เสียชีวิตราว 1,700 ราย ACDC ระบุว่าจำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ที่ลดลงเป็นผลมาจากการที่ประชากรของออสเตรเลียมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นและการลดลงของโรคไข้หวัดใหญ่ที่เข้ามาจากต่างประเทศอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าอย่าชะล่าใจกับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ดีขึ้นเนื่องจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ซุปเปอร์เคที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วยังคงเป็นสาเหตุการติดเชื้อของผู้ป่วยส่วนใหญ่ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:12 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.7 เมตรและเวลา 9:13 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 70 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:02 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 41 เซนติเมตรและเวลา 17:39 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 44 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น.
14: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชลธรจันยาอ่าน

0: ที่ธนาคารกำหนด
1: ซื้อเลย
2: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
3: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน Move and More 33ปีรฟม.มุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
4: สวัสดีค่ะผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะคุยสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินทร์รัตน์จันทมาศค่ะวันนี้จะชวนคุยนะคะเมื่อเร็วๆนี้มีการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์พระองค์ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นนายช่างใหญ่แห่งกรุงสยามภายในงานเนี่ยนะคะก็มีการจัดระบำรำฟ้อนแล้วก็ละครดึกดำบรรพ์ศิลปะการแสดงซึ่งหาชมได้ยากมากค่ะรายการของเราก็เลยอยากจะชวนผู้ฟังเนี่ยย้อนอดีตนะคะไปสัมผัสกับละครดึกดำบรรพ์งานคีตศิลป์ที่งดงามนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรัตน์จงดาค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยอาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะได้มาคุยกับเราในรายละเอียดกันนะคะในช่วงที่2นะคะแต่ว่าช่วงแรกนี่ฝากกันหน่อยนะคะรายการสบายๆหลังข่าวของเราวันนี้มีกล่องแก้วสำหรับบรรจุอาหารจากธนาคารออมสินให้1รางวัลค่ะส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210นะคะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณสายสุดาจันฉายจากจังหวัดระยองนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเดี๋ยวเราพักก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงที่2เราไปย้อนอดีตรู้จักกับละครดึกดำบรรพ์กันค่ะ
5: โอ๊ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
6: โอบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
7: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: เบา
2: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสั

0: อยากถึงที่หมายเร็วไว
1: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ที
0: ลดการสร้างมลพิษ
1: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ทีย
0: กระดับคุณภาพชีวิต
1: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ที
0: ดีต่อคุณดีต่อโลกรอฟอร์มร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟอร์มเรายกระดับชีวิตเมือง
2: ฉันได้แล้ว
3: ผมก็ได
2: ้ป้าก็ได
4: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ซื้อเลย
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเรา

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เข้าสู่ช่วงที่2นะคะผู้ฟังคะ

0: เราจะย้อนอดีตไปรู้จักกับละครดึกดำบรรพ์คุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรัตน์จงดาผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมไทยอาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ค่ะอาจารย์พร้อมแล้วนะคะอาจารย์สุรัตน์คะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีค่ะ
0: ค่ะอาจารย์คุยเรื่องละครดึกดำบรรพ์ก็จะต้องไปทำความรู้จักกันก่อนว่าละครดึกดำบรรพ์คืออะไรจุดเริ่มต้นที่มาที่ไปเป็นยังไงทำไมถึงชื่อดึกดำบรรพ์คะอาจารย์สุรัตน
1: ์ปัจจุบันเนี่ยเด็กๆคงไม่รู้จักแล้วล่ะ
0: ใช่ค่ะไม่เคยคุ้น
1: ละครประเภทหนึ่งนะครับเรามาแยกคำก่อนว่าละครไทยเนี่ยความหมายของละครในสมัยก่อนหมายถึงการแสดงเป็นเรื่องเป็นราวนะทีนี้ละครในเอเชียเราเนี่ยมันจะมีท่าทางมีการร่ายรำมีดนตรีประกอบมีนักแสดงมีผู้แสดงใช่ไหมครับท
0: ี
1: นี้เราเข้าใจความหมายของละครก่อนวันเรื่องราวของละครเนี่ยก็จะมาจากวรรณคดีบ้างมาจากชาดกในทางพุทธศาสนาบ้างมาจากความเชื่อหรือตำนานในศาสนาพราหมณ์ฮินดูบ้างเอามาอืดตำนานท้องถิ่นเอามาเล่นเป็นละครแต่งเป็นมีเรื่องราวมีสตอรี่มีพระเอกนางเอกมีตัวโกงมีผู้ร้ายนะครับเราจะเรียกว่าละครก่อนนะฮะและละครไทยแต่เดิมเนี่ยเราก็จะมีละครโบราณที่เราเรียกกันว่าละครนอกละครในใช่ไหมครับผมละครชาตรีซึ่งภายหลังก็เป็นการผสมผสานระหว่างโนรามากับละครนอกนี่ก็เรียกว่าละครชาตรีทีนี้มาตอนถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยความต้องการหรือวิวัฒนาการละครเนี่ยมันมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
0: ค่ะ
1: หนึ่งความต้องการของสังคมเองรูปแบบต้องการหาอัตลักษณ์หาสิ่งใหม่ๆมาเป็นการแสดงเพื่อตอบโจทย์ต่อสังคมนะครับโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่5ก่อนรัชกาลที่5เป็นสังคมที่เปิดกว้างเป็นสังคมที่จะต้องติดต่อค้าขายกับต่างประเทศแล้วโลกสังคมในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเป็นสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันเลยบ้านเรือนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายต่างๆรวมไปถึงดนตรีมหรสพต่างๆด้วยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของบรรยากาศของสมัยกันที่5ตอนที่นี้ในชั้นผู้ดีกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยตั้งแต่อยุธยาจนถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยมหรสพที่เป็นการละครเนี่ยจะเป็นมหรสพที่เป็นความบันเทิงของคนในยุคนั้นใช่ไหมครับก็จะมี1เพื่อความบันเทิงก็จะมีคณะมีอาชีพ2เป็นมหรสพเพื่อประกอบเกียรติยศด้วยขุนนางเจ้านายต่างๆก็จะมีคณะละครกันนะครับมีพระมหากษัตริย์มีละครในขุนนางข้าราชการเจ้านายต่างๆก็จะมีคณะละครกันประดับเกียรติยศบ้างไว้เล่นเป็นเครื่องพักผ่อนหย่อนใจบ้างไว้เล่นให้เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าแผ่นดินบ้างหรือไว้ช่วยงานต่างๆบ้างนะครับการละครไทยก็มีเฟื่องฟูแต่สมัยรัชกาลที่4มาแล้วนะครับรัชกาลที่2รัชกาลที่3ไม่โปรดแต่ว่าข้างนอกเฟื่องฟูมากจนถึงรัชกาลที่4เนี่ยละครก็มีกันหลากหลายหลายคณะหลายโรงด้วยกันนะครับเอาที่ง่ายๆต่อมาเนี่ยจะเข้าละครดึกดำบรรพ์แล้วนะทีนี้ในความสังคมต้องการสิ่งใหม่ๆแล้วมันมีคณะหลายๆโรงเนี่ยมันก็เกิดมีการแข่งขันการแข่งขัน
0: มีเยอะแล้วก็ต้องแข่ง
1: ต้องแข่งขันแต่เดิมเนี่ยต้องเล่าบรรยากาศให้ฟังก่อนแต่เดิมเนี่ยเราไม่มีโรงละครถาวรใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: คนไทยเนี่ยชอบเล่นเล่นท้องถ้าเป็นของกษัตริย์เล่นท้องพะโลงบ้างเล่นละครชั่วคราวด้วยมีการเปลี่ยนฉากนะโรงละครโรงแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่ซื้อติ๊กเก็ตหรือซื้อตั๋วไปเนี่ยเป็นของเจ้าพญามหินทรศักดิ์ทำลงท
0: ่
1: านเห็นแบบอย่างโรงละครมาจากอังกฤษเมื่อท่านเป็นอุปทูตไปในสมัยรัชกาลที่4นะฮะก็เลยมาสร้างโรงละครโรงแรกติ๊กเก็ตเก็บตั๋วคนดูเนี่ยก็คือโรงละครท่านใช้ชื่อไทยว่าไซมิสเทียเตอร
0: ์
1: อันนี้เป็นโรงละครแรกก่อนนะแต่ยังไม่ถึงโรงละครในวันนี้ก็คือบรรยากาศทีนี้ขุนนางอื่นๆหรือเจ้านายอื่นก็มีคณะละครเหมือนกันก็อยากจะทำโรงละครบ้างนะครับอันนี้จะเข้าแล้วทีนี้ก็มีวังบ้านหม้อใช่ไหมฮะในสมัยกันที่ห้าวังบ้านหม้อนี่คือผู้ที่ครองวังหรือเป็นประมุขวังบ้านหม้อคือเจ้าพญาเทเวศวงศ์วิวัฒน์หม่อมราชวงศ์หลานกุญชรเรียกว่าสำนักละครวังบ้านหม้อวังบ้านหม้อหม่อมราชวงศ์หลานเนี่ยก็มีคณะละครด้วยและรับก็มีนางละครต่างๆด้วยแล้วก็เลยอยากจะสร้างโรงละครบ้างเพื่อเก็บตังค์คนดูเลยสร้างโรงละครที่บ้านหม้อนะคะก็คือริมคลองหลอดนะครับปัจจุบันบางบ้านหม้อก็ยังมีอยู่นะตรงที่ขายวิทยุเยอะๆนั่นนะ
0: ใช่คนชอบไปซื้อของเก่าอ่ะใช่จาน
1: ใช่ใช่แล้วก็เลยตั้งโรชื่อโรงละครว่าโรงละครดึกดำบรรพ
0: ์ค่ะ
1: มันเป็นชื่อโรงละครก่อนนะครับโรงละครดึกดำบรรพ์ของเจ้าพญาเทเวศวงศ์วิวัฒน์ ทีนี้ด้วยความที่มีการแข่งขันกันอย่างที่ผมเรียนครั้งแรกใช่ไหมก็รูปแบบการแสดงละครก็เปลี่ยนด้วยให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นด้วยพอดีกับเจ้าพญาเทเวศวงศ์วิวัฒน์เนี่ยก็ได้มีโอกาสเดินทางไปยุโรปคือส่วนใหญ่คนขุนนางเจ้านายที่ได้เห็นยุโรปเห็นประเทศที่เจริญแล้วก็มีเทเตอร์มีโรงละครเล่นอย่างในอังกฤษอย่างเงี้ยเห็นโอเปร่าเล่นก็จะคิดดัดแปลงละครไทยเนี่ยให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นและดูง่ายมากยิ่งขึ้นท่านก็เลยปรึกษาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานาริศรานุวัติวงศ์นะครับซึ่งเจ้าฟ้ากรมพยานาริศรานุวัติวงศ์ท่านมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของงานช่างไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมประติมากรรมอยู่แล้วแล้วก็วรรณกรรมด้วยเรื่องเพลงดนตรีด้วยนะครับเจ้าฟ้ากรมพยานาริศเนี่ยมีบทบาทสำคัญในเรื่องของงานศิลปกรรมไทยด้วยนะครับทีนี้เจ้าพญาเทเวศก็ปรึกษาเจ้าฟ้ากรมพยานาริศว่าเห็นโอเปร่ามาเนี่ยตัวละครร้องเองรำเองตัวละครร้องเพลงเองไม่ถึงกับรำเองนะฮะก็อยากจะปรับปรุงละครไทยให้ตัวละครร้องเองได้ไหมทีนี้ก็ได้เพราะนักแสดงมีร้องอยู่แล้วสองทีนี้บทละครไทยแต่เดิมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะย่นเยอะยืดยาดต้องจะกล่าวถึงตัวละครว่าจะทำอะไรจะพูดอะไรมันต้องบรรยายก่อนเช่นเมื่อนั้นอีเนาเรืองสิงห์ประทับอยู่บนอาชีจนชาชีกับเสนาไพ่นายก็บรรยายไปก่อนแล้วถึงจะมาจึงดำหลักสั่งกระหมังกุนิงถึงจะมาพูดตรงนี้ท่านบอกถ้าเราตัดบทบรรยายออกได้ไหมเพราะว่าผู้ชมเนี่ยได้เห็นตัวละครอยู่แล้วกำลังทำอะไรอยู่แล้วขี่ม้าอยู่แล้วอะไรอย่างนี้กำลังทำอะไรอยู่แล้วไม่ต้องบรรยายได้ไหมสองไม่ต้องบรรยายฉากได้ไหมเพราะว่าก็ทำฉากสมจริงเลยอย่างนี้เป็นต้นก็คิดรูปแบบการแสดงละครแบบใหม่ขึ้นมานะครับก็จะหนึ่งตัวละครร้องเองสองไม่ต้องมีบทบรรยายเหตุการณ์ไม่ต้องมีบทบรรยายฉากอะไรทั้งสิ้นเป็นบทตัวละครร้องใช้เฉพาะบทตัวละครร้องเองพูดกันเองก็แต่งหน้าตามแบบเทคนิคสมัยใหม่ได้ไหมในสมัยนั้นอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วจัดไลติ้งแสงสีเสียงจัดฉากสมจริง แล้วก็พอร้องเองก็เปลี่ยนดนตรีให้มีเสียงทุ้มเพราะสมัยก่อนเวลาเราเล่นโขนเล่นละครต้องใช้ปี่พาทย์ไม้แข็ง เพราะไม่มีไมโครโฟนจะต้องแผดเสียงดังขึ้นไปเสียงสูงถ้าเราไปฟังแผ่นเสียงคนโบราณร้องเพลงอันนี้จะเสียงสูงมากเลยแต่ท่านก็ปรับว่าในโรงละครถ้าเสียงสูงเนี่ยแสบแก้วหูตายเลยก็ทำดนตรีแบบใหม่ขึ้นมาให้ตัดดนตรีมีเสียงแหลมออกอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เล่นเกิดเป็นการแสดงละครแนวใหม่อย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาเขาก็เรียกกันว่าละครดึกดำบรรตามชื่อโรงละครนั่นแหละฮะแล้วก็อีกสำคัญก็คือว่าอีกอันนึงก็คือมันจะมีฉากที่เป็นแกรนฟินาเล่หมายถึงฉากจบสุดท้ายเนี่ยจะมีลักษณะระบำมีตัวละครเยอะๆมารวมกันเป็นแกรนฟินาเล่ในท้องพระโรงใหญ่ๆหรือบรรยากาศใหญ่ๆอย่างนี้ครับอย่างโอเปร่าของฝรั่งถ้าเราไปดูโอเปร่าจะเห็นว่าตอนจบของโอเปร่าเนี่ยจะเป็นแกรนฟินาเล่จัดใหญ่เลยตัวละครทุกตัวออกมาพร้อมกันจัดให้มันยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็ปิดฉากนั่นแหละครับนี่เป็นลักษณะที่แตกต่างจากละครอื่นๆครับ
0: ค่ะอาจารย์พอจะร้องเป็นตัวอย่างสักท่อนได้ไหมคะ
1: เดี๋ยวก่อนเราพูดถึงวรรณกรรมที่เอามาเล่นก่อน
0: ได้ค่ะอาจารย์
1: เดี๋ยวจะร้องให้ฟังอย่างเช่นละครดึกดำบรรพ์เนี่ยท่านก็แปลงมาจากวรรณคดีไทยทั่วๆไปเช
0: ่
1: นอีหนาวรามเกียรติ์อุณารุตแล้วก็เรื่องคาวีเรื่องสังทองอะไรเงี้ยครับผมก็วรรณกรรมหลายๆเรื่องท่านก็เอามาดัดแปลงเล่นเป็นละครดึกดำบรรพ์อย่างตัวอย่างเช่นคาวีอย่างเงี้ยตอนเผาพระขันใช่ไหมฮะเผาพระขันก็คือพระคาวีเนี่ยฝังหัวใจไว้พระขันพอดีไปปราบนกยักษ์ได้นกอินทรียักษ์เนี่ยก็ได้นางจันสุดาพอดีมันมีนางเท่าทัตศาสตร์อีกคนนึงซึ่งมาตามหานางจันสุดาแล้วก็จะเอาจันสุดาไปถวายเท้าสันนุราชเนี่ยก็เลยจะยุว่าเอ๊ะเขารู้ว่าพระคาวีฝังหัวใจไว้พระขันก็จะหลอกนางแจมสุดาเอาพระขันไปเผาอะไรเงี้ยครับท่านก็เอาทำนองสรพันยะมาลงสรพันยะมาลงเนี่ยถ้า

0: วิดูเดดูเดดูเดดูเดดูเดดูเดยาวอย่างเงี้ยก็เอาเป็นตัวละครออกมานั่งแล้วก็นางจำสุดาก็ร้องกับพระคาวีพระคาวีก็ร้องโต้ตอบอะไรเงี้ยครับผม
1: ค่ะนะคะ
0: ก็เห็นอยู่แล้วว่าตัวละครออกมานั่งคุยกันหรือว่าที่จำที่ทุกคนอาจจะเคยจำได้มาจากละครดึกดำบรรพ์คือตับแม่งูได้ยินมา
1: ตับแม่งูคุ้นๆนะ
0: อยู่ในละครเรื่องอีเหนาจะเป็นบทที่เสนาอมาตย์อีเหนามาร้องกันเล่นอยู่ในป่าอยู่หน้าถ้ำอ
1: ัน
0: นี้ก็เพลงนี้ไงแม่เอ๋ยแม่งูเจ้าไป

0: ไหนจงบอกฉันไปให้ทุกวันทีฉันจะบอกประเดี๋ยวนี้บอกมาเร็วสิอย่าเนิ่นช้านี่ฮะนี่คือตับแม่งูในละครนายไม่มีแต่ในละครอีหนาวท่านก็แทรกมาไว้ว่าเออเสนาอำมาตย์เขาอีหนาวมันเล่นกันอยู่กลางป่าก็ร้องเล่นแม่งูกันเล่นโดยแต่งเพลงแม่งูตับแม่งูมา
1: ค่ะ
0: หรือตับนกเนี่ยเสียงนกโพระดกมันร้องโหกปกโหกปกอยู่ห้นในนะครับผม
1: ค่ะ
0: นี่ก็อยู่จากละครดึกดำบรรพ์เรื่องอีหนาวอย่างนี้เป็นต้นครับ
1: ค่ะนะคะการแต่งกายการแต่งกายน่าจะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์แน่นอนล่ะอาจารย์อยากให้ฉายภาพตรงนี้นิดหนึ่งตลอดจนดนตรีประกอบด้วยนะคะอาจารย์ละครดึกดำบรรพ์นี้เป็นยังไง
0: การแต่งกายก่อนการแต่งกายเนี่ยค่อนข้างจะแต่งแบบยืนเครื่องนะผมค่อนข้างจะเข้าใจว่าจะต้องแต่งเครื่องอย่างเบาด้วยเพราะมันต้องร้องเองถ้าจะรัดแน่นอย่างเครื่องโขนละครแบบเก่าเนี่ยผมว่ามันร้องยาก
1: ค่ะ
0: เพราะมันรัดแน่นไปหมดเลยนะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆก็แต่งยืนเครื่องยืนเครื่องก็คือแต่งตัวพระนางตามบทประพันธ์หรือบทนิยายนี่แหละยกเว้นเมื่อตัวละครร้องเองแล้วตัวละครบทไหนที่เคยใส่หัวโขนหรือใส่หน้ากากท่านก็ให้ถอดหน้ากากแล้วเจ้าฟ้ากรมพยานาธิปท่านดีไซน์การแต่งหน้าด้วยครับผมแต่งกายแต่งหน้าด้วยแล้วท่านมีตำราเรื่องการแต่งหน้าหรือผัดหน้าด้วยมีจดหมายโต้ตอบกับรายการที่6ด้วยเรื่องการแต่งหน้าพวกตัวละครเจ้าพญาเทเวศด้วยว่าตัวละครอย่างเช่นเด็กหญิงจีนออกฝีดาษที่หางตาต้องกบตาหน่อยนึงเพิ่มชั้นตาให้โตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แม่เทศหรือคุณหญิงรัตกานุรักษ์สมัยก่อนชื่อแม่เทศเนี่ยสันกรามใหญ่ต้องลบปิดสันกรามลงอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นตำราการแต่งหน้าละครครั้งแรกเลยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ท่านก็ออกแบบอย่างเช่นสังทองใช่ไหมฮะถ้าเป็นละครนอกเนี่ยตัวเงาะเนี่ยจะต้องใส่หัวเงาะครอบหน้าไปเลยแต่เมื่อไหร่ที่เงาะจะพูดเนี่ยเงาะจะดันศีรษะขึ้นเปิดไปครึ่งหน้าแล้วก็พูดท่านก็เอาใหม่เพราะว่าในสังทองละครหนึ่งมันต้องร้องเองท่านก็ดีไซน์ก็คือ1ทำหัวให้หยิกๆแล้วก็แต่งหน้าเป็นเงาะผัดผิวสีคล้ำสีดำแล้วก็เขียนหน้าอย่างตัวเงาะอย่างนี้เป็นต้นครับหน้าหรือนางสัมมนาขาหรือนางสุรปนขาถ้าเป็นโขนเราคือนางสัมมนาขาใส่หัวโขนแต่ว่าเจ้าฟ้ากรมพยานาธิบอกถ้าเล่นสุรปนขาก็เปิดหน้าออกทำเป็นหัวหยิกหยองแล้วก็เขียนหน้าอย่างเป็นหน้ายักษ
1: ์
0: นี่แหละฮะก็เป็นแบบแผนให้ละครจักรวงไทยเอามาแต่งหน้าเป็นหน้า
1: หลังจากนั้นก็จะเป็นภาพนั้นเลยเนาะแต่งเป็นยักษ์แต่งเป็นนางเงือก
0: แต่งเป็นยักษ์ที่เอาดินสอเขียนคิ้ววาดทายปากแล้วใส่สีๆกันนั่นแหละฮะ
1: ค่ะ
0: ต่อไปดนตรีเน
1: ี่
0: ยหนึ่งนะดนตรีประกอบเนี่ยท่านก็ปรับปรุงดนตรีใหม่เช่นหนึ่งนะเป็นหลักเลยคือให้ใช้ไม้นวมตีแทนไม้นวมก็คือถ้าไม้แข็งเนี่ยเวลาเราไปฟังโขนให้ตีไม้แข็งกระแรงกระเป็นเสียงดังจนแสบแก้วหูแต่พอมาเล่นในวงคอนหนึ่งดนตรีใช้ไม้นวมสองตัดเครื่องดนตรีที่มีเสียงสูงอย่างผมเคยพูดไปเช่นอะไรมีเสียงสูงของวงเล็กมีเสียงสูง
1: ค่ะ
0: สองระนาดเอกเหล็กเสียงสูงก็ใช้ระนาดทุ้มเหล็กตีแทนกองพัดมีเสียงสูงก็เอากองตะโพนซึ่งปกติตะโพนตีลูกเดียวตั้งอยู่ขาแล้วก็ใช้สองมือตีก็เอาตะโพนใหญ่สองลูกเลยมาตีแทนกองพัดสามคุยลิบที่มีเสียงสูงก็สร้างขึ้นมาใหม่เป็นคุยอู้ให้มีเสียงต่ำซอที่ใช้ในการแสดงดึกดำบรรพ์ไม่ใช้ซอด้วงต้องใช้ซออู้เพื่อให้มีเสียงต่ำแล้วก็อีกประการหนึ่งท่านก็สร้างคล้องใหญ่7ลูก7เสียงที่เป็นคล้องหุยเนี่ยท่านก็เขียนไว้ว่าอย่างถ้าตีคล้องหุยให้ตีอย่างคนขี้เกียจคือตีห่างๆอะไรเงี้ยเพิ่มหรือว่าทำซาวคือทำซาวเอฟเฟกต์อ่ะเหมือนเราเรียกว่าซาวเอฟเฟกต์ทุกวันนี้ท่านมีตับนกที่ผมร้องเมื่อกี้ใช่ไหมมันบรรยายถึงนกโพระดกมันบรรยายถึงนกกังเขนบรรยายถึงนกกาเหว่าก็ทำขุยนกทำเป็นเสียงนกต่างๆประกอบการบรรเลงหรือการร้องด้วยครับผมให้เห็นภาพสมจริงสมจังมากยิ่งขึ้นครับ
1: ค่ะทีนี้พอแสดงเนี่ยแสดงในโอกาสอะไรคะละครดึกดำบรรพ์จะหาชมได้
0: ดึกดำบรรพ์เนี่ยแสดงก็คือแสดงให้ประชาชนชมเพื่อจะซื้อติ๊กเก็ตเข้าไปชมซื้อตั๋วเข้าไปชมแล้วเป็นโปรแกรมเป็นรอบๆละครดึกดำบรรพ์เรื่องอีหนาวจะเล่นในวันที่แรม5ค่ำจนถึงแรม14ค่ำที่โรงละครดึกดำบรรพ์เจ้าพญาเทเวศเนี่ยก็จะประกาศเพื่อจะให้คนซื้อตั๋วเข้าไปชมเล่นเพื่อจะให้คนเข้าไปชมแล้วต้องเล่นในโรงละครเท่านั้นเพราะการแสดงเนี่ยออกแบบมาเพื่อเล่นในโรงละครครับ
1: ค่ะอาจารย์ทุกวันนี้ยังหาชมได้ไหมคะชมยากไหมคะดึกดำบรรพ
0: ์ชมยากเพราะส่วนใหญ่ละครดึกดำบรรพ์มันเลิกนิยมไปแล้วนะครับแต่ว่า าชมได้ก็คือมีเวลาสำคัญเช่นเนี้ยอย่างในวันนริศรานุวัติวงศ์เนี่ยหรือว่ากรมศิลปากรนานๆจัดครั้งหนึ่งวันระลึกเจ้าฟ้ากรมพยานริศราอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆละครดึกดำบรรพ์มันเป็นที่นิยมในสมัยกันที่5ช่วงประมาณระยะนึงประมาณสัก10ปีได้แล้วก็ต่อมาในสมัยกันที่6ก็มาฟื้นฟูละครดึกดำบรรพ์เล่นบ้างก็คือของเจ้าฟ้าจุฑาทุตลาดีโลกท่านก็มาหัดเอาแบบอย่างมาทำก็คือทำอยู่2เรื่องก็คือเรื่องของจันทกินรีกับพยศเกต
1: ครับ
0: ผม
1: นะคะ
0: แล้วมาสมัยกันที่9เนี่ยก็มีคุณสมภพจันทรประภาซึ่งท่านก็เคยเหมือนกับว่าท่านเคยอยู่วังบ้านหม้อด้วยแล้วท่านก็ได้แนวทางละครดึกดำบรรพ์มาก็มาทำแต่ว่าท่านเอาเรื่องที่เป็นพงศาวดารเป็นประวัติศาสตร์มาเล่นโดยให้นักศึกษาจุฬาลงกรณ์เล่นเช่นเรื่องนางเสืองเช่นเรื่องศรีธรรมาโศกราชเช่นเรื่องคณะเลสวนอย่างนี้ครับก็คือใช้ตัวละครร้องเองพูดเองครับผม
1: ค่ะในสมัยก่อนมีละครร้องละครรำอื่นๆที่นิยมในสังคมไทยอีกไหมคะอาจารย
0: ์มีครับพอหมดดึกดำบรรพ์แล้วเนี่ยมันก็จะในช่วงใกล้ๆกันนั้นก็จะมีอีกโรงนึงที่มาแข่งขันกันก็คือละครของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนาราธิปพันธ์พงศ์อันนี้ก็ได้แบบอย่างมาจากโอเปร่าและมิวสิคัลของฝรั่งก็เลยมาทำละครร้องโรงละครของท่านชื่อว่าโรงละครปรีดาลัยเจ้าพญามหินทรศักดิ์ทำโรงภายหลังท่านมาเปลี่ยนชื่อเป็นปรินซ์เทียเตอร์แล้วก็มีโรงละครดึกดำบรรพ์ของเจ้าพญาเทเวศและยังมีพระเจ้าน้องยาเธอกรมพระนาราธิปพันธ์พงศ์เนี่ยก็มาตั้งโรงละครอีกอันหนึ่งเดิมนะท่านมีโรงละครก่อนแล้วชื่อโรงละครหลวงนฤมิตรที่เป็นต้นแบบของละครพันทางเรื่องพระรอทีนี้ด้วยความแข่งขันและโลกต้องการสิ่งใหม่ๆท่านก็เลยอยากเอ้ยเอาใหม่ดีกว่าทางนู้นมีละครดึกดำบรรพ์ใช่ไหมฉันทำเป็นละครร้องเลยละครร้องของท่านเนี่ยก็คือแต่งตัวไม่ต้องแต่งเครื่องแล้วใช้บทแปลวรรณกรรมมาจากฝรั่งแต่มาแปลเป็นไทยเรื่องที่มีชื่อเสียงของท่านคือสาวเครือฟ้าไงอ๋อจำได้ไหมสาวเครือฟ้าสาวเครือฟ้าดัดแปลงมาจากเรื่องมาดามบัตเตอร์ไฟล
1: ์
0: บทโอเปร่านั้นก็แปลมาหลายเรื่องเช่นขวดแก้วเจียรนัยตุ๊กตายอดรักพวกนี้ก็มาจากบทละครของฝรั่งแต่มาแปลให้เป็นอย่างละครน้องอย่างไทยหรือวรรณกรรมไทยที่เป็นเรื่องล่ำลือกันแล้วเป็นนิทานพื้นบ้านตำนานพื้นบ้านเช่นเรื่องแม่นาคพระขนงมาทำเป็นละครร้องอยู่ในละครร้องเรื่องแม่นาคพระขนงครับ
1: ค่ะนะคะอ่ะก็ยังพอมีให้เห็นอีกโอกาสหน้านะคะจะได้มาคุยกันต่อในหลายๆเร
0: ื่
1: อง
0: หมดเวลาแล้วเหรอ
1: เพราะว่ามันหมดเวลาแล้วค่ะคุยกำลังสนุกเลยอาจารย์ถ้าคุยเรื่องนี้คุยได้นานเลยแต่ว่าก่อนจบรายการทางรายการขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ด้วยนะคะคว้ารางวัลนาคราชล่าสุดเลยค่ะบุฟังประเภทรางวัลเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: อ
0: ันนี้เป็นเรื่องที่3ที่เราได้มีโอกาสทำงานครับเรื่องแรกคือเรื่องศรีอยุธยาของหม่อมน้อยครับแล้วก็เรื่องที่2ก็เรื่องแม่อยู่วะทางช่องวันเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหานไม่ใช่หงของช่อง3ครับผม
1: ค่ะขอบคุณอาจารย์มากสำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ขอบพระคุณครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรัตน์จงดานะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยค่ะเป็นอาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นะคะแล้วก็อาจารย์เนี่ยก็ยังสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่องเลยนะคะการันตีด้วยรางวัลนะคะผู้ฟังก็เป็นความโชคดีของคนไทยด้วยนะที่มรดกวัฒนธรรมศิลปะการแสดงของเราเนี่ยยังคงได้รับการสืบสานอย่างเข้มแข็งนะคะทั้งยังมีการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยด้วยแต่ว่าก็ยังรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมเอาไว้ได้นะคะก็ทิ้งท้ายกันซะหน่อยค่ะรายการสบายๆหลังข่าวของเราวันนี้เรามีกล่องแก้วสำหรับบรรจุอาหารจากธนาคารออมสินให้คุณ1รางวัลอย่าลืมส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวนะคะที่อยู่คือ119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังก็ได้นะคะคุณผู้ฟังค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านค่ะทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปนะคะหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะสัปดาห์ถัดไปกลับมาเจอกันใหม่นะคะในรายการสบายๆหลังข่าวสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ
2: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
3: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
4: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMoแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นตามที่ธนาคารกำหนด
5: เบา
6: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
7: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์
5: ทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 92.5 MHz
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกบรรจบบุญนาคณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสการท่องเที่ยวบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350จังหวัดสุรินทร์คึกคักหลังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่เป็นวันที่2ทีมนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้สาธารณรัฐเช็ก0-3เซตจบสนามแรกการแข่งขันเนชั่นลีก2026แบบไร้ชัยชนะต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:02 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรมราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกบรรจบบุญนาคทจว.มปช.มวม.ณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดนราธิวาสประชุมติดตามและขับเคลื่อนการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อันกุรอานแหล่งเรียนรู้ศาสนาวัฒนธรรมชายแดนใต้พร้อมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติน
2: ายทศพรศรีสมานรองอธิบดีกรมศิลปากรพร้อมด้วยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสร่วมเป็นประธานการประชุมติดตามและขับเคลื่อนการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อันกุรอานครั้งที่2/2569ณห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ตำบลละหานอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสโดยมีคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับคัมภีร์อันกุรอานซึ่งเป็นหลักธรรมคำสอนสำคัญและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องชาวมุสลิมพร้อมทั้งนำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมของชาวมุสลิมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบกรณิกรในพื้นที่อย่างหาที่สุดมิได้ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและติดตามความก้าวหน้าตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจึงได้มีการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานภาพรวมความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์การจัดทำป้ายชื่อพิพิธภัณฑ์รวมถึงการเตรียมความพร้อมพิธีเปิดอาคารตลอดจนหารือแนวทางการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ในระยะต่อไปประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงติดตามโครงการคมนาคมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งการพัฒนาพื้นที่สาธารณะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะเดินทางไปยังจังหวัดพัทลุงเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการในพื้นที่โดยจุดแรกเดินทางไปยังอำเภอเขาชัยสนเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงสายเลี่ยงเมืองเขาชัยสนซึ่งกรมทางหลวงเป็นหน่วยงานรับผิดชอบเพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่จะเพิ่มขึ้นจากโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาหรือสะพานมโนราที่เชื่อมระหว่างอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงกับอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาซึ่งหากทั้งสองโครงการแล้วเสร็จจะสามารถลดปัญหาการจราจรในเขตเมืองอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งสินค้าเกษตรรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโอกาสนี้นายพิพัฒน์กล่าวว่าโครงการก่อสร้างสะพานมโนราเป็นโครงการที่ประชาชนรอมาเป็นเวลานานเชื่อว่าในเร็วๆนี้จะสามารถเริ่มก่อสร้างได้พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันผลักดันโครงการดังกล่าวและระบุว่าหากในพื้นที่มีปัญหาด้านการคมนาคม โครงสร้างพื้นฐานสามารถแจ้งหรือประสานงานผ่านทางในอำเภอมาได้โดยกระทรวงคมนาคมพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่จากนั้นคณะได้เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณศาลหลักเมืองจังหวัดพัทลุงก่อนลงพื้นที่เรือนจำกลางจังหวัดพัทลุงหลังเก่าเพื่อติดตามความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่เป็นสวนสาธารณะและพื้นที่จัดกิจกรรมของจังหวัดรวมทั้งจะอนุรักษ์โครงสร้างอาคารบางส่วนไว้เป็นอนุสรณ์สถานและพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดต่อไปกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งรับมือสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องสั่งการทุกพื้นที่เฝ้าระวังใกล้ชิดพร้อมระดมเครื่องจักรกลช่วยระบายน้ำจังหวัดลำปางและสำรวจจุดเสี่ยงจังหวัดสุโขทัยเพื่อป้องกันน้ำท่วม
2: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทั่วประเทศติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีโดยเมื่อวานนี้ได้มอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต10ลำปางสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระบบไฮดรอลิกขนาด24นิ้วพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าติดตั้งในพื้นที่บ้านขวงหมู่10ตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางเพื่อเร่งระบายน้ำจากลำน้ำแม่ตาลเข้าสู่คลองส่งน้ำชลประทานป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่เขตชุมชนพร้อมกันนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงในอำเภอสวรรคโลกรวมถึงตรวจสอบความพร้อมของโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำตามแนวลำน้ำยมเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนนี้ทั้งนี้ปภ.ยืนยันความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนจากภัยพิบัติโดยประชาชนที่พบเห็นหรือประสบเหตุสาธารณภัยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงชนันทิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการเชิงรุกรับมือเหตุอุทกภัยในสถานศึกษาให้อำนาจผู้บริหารประเมินสถานการณ์และสั่งปิดเรียนได้ทันทีหากเกิดความเสี่ยง
3: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและรับมือเหตุอุทกภัยในสถานศึกษาว่าจากการประเมินสถานการณ์ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.พบว่าแนวโน้มอุทกภัยดินสไลด์และน้ำท่วมฉับพลันในทุกภูมิภาคมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นทุกปีจากข้อมูลย้อนหลัง3ปีโดยเฉพาะในปี2568ที่ผ่านมาพบว่ามีสถานศึกษาได้รับผลกระทบเกือบ 2,000 แห่งและมีเด็กนักเรียนได้รับผลกระทบกว่า 160,000 คนและยังพบว่ามีโรงเรียนจำนวนมากที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซ้อนล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจากการตั้งรับเป็นการทำงานเชิงรุกและออกมาตรการระยะสั้นคุมเข้มสถานศึกษาทั่วประเทศเพื่อป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นโดยกำชับให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประสานงานฝ่ายปกครองท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดและให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาประเมินความเสี่ยงและสั่งปิดโรงเรียนชั่วคราวได้ทันทีพร้อมปรับระบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ออนแฮนด์หรือออนดีมานด์ตามความเหมาะสมขณะเดียวกันให้ครูผู้สอนผ่อนปรนการส่งการบ้านและการสอบในช่วงวิกฤตเพื่อดูแลสภาพจิตใจของเด็กและผู้ปกครองไม่ให้เครียดนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สถานศึกษาจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนเป็นศูนย์อพยพชั่วคราวของชุมชนกรณีต้องมีการอพยพประชาชนในพื้นที่และให้ทุกโรงเรียนรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพื่ออนุมัติถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นได้แบบทันท่วงทีปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนจัดงานเทศกาลผลไม้เมืองร้อนเชื่อมโยงผลไม้ไทยสู่ผู้บริโภคคาดจำหน่ายได้ไม่น้อยกว่า100ตัน
4: นายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนจัดงาน Thailand Tropical Food Fiesta ระหว่างวันที่6ถึง12มิถุนายนนี้ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเพื่อส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยและเชื่อมโยงผลผลิตจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรงเนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงที่ผลไม้ไทยหลายชนิดออกสู่ตลาดจำนวนมากกรมการค้าภายในจึงเร่งขยายช่องทางการตลาดและการจำหน่ายเพื่อช่วยระบายผลผลิตรักษาเสถียรภาพราคาและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรโดยภายในงานมีผู้ประกอบการและเกษตรกรจากทั่วประเทศนำผลผลิตคุณภาพมาจำหน่ายกว่า20บูธอาทิทุเรียนมังคุดเงาะและมะพร้าวน้ำหอม สำหรับไฮไลท์ของงานได้แก่บุฟเฟ่ทุเรียนและผลไม้พรีเมียมจากจังหวัดจันทบุรีการจำหน่ายทุเรียนสายพันธุ์เด่นจากจังหวัดชุมพรศรีสะเกษและอุตรดิตถ์รวมถึงมังคุดและเงาะในราคาพิเศษนอกจากนี้ยังมีมะม่วงแฟนซีจากจังหวัดลำพูนมาจำหน่ายในราคาพิเศษเพื่อช่วยกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตโดยตรงและเพิ่มโอกาสทางการค้าให้แก่เกษตรกรทั้งนี้คาดว่าการจัดงานดังกล่าวจะสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ไม่น้อยกว่า100ตันและสร้างมูลค่าทางการค้ากว่า10ล้านบาทปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: บรรยากาศการท่องเที่ยวบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350จังหวัดสุรินทร์ซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่เป็นวันที่2ยังคงคึกคักช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนภายใต้การดูแลจากหน่วยงานในพื้นที่อย่างเข้มงวด
5: กองทัพภาคที่2เปิดเผยถึงบรรยากาศการท่องเที่ยวบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350ตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ยังคงคึกคักต่อเนื่องเป็นวันที่2หลังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ภายใต้มาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเป็นระบบโดยมีประชาชนจากหลายพื้นที่เดินทางมาสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ธรรมชาติและพื้นที่แห่งวีรกรรมของทหารไทยตามแนวชายแดนจำนวนมากโดยนักท่องเที่ยวทุกคนต้องจอดรถบริเวณโรงเรียนบ้านไทยสันติสุขก่อนลงทะเบียนและใช้บริการรถ2แถวที่หน่วยงานท้องถิ่นเตรียมไว้รับส่งเพื่อควบคุมการสัญจรและบริหารจัดการพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยโดยไม่อนุญาตให้นำรถยนต์ส่วนตัวขึ้นไปยังจุดท่องเที่ยวด้านบนขณะเดียวกันนายณัฐพัฒน์บุญมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักใดได้จัดโครงการส่งเสริมเกษตรกรประจำปี2569ครั้งที่3ภายใต้ชื่องานของดีบักใดณโรงเรียนบ้านสันติสุขหมู่16ตำบลบักใดเพื่อเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยตรงภายในงานมีผลไม้ขึ้นชื่อของพื้นที่ทั้งทุเรียนเงาะและมังคุดวางจำหน่ายจำนวนมากโดยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่รอขึ้นเยี่ยมชมปราสาทตาควายและเนิน350อย่างคึกคักส่งผลให้ผลไม้หลายชนิดโดยเฉพาะมังคุดจำหน่ายหมดอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่นานหลังเปิดงานจึงถือเป็นอีกกลไกสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่นำเม็ดเงินที่หมุนเวียนเข้าสู่ชุมชนและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวชายแดนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมป่าไม้ตรวจสอบกรณีการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติตัดสร้างถนนทำทางขึ้นเขาบริเวณอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพบนายทุนใบอนุญาตสิ้นสุดตั้งแต่ปี2568พร้อมเร่งดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีมีประชาชนร้องเรียนรุกป่าเพื่อตัดสร้างถนนทำทางขึ้นเขาบริเวณอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีนโยบายเด็ดขาดในการปกป้องผืนป่าทั่วประเทศไม่ให้กลุ่มนายทุนเข้ามาบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชน์ส่วนตัวพร้อมสั่งการให้กรมป่าไม้เร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาและใช้อำนาจตามข้อกฎหมายดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับผู้กระทำความผิดทุกรายโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและตอบข้อสงสัยของประชาชนโดยเร็วที่สุดด้านนายนิกรศิระโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวว่ากรมป่าไม้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวมีการร้องเรียนบุกรุกทำถนนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเสียดอ้าป่าเขานกยูงและป่าเขาอ่างหินอำเภอปากช่องโดยให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่8นครราชสีมาจากหน่วยป้องกันรักษาป่าที่นม.1ปากช่องเข้าตรวจสอบทันทีและจับค่าพิกัดบริเวณพื้นที่ร้องเรียนพร้อมทำแผนที่เป็นรูปแปลงแล้วได้ค่าพิกัด36จุดและตรวจสอบว่าพื้นที่ร้องเรียนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่นอกจากนี้ยังตรวจสอบพบบริเวณถนนที่มีการร้องเรียนทั้ง36จุดเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับพื้นที่ประธานบัตรที่กรมป่าไม้เคยอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติแต่ใบอนุญาตดังกล่าวได้สิ้นอายุใบอนุญาตลงแล้วตั้งแต่วันที่17มกราคม2568ดังนั้นการเข้ามาตัดถนนหรือทำประโยชน์ในพื้นที่หลังจากนั้นถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสำรวจเต่ามะเฟืองในกิจกรรมไปดูเต่ากับเราไหมเพื่อเป็นโอกาสเรียนรู้การทำงานภาคสนามจริงระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายนนี้
7: นางสาวพนัทพรเกษกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเปิดเผยว่าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองกำหนดจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อไปดูเต่ากับเราไหมในระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายน2569 เปิดรับสมัครผู้ร่วมสำรวจเต่ามะเฟืองเรียนรู้การทำงานภาคสนามจริงสัมผัสบรรยากาศชายหาดยามค่ำคืนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากของไทยซึ่งหากโชคดีอาจมีโอกาสได้พบเต่ามะเฟืองโดยกิจกรรมมีการเรียนรู้เรื่องเต่าทะเลโดยเจ้าหน้าที่กิจกรรมเวิร์กช็อปการบินโดรนสำรวจสำหรับผู้สนใจต้องเข้าพักในอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองโดยมีทั้งการพักแบบแคมปิ้งและบ้านพักของอุทยานรับจำนวนจำกัดเพียงวันละ20คนเท่านั้นผู้สนใจสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์หมายเลข076-679-136หรือดูรายละเอียดได้ที่เพจอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเขาลำปีหาดท้ายเหมือง NP ฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
8: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: 20:17 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับทางการยูเครนเปิดเผยในวันนี้ว่าอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของรัสเซียโจมตีอาคารเก็บเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ใช้แล้วซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชโนบิลซึ่งเกิดเหตุภัยพิบัตินิวเคลียร์ที่เลวร้ายที่สุดในโลกเมื่อปีพุทธศักราช2529โดยอาคารหลังดังกล่าวได้รับความเสียหายบางส่วนจากเหตุเพลิงไหม้แต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนายอันดรีซิบิฮารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนกล่าวว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่กองทัพรัสเซียทำให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในดินแดนของยูเครนต้องตกอยู่ในความเสี่ยงรัสเซียข่มขู่และคุกคามความปลอดภัยนิวเคลียร์อย่างจงใจและเป็นระบบซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้อย่างไรก็ตามทางการรัสเซียยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีดังกล่าวขณะที่รัฐบาลยูเครนและรัสเซียต่างกล่าวหาว่าอีกฝ่ายโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นับตั้งแต่สงครามรัสเซียยูเครนปะทุขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2565สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวในรัฐบาลสหรัฐที่ระบุว่าทางการสหรัฐกำลังพิจารณาโอนทรัพย์สินของอิหร่านไปยังประเทศในอ่าวเปอร์เซียเพื่อใช้สำหรับการบูรณะฟื้นฟูและซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดจากการโจมตีของอิหร่านโดยนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐสั่งการให้คณะทำงานที่เกี่ยวข้องประเมินมูลค่าความเสียหายจากการที่อิหร่านโจมตีพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยว่าทางการสหรัฐกำลังพิจารณาทรัพย์ประเภทใดของอิหร่านแต่ดูเหมือนจะไม่จำกัดเฉพาะทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายโมเซนเรซาอีที่ปรึกษาผู้นำสูงสุดของอิหร่านเปิดเผยกับสำนักข่าว CNN ว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนจะขึ้นอยู่กับที่สหรัฐปล่อยทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้มูลค่ากว่า 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสื่อเวียดนามรายงานว่านครโฮจิมินห์ศูนย์กลางเศรษฐกิจและเมืองใหญ่ที่สุดของเวียดนามซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศตั้งเป้าสร้างตำแหน่งใหม่ 900,000 ตำแหน่งช่วงระหว่างปีพุทธศักราช2569ถึง2573ขณะเดียวกันนครโฮจิมินห์ตั้งเป้าที่จะคงอัตราการว่างงานรายปีให้ต่ำกว่า4%และเพิ่มสัดส่วนแรงงานที่มีทักษะจาก87%ในปีนี้เป็น89%ในปีพุทธศักราช2573นอกจากนี้ยังคาดการว่าประกันสุขภาพจะครอบคลุมประชากรของนครโฮจิมินห์อย่างน้อย96%ภายในปีนี้และครอบคลุมประชากรทั้งหมดภายในปี2573พร้อมตั้งเป้าให้มีสัดส่วนผู้เข้าร่วมระบบประกันสังคมราว62%ของประชากรวัยทำงานทั้งนี้ทางการนครโฮจิมินห์จะมุ่งเน้นการดึงดูดการลงทุนการฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูงและยกระดับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติสาธารณรัฐเช็กผลการแข่งขันปรากฏว่านักตบสาวไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านความแข็งแกร่งของเช็กไม่ไหวแพ้ไป0-3เซต14-25 19-25 และ11-25ทำให้สัปดาห์แรกทีมนักตบสาวไทยแพ้ทั้ง4นัดมี2คะแนนและอันดับโลกล่าสุดของทีมนักตบสาวไทยหล่นจากอันดับ20มารั้งอันดับ24ของโลกสำหรับสนามต่อไปสัปดาห์ที่2จะกลับมาเล่นที่ประเทศไทยในระหว่างวันที่17-21มิถุนายนณอินดอร์สเตเดียมหัวหมากโดยในวันที่17มิถุนายนไทยพบยูเครน18มิถุนายนพบบัลแกเรีย20มิถุนายนพบแคนาดาและ21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกนัดแข่งขันเวลา 20:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กกอล์ฟเมเจอร์หญิงรายการที่2ของปี US Women Open ที่สนามริเวียร่าคันทรีคลับพา71ใน Pacific Palisades รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบ3เนลลี่คอดามือ1ของโลกชาวอเมริกันทำเพิ่ม4อันเดอร์พา67สกอร์รวม6อันเดอร์พา207ขยับขึ้นเป็นผู้นำร่วมกับคิมเซยองจากเกาหลีใต้ที่รอบนี้ตีเข้ามา3อันเดอร์พา68ตามด้วยชอนอึนกีทำ1ตามด้วยชอนอินกีจากเกาหลีใต้และเจนนิเฟอร์จากสหรัฐสกอร์รวม5อันเดอร์พา208เท่ากันรั้งอันดับ3ร่วมส่วนผลงานของโปรสาวไทยโปรจีโน่อัธยาทิติกุลมืออันดับ2ของโลกตีเกินไป1โอเวอร์พา72สกอร์รวม1โอเวอร์พา214หล่นจากอันดับ17ร่วมมารั้งอันดับ24ร่วมโปรเมียวปาจารีอนันต์ฤกาล2โอเวอร์พา215อันดับ25ร่วมเท่ากับโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจและโปรเมเอริยาจุฑานุการ6โอเวอร์พา219รั้งอันดับ53ร่วมการแข่งขันกรีธารายการ2026ไต้หวันแอตแลนติกโอเพ่นที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันวิ่งผลัด 4x100 เมตรรอบชิงชนะเลิศลมกรดทีมชาติไทยประกอบด้วยไม้ที่1ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมไม้ที่2ภูริพลบุญสอนไม้ที่3ชยุทธคงประสิทธิ์และสรอัตดาบบังในไม้ที่4วิ่งส่งไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ด้วยเวลา 38.64 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จขณะที่เจ้าภาพไต้หวันได้เหรียญเงินด้วยเวลา 38.80 วินาทีและไต้หวันทีม B คว้าเหรียญทองแดงด้วยเวลา 40.76 วินาทีสำนักข่าว BBC รายงานว่าสหรัฐอเมริกาได้อนุมัติวีซ่าให้แก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมฟุตบอลทีมชาติอิหร่านสำหรับเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยการออกวีซ่าดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ทีมชาติอิหร่านจะลงสนามนัดแรกพบกับทีมชาตินิวซีแลนด์ในวันที่15มิถุนายนที่นครลอสแอนเจลิสเพียง10วันขณะที่ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายอิหร่านเปิดเผยว่าทีมงานสตาฟและเจ้าหน้าที่บางส่วนยังไม่ได้รับวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาทั้งนี้ทีมชาติอิหร่านได้กำหนดใช้เมืองตักซอนประเทศเม็กซิโกเป็นฐานฝึกซ้อมระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลกหลังจากมีการขอย้ายสถานที่เก็บตัวจากรัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาโดยให้เหตุผลด้านความปลอดภัยอาร์เซนอลสโมสรแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลล่าสุดวางแผนคว้าตัวมอร์แกนกิฟไวท์เพลย์เมคเกอร์คนสำคัญของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์มาเสริมทัพหากพลาดการได้ตัวมอร์แกนโรเจอร์แนวรุกทีมชาติอังกฤษของแอสตันวิลล่าซึ่งเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้แต่โอกาสในการคว้าตัวนักเตะวัย23ปีรายนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากแอสตันวิลล่าตั้งค่าตัวไว้สูงถึง80ล้านปอนด์และยังได้รับความสนใจจากปารีสแซงต์แชร์กแมงแชมป์ยุโรป2ฤดูกาลล่าสุดด้วยด้วยเหตุนี้ทัพปืนใหญ่จึงเตรียมแผนสำรองไว้โดยหันไปให้ความสนใจกับมอร์แกนกิฟไวท์ซึ่งทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ในฤดูกาลที่ผ่านมาขณะที่เดอะซันสื่อของอังกฤษรายงานว่ากิฟไวท์มีความสนใจที่จะย้ายไปค้าแข่งกับทัพปืนใหญ่เช่นเดียวกันแต่ค่าตัวนักเตะอาจอยู่ในระดับสูงไม่แพ้โรเจอร์เมื่อพิจารณาจากที่นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ ได้ตั้งค่าตัวเอเลียตแอนเดอร์สันกองกลางของทีมไว้สูงถึง100ล้านปอนด์ซึ่งกิฟต์ไว้อาจจะมีราคาพอๆกันปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
10: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
11: ความเพียรนั้นเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของมนุษย์บุคคลใดปราศจากความเพียรในการประกอบกิจการงานที่สุจริตเกียจคร้านที่จะนำความเจริญมาสู่ตนและส่วนรวมบุคคลนั้นย่อมตกอยู่ในฐานะที่ไม่ปลอดภัยตกเป็นผู้ประมาทดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงย้ำเตือนไว้ว่าโกสัจฉังพยโตทิสวาวิริยามพันจะเขมโตอารัฏฐวิริยาโหทะเอสาพุทธานุสาสนีแปลความว่าท่านทั้งหลายจงเห็นความเกียจคร้านว่าเป็นภัยและเห็นการปรารภความเพียรว่าเป็นความปลอดภัยแล้วปรารภความเพียรเถิดนี้เป็นพุทธานุสาสนีพระโอวาทประทานเนื่องในโอกาสเสด็จไปตั้งประเรียนธรรม3ประโยควันจันทร์ที่5มิถุนายน2560ณวัดพิชญาตการามกรุงเทพมหานคร
12: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวันบรรณาธิการข่าวดลยวารีเดชใจและชรทรจัญญาอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุนและวิกรมกรมดิษฐ์
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีกับวิกรมกรมดิษฐ์ครับคุณวิกรมกรมดิษฐ์ยังท่องเที่ยวพเนจรอยู่ในประเทศจีนนี่2เดือนเสร็จๆแล้วกำลังขนาดผมหลบไปเที่ยวอเมริกามาเกือบเดือนหนึ่งคุณวิกรมยังไม่กลับจากเมืองจีนเลยครับฉะนั้นวันนี้ผมคุยจากกรุงเทพแต่ต่อสายไปถึงคุณวิกรมที่เมืองจีนหัวข้อสำคัญมากเจออะไรในจีนแปลว่าคุณวิกรมมีประสบการณ์เจอนักธุรกิจเจอกับผู้คนหลายฝ่ายหลายเมืองหลายมณฑลเนี่ยจีนวันนี้เปลี่ยนอะไรไปยังไงจีนวันนี้มองตัวเองยังไงมองอาเซียนมองไทยและมองโลกอย่างไรการไป

0: ไกลเกลี่ยเป็นผู้ต้องการสันติภาพจะเป็นเช่นไรประเทศไทยเราควรจะมองประเทศจีนวันนี้อย่างไรนี่คือหัวข้อโลกเปลี่ยนสีที่คุณวิกรมจะมาเล่าเชิงลึกประสบการณ์ส่วนตัวของจริงๆมาให้ฟังกันครับสวัสดีครับคุณวิกรมครับ
1: สวัสดีครับคุณสุทธิชัยแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับ
0: ครับตอนนี้อยู่เมืองไหนของประเทศจีนเดิมเหมาไทยไปแล้วกี่โลครับ
1: นี่อยู่ที่เมืองอู่ฮั่นเมืองแห่งอันตรายสมัยก่อน
0: โควิด19ทำให้เราคิดถึงอู่ฮั่นใช่ไหม
1: ใช่เพราะว่าผมมาอู่ฮั่นเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเออมาแล้วขยันขยันแข็งแข็งเหมือนกันนะเพราะว่าอู่ฮั่นนี่มีชื่อเสียงเราก็เกิดความรู้สึกที่ไม่ค่อยมั่นใจนะ
0: แต่เมืองก็ใหญ่มากไม่ใช่หรือทันสมัยมากไม่ใช่หร
1: ือทันสมัยมากตอนนี้อู่ฮั่นนี่ก็จะเป็นเมืองที่ผมเนี่ยเคยขับรถไอ้รถบ้านผ่านนะ
0: โ
1: อ้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ถ้าพูดถึงอดีตแล้วก็เหมือนกับว่าเราเคยมาเคย เห็นแล้วอะไรอย่างงี้นะก็ถือว่าดีแต่วันนี้เราก็มีเรื่องที่น่าจะคุยด้วยดีหลายอย่างเลยคุณวิชัยผมไม่ทราบถ้าเกิดว่าเรามาดูเราจะเห็นนะว่าเมืองจีนเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงเยอะเหลือเกิน
0: ใช่
1: ผมมีความไม่แน่ใจนะว่าเมืองจีนของเรานี่ถ้าคุณวิชัยมาเมืองจีนนี่ตั้งนานนมแล้วใช่ไหม
0: ใช่นานแล้วครับโอ้ยเราเรียกว่าคนละยุคคนละสมัยแล้ว
1: วันนี้ผมก็กลับมาเนี่ยมาคิดถึงอดีตนะอดีตว่าเรานี่เคยมาแล้วก็มองไปสู่อนาคตผมมางวดนี้ก็มีความสุขในเรื่องของอาหารนะ
0: อาหารการกินอร่อยมากใช่ไหม
1: ใช่ผมนี่นะตั้งแต่เกิดมานี่ยังไม่เคย เห็นอาหารอะไรที่ไหนที่มันไม่ซ้ำกันเลยคุณวิชัย
0: ใช่โ
1: อ้อาหารแต่ละอย่างนี่ก็มีรสชาติมีอะไรที่ไม่เหมือนกับเรานะเพราะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นอาหารจีนตอนใต้ไง
0: ใช
1: ่แต่จีนทั้งหมดเนี่ยโอ้มันมีทั้งตั้งแต่เหนือลงใต้นี่โอ้ยหลายพันหลายหมื่นชนิด
0: อ
1: ุณิชัยเคยทานอาหารจีนอะไรที่อร่อยที่สุดในชีวิต
0: คนเราก็เคยชิมอาหารแต่ตอนใต้ของจีนสิกวางตุ้งกันนะแค่หอยหลำแต่จิ๋วฮกเกี้ยนนี่ตัวไอ้ทางเหนือทางอีสานนี่เราก็ไม่เคยได้สัมผัสคุณวิกรมไปเที่ยวนี้ต้องสัมผัสกับทุกภาคส่วนแล้วสินะ
1: ใช่ก็มาเรื่อยๆผมนี่ถ้าเกิดเราไปดูถึงเรื่องของอาหารที่ผมชอบทานที่สุดนะตอนนี้ก็เป็นของมณฑลนะของกวางตุ้งนี่ของบ้านเรานี่แหละเราก็จะมาเห็นได้ว่าโอ้อร่อยมากแล้วผมเองก็มีความรู้สึกว่าอาหารกวางตุ้งนี่ให้ความรู้สึกเหมือนเราใกล้ชิดกัน
0: ใช
1: ่คุณวิชัยนี่เชื้อกวางตุ้งหรือเปล่า
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช
1: ่รู้ไหมว่าคนกวางตุ้งเนี่ยเขาทำอาหารนะอร่อยที่สุดในประเทศจีน
0: จริงป่ะ
1: จริงจริงกวางตุ้งตอนเนี้ยถามเขาบอกว่าอยู่ชอบอาหารอะไรเขาบอกกวางตุ้งกันหมดเลย
0: เพราะอะไรเพราะอะไร
1: เขาบอกว่าคนกวางตุ้งเนี่ยทำอาหารรสชาติมันหลากหลายแล้วก็มีความเป็นศิลปะโดยเฉพาะเรื่องอะไรเรื่องของเป็ดย่าง
0: หมูแดงเป็ดย่าง
1: เป็ดย่างนี่แล้วก็ห่านย่างแล้วก็ยังมีทางด้านนกพิราบ
0: โอ้โห
1: กรอบโอ้โหผมนี่นะนกพิราบเนี่ยคุณวิชัยเยี่ยวไปแล้วมันดังก๊อบก๊อบอ่ะ
0: โอ้
1: อันนี้ก็เรื่องอาหารอาหารของจีนนี่ผมมางวดนี้คงรับประทานไปเยอะนะ
0: น้ำหนักขึ้นไหมเนี่ย
1: ประมาณ2 กิโลในช่วงประ

0: มาณสักอาทิตย์กว่า2อาทิตย์แรกแล้วก็เสร็จแล้วนี่ทำไมรู้ไห
1: ม
0: ผมเนี่ยก็มีความรู้สึกที่ค่อนข้างที่จะอินกับอาหารมาก
1: เออล่ะอินอาหารมากชอบกินเลย
0: ใช่ใช่คือผมนี่ฮะเป็นคนที่ว่าเป็นคนที่เรียกว่ามีบุญทางด้านกินอาหารเหมือนคุณสุทธิชัยนี่คือกินแล้วไม่อ้วนไงแต่ผมนี่น้ำหนักเนี่ย30กว่าปีนะจากคงที่เลยคุณสุทธิชัยนี่เคยอ้วนที่สุดหนักเท่าไหร่เนี่ย
1: อ๋อ70กว่ามั้งตอนนี้หรือ60
0: สมัยก่อนนี่แหละผมก็ได้เห็นนะว่าผมมาอาทิตย์กว่า2อาทิตย์แรกเสร็จอาหารจีนฉะนั้นผมเจอสิ่งที่ถือว่าอร่อยที่สุดนะในการเดินทางนี้อันแรกเลยคืออาหารจีน
1: โอเคฮะ
0: อันที่สองที่ผมเจอแล้วผมรู้สึกประทับใจมากเลยคือเรื่องของสังคมจีนสังคมจีนเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าทำไมในเมืองจีนนี่คนเขาช่างมีระเบียบนะมีระเบียบมากแล้วก็ถนนหนทางก็ดูสะอาดสะอ้านแบบว่าผมมีความรู้สึกว่า สิ่งที่ ผมเห็นแล้วก็บอกกับคนจีนไปนะบอกว่าเอ้ยดูคิดว่าในประเทศจีนเนี่ย อีก5ปีถึง10ปีเนี่ยน่าจะเป็นอย่างไรคือคนจีนเนี่ยมีอยู่อันหนึ่งเขาบอกว่าเคยเรียกว่ามีการขนย้ายคนเนี่ยประมาณ340ล้านคนในหนึ่งวันในหนึ่งวันนะ
1: หนึ่งวันผ่านอะไรรถไฟเครื่องบินรถยนต์ทุกอย่าง
0: ทุกอย่างเช่นบอกว่าตุ๊กจีนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นได้รู้สึกเลยในการเดินทางมาคือคน
1: เยอะมากไปไหนก็โอ้โห
0: 340ล้านคนในการทำไมคนย้ายคนต่อวัน
1: อ
0: ันนี้ก็คือความเป็นระเบียบแล้วรถไฟของเขาเนี่ยคุณนิชัยเรียกว่าพอทำไมอ่ะไปดูถึงเวลานะรถไฟของเขานี่ตรงเวลา
1: ตรงเวลานะสำคัญ
0: ถ้าเกิดว่าผมไปช้าไป3นาที2นาทีนะเครื่องบินตกรถไฟแน่นอนเขาตรงเวลามากโดยเฉพาะรถไฟเนี่ยผมชอบก่อนนะเขานอกจากที่ตรงเวลาแล้วราคาไม่แพงแล้วผมยังทำงานอยู่ในรถไฟได
1: ้ทำงานได้เพราะมันนิ่งมากใช่ไหมมันนิ่งแล้วก็ยัง
0: ม
1: ี
0: อินเทอร์เน็ต
1: ไวไฟ
0: นี่ผมยังคุยงานโทรศัพท์ทำอะไรต่ออะไรได้หมดเลยอันที่หนึ่ง
1: อ
0: ันที่สองที่ผมชอบแล้วผมก็มีความรู้สึกแหมประทับใจเป็นอย่างมากๆของมากๆเลยคือพื้นที่สีเขียวคุณวิชัย
1: ถูกต้อง
0: พื้นที่สีเขียวเนี่ยผมไม่ทราบทุกคนเนี่ยมาเมืองจีนรู้สึกไห
1: ม
0: ว่าเอ๊ะทำไมจีนเขาถึงมีพื้นที่สีเขียวทุกคนทุกแห่งนะแล้วแต่ละแห่งนี่นะก็มีลักษณะเป็นเหมือนอุทยานเลยเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วเอ๊ะทำไมเราไม่ทำทำไมเราทำไม่ได้วันนี้ผมเห็นแล้วผมรู้สึกคนจีนนี่เขาทำได้ทุกอย่าง
1: ใช
0: ่ที่รัฐบาลมองว่าดีคุณยายคิดลองคิดดูว่าคนจีนตอนนี้มีจำนวนคนเนี่ยถือว่ามากที่สุด
1: พัน400ล้านใช่ไหมน้อยกว่าอินเดียเล็กน้อยอินเดียมากกว่านิดนึง
0: ในกระเป๋าเขาเนี่ยตอนนี้มีเงินนะเป็นเงินดอลลาร์เนี่ยเขาเรียกว่าเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยรวมทั้งฮ่องกงไปแล้วก็คือ 3.8 ล้านล้านเหรียญ
1: โอ้โหรวยที่สุด
0: แล้วถ้าบวกมองไปอีกนะประมาณ2,000 ตัน
1: ทอง
0: อีก 2,000 ตันก็บวกเข้าไปอีกประมาณ1ล้านล้านก็กลายเป็นประมาณเกือบ5ล้านล้าน
1: เกือบ4
0: เกือบ5ล้านล้าน 3.8 บวกอีก1
1: ก็ 4.8 ล้านล้านก็5กลมๆ5ล้านล้านเหรียญ
0: แต่มันเงินมันเยอะนะเราก็อาจจะเอาสัก 4.8 คราวนี้ 4.8 เนี่ยมาเปรียบเทียบดูกับประเทศไทยล่ะประเทศไทยเนี่ยผมไม่ได้รวมทองนะทองในเมืองไทยก็มีเยอะแต่ประเทศไทยตอนนี้ก็มีสัก 250,000 ล้านแล้วอเมริกาล่ะก็พอๆกับประเทศไทยสิ่งที่ผมกำลังบอกมาก็คือว่าคนเขาเยอะเงินเขาแยะแล้วเขาเนี่ยก็ทำแต่เรื่องค้นคว้าวิจัย
1: เพื่ออนาคต
0: นั้นเพราะนั้นประเทศมันก็เจริญเติบโตไปอย่างที่เรียกว่าเป็นแผงและเสร็จแล้วเขามีเป้าหมายอันหนึ่งนะที่วันนี้คนทุกคนก็พูดคุยกันก็คือเรื่องของไอ้วันเบลวันโบรด
1: BRI หนึ่งแบบหนึ่งเส้นทางซึ่งก็มีมานานแล้วนะไม่ใช่เพิ่งมี
0: สิบกว่าปีแล้ว
1: สิบกว่าปีแล้ว
0: คราวนี้คำถามที่ผมเจออยู่ตอนนี้ก็คือว่าเอ๊ะไปที่ไหนเนี่ยเห็นแต่สิ่งที่ก้าวหน้าแล้วเห็นแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงแล้วถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ามันไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยในอีก5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยเศรษฐกิจจีนจะเป็นยังไง
1: คำถามนี้สำคัญอีก5ปีถึง10ปีข้างหน้า
0: วันนี้เนี่ยจีนมีปัญหาเรื่องโอเวอร์ซัพพลาย
1: ใช่ผลิตมากไปโอเวอร์ capacity
0: ก็การที่ว่าผลิตแล้วมันเหลือผลิตมันเหลือแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเอ่ยตอนนี้ที่ไปเจอในประเทศจีน
1: ครับ
0: ก็เกิดการขายของมาในราคาถูกและขายของในราคาถูกเนี่ยเขาจะไปรอคนไปซื้อนะอย่างกับงานของทางด้านงานแสดงสินค้าของกวางโจวหรืออะไรนี
1: ่
0: ก็ไม่ขายออนไลน์ก็ขายออนไลน์เขาขายออนไลน์เพราะไอ้ขายออนไลน์เนี่ยมันก็ไปทั่วโลกเลย
1: ใช่
0: มันก็ทำให้การลดสินค้าที่เหลืออยู่ในประเทศจีนขายแบบว่าขาดทุนคราวนี้พอขายขาดทุนไอ้ต้นทุนการผลิตสินค้าของจีนเนี่ยมันก็ถูกอยู่แล้วแล้วมันเหลือแล้วก็ไม่อยากเก็บเขาก็ขายในราคาที่ถูกคือขาดทุน อะไรมันเกิดขึ้นมันก็กลายเป็นว่าสินค้าก็ไปดำในตลาด
1: เลยถูกต้อง
0: ทั่วโลกวันนี้เราเห็นสินค้าจีนเนี่ยไปดั้มในตลาดไทยทำให้พวก SME เราก็ทำไมเอ่ย
1: แย่หมด
0: แ
1: ข่งขันไม่ได
0: ้วันนี้ผมได้ยินข่าวไม่แน่ใจแฟนรายการตอนนี้ลองช่วยนะกดเข้ามาดูทีหนึ่งบอกว่าเขาบอกว่าชามกาไก่
1: อ
0: ่ะผมมาที่เมืองจีนนี่มีชามกาไก่เยอะเลยนะ
1: เ
0: ออฮะแล้วไก่เนี่ยของจีนนี่ก็เป็นแบบไก่เหมือนไทยแสดงว่าสมัยก่อนเนี่ยคนจีนเนี่ยที่มาเมืองไทยไปปั้นชามกาไก
1: ่ที่ลำปางจะเป็นอุตสาหกรรมแต่ว่าของจีนชามได้คล้ายมากถูกกว่าด้วย
0: ถูกกว่าจนกระทั่งเรียกว่าชามกาไก่ของเราเนี่ยน่าจะแย่นะ
1: เออนี่คือปัญหา
0: ฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เห็นก็คือว่าเขาผลิตสินค้ามันเหลือเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วเขาก็อาศัยการขายออนไลน์เห็นไห
1: ม
0: ที่อื่นไม่มีการขายออนไลน์เราอยากจะได้สินค้าอะไรจากจีนเนี่ยเราก็กดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยเห็นไหมนี่ลูกน้องผมนะเขาบอกว่าซื้อเสื้อซื้อผ้าจากประเทศจีนง่ายเหลือเกินฉะนั้นสิ่งที่เห็นตอนนี้ถ้าเกิดวันนี้มันยังไปอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันก็จะมีปัญหาคือSME ทั่วโลก
1: จะลำบากหมด
0: ไม่ใช่แค่ประเทศไทยไม่ใช่เราบอกว่าประเทศไทยเราจะมีปัญหาประเทศเดียวเขามีไปหมดเลยนะแต่ประเทศอื่นเนี่ยเขาควบคุมไง
1: อ
0: ย่างสิงคโปร
1: ์
0: หรือเวียดนามเขาก็คุ
1: ม
0: ว่าไอสินค้าพวกนี้เข้ามาจะต้องมีการบริหารจัดการอย่างไรทางในระบบ international เขานับถือจีนล่ะว่าจีนนี่ไม่ไปลุกลานใครจีนไม่ไปข่มเหงใคร และจีนกำลังทำไอ้โครงการนะ One Belt One Road แล้วจีนไปที่ไหนก็มีแต่เรื่องเซงลีวันนี้คนจีนนะโดยนโยบายของรัฐบาลเป็นอย่างนั้นกรุงเทพถ้าเกิดว่ารถไฟความเร็วสูงถึงเราก็จะมีนะคนที่มาจากประเทศจีนเยอะขึ้นคราวนี้คำถามว่าเอ้าแล้วถ้าเกิดคนจีนมาเยอะอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงล่ะ
1: ใช่การจะถามคุณนุกรมว่าเราไม่ถูกจีนกลืนหมดล่ะ
0: ผมก็มาคิดว่าเอ๊ะตอนนี้อันนี้เป็นมุมมองของผมนะแฟนรายการเดี๋ยวลองกดนะเข้ามาตอนนี้คอมเมนต์ตอนนี้เลยสดๆเลยว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูว่าคำถามที่จะมีขึ้นในอนาคตก็คือว่าคนจีนเขามาไม่ใช่แบบสมัยอาเจกอาแปะสมัยโบราณนะ
1: เขามายังไง
0: เสื้อผืนหมอนใบตอนนู้นปู่ทวดผมนี่ยังดีนะเป็นพ่อค้ามาเนี่ยจะมีกี่คนที่ทำธุรกิจสมัยนู้นวันนี้คนจีนที่ออกมานี่กระเป๋าอีนี่เต็มไปด้วยเงินหยวนนะ
1: อ๋ออูจีแล้วนะอูจีแล้ว
0: แล้วที่สำคัญอีมาเนี่ยอีมาเปิดโรงงานเพราะว่าอีมีเทคโนโลยีอีมีการบริหารอีมีตลาดฉะนั้นตรงนี้ถ้าคนจีนมาเนี่ยผมมุมมองของผมนะทำไมให้เขามาทำโดดๆล่ะทำไมเราไม่มาจับไม้จับมือกับเขานะที่จะร่วมมือกับเขาเอ้าผมเนี่ยดูแลสภาธุรกิจไทยจีนนี่สภาธุรกิจไทยจีนนี่ไปติดต่อมาได้เลยนะว่าเอ๊สนใจอยากจะลงทุนกับจีนไห
1: ม
0: สภาธุรกิจไทยจีนเนี่ยเขาก็จะมีนะบริษัทจีนต่างๆเนี่ยมาคุยกับเขาตอนที่มาคุยกับเขาพวกนี้อยากจะมาลงทุนทั้งนั้นเลยฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยคุณวิชัยเราทำไมปล่อยให้เขาทำอยู่คนเดียวล่ะแล้วปล่อยให้เขามาเมืองไทยตั้งเยอะตั้งแยะทำอยู่ศิลปินเดียวทำไมเราไม่ไปคุยกับเขาไม่ไปจับมือกับเขาสมมตินะวันนี้เขาบอกว่ามีบริษัทมาทำกระติกน้ำร้อนเพื่อจะส่งออกไปอเมริกาหรือวันนี้ผมก็ไปเจอเขาบอกว่าทำแว่นตาแว่นตาหรือจะทำอะไรก็ได
1: ้
0: เนี่ยทุกอย่างเขาทำแล้วเขาไปไหนเอ่ยส่งออกไปทั่วโลกทำไมเราไม่เอาไอ้พวกเนี้ยที่เขากำลังมาทำพวกสินค้าเหล่านั้นมาผลิตในประเทศไทยร่วมกับเขาล่ะคุณวิชัยเห็นไหมคนจีนวันนี้เขาเก่งมากในการคิดนะสินค้าใหม่ๆแล้วเขาเก่งมากในการที่จะไปหาตลาดทำไมเราไม่มองจุดเด่นของคนจีนเขาที่เขามีและเราเนี่ยอย่าไปปล่อยให้เขามาแบบทำแบบที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบัน
1: คือ
0: ร่วมทุน
1: เราไม่มีทุนอ่ะ
0: มีเรามีที่ดินง่ายแล้วก็ไปกู้แบงก์ก็ได้ตอนนี้ประเด็นคืออย่างนี้เราต้องไปทำร่วมมือกับเขาอย่าปล่อยให้เขามาลงทุนของเขา 100% เพราะว่าเราบอกว่าฉันไม่ได้ฉันจะกันเขาอะไรตอนนั้นกันอยู่ไหมตั้งแต่สมัย900ปีที่แล้วล่ะใช่ไหมที่คนจีนมาประเทศไทยเนี่ยมันก็กันไม่อยู
1: ่
0: ในประเทศไทยก็มีคนจีนอยู่ตอนนี้เต็มไปหมดแต่ในอนาคตเราเห็นคนจีนที่จะมาใหม่ผมกำลังพูดถึงวิธีการว่าเอ๊ะถ้าเราได้มีโอกาสร่วมทุนกับคนจีนที่กำลังมาเนี่ยแล้วมาร่วมทำกันในสินค้าที่เราไม่เคยทำและคนจีนมีตลาดแล้วก็ทำแล้วก็ขายได้ไม่ว่าเป็นอุปกรณ์อะไรยังไงก็แล้วแต่งวดนี้เป็นครั้งแรกที่ผมไปดูไอ้กวางโจงแฟนะเหลือเชื่อของเหลือเชื่อจริงๆว่าคนจีนทำสารพัดสินค้าที่ขายได้ไปทั่วโลกยกตัวอย่างเครื่องสำอาง
1: ครับ
0: โอ้โหเขาบอกว่า 70% ของเครื่องสำอางที่ใช้ในโลกนี้นะมาจากประเทศจีน
1: 70% เลย
0: จะดังนั้นวันนี้เขามาเนี่ยด้วยทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยใช่ไห
1: ม
0: เราเนี่ยนะหาโอกาสที่ไปร่วมลงทุนกับเขาเช่นอย่างตอนนี้นะคุณวิชัยมีเอกสารมีข้อมูลอยู่ที่ BOI อ่ะ ว่าเขากำลังมาขอ BUI เพื่อผลิตสินค้าอะไรถ้าเกิดว่าเราไปเคาะประตูไปคุยกับเขาเป็นไปได้ไหมว่าขอศึกษาว่าว่าจะร่วมไม้ร่วมมือกันหรือได้ยังไงอันนี้ไม่ดีกว่าที่เราจะปล่อยให้เขามานะลงทุนด้วยตัวเขาเองหรือเพราะผมมองว่าคนจีนมันนี้ไม่ใช่จีนในอดีตอีกต่อไปและจีนในอนาคตเนี่ยจะเป็นคนจีนที่มีเทคโนโลยีแล้วก็มีความสามารถสูงเหลือเกิน
1: เราแยกได้ใช่ไหมจีนเทากับจีนไม่เทา
0: ต้องแยกไม่งั้นเดี๋ยวก็เข้าคุกไปกับจีนเทาด้วยฉะนั้นแยกได้ยังไงหนึ่งบริษัทอะไรทำอะไรมีตัวตนไห
1: ม
0: นะอันที่สองเนี่ยผมว่าเทคจากไอ้อะไรนะ Google อ่ะเสร็จจากออนไลน์อันนี้พอเช็คได้ว่าบริษัทนี้เป็นยังไงแบ็คกราวด์เป็นยังไงเห็นไหมฉะนั้นนี่ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ผมเจอว่าคนจีนกำลังออกคนจีนกำลังจะไปลงทุนในต่างประเทศอย่างไม่เคยเกิดมาก่อนในอดีต
1: เป็นคลื่นลูกใหม
0: ่ฉะนั้นการที่ผมเจอคนจีนกำลังจะออกไปก็เลยเอาเรื่องนี้มาบอกเราอย่าไปกลัวเขาเราจะไปพูดเขาแต่สิ่งไม่ดีเราทำไมไม่มองว่าเขามีความสามารถเขามีเงินทุนเขาสามารถมาเป็นหุ้นส่วนกับเราได
1: ้
0: คนไทยเรามีที่ดินไห
1: มไม่แน่ไม่มีทุกคนนะ
0: เอาไม่มีก็ไปซื้อใหม่หรือไม่มีที่ดินมาซื้ออมตะบอกว่านี่แหละเป็นแฟนคลับของโลกเปลี่ยนสีเดี๋ยวจะให้ลดราคาแล้วไม่มีที่ดินมาซื้อที่อมตะและบอกเลยว่าวันนี้วันนั้นผมเนี่ยฟังโลกเปลี่ยนสีแล้วผมก็เลยไปลากจีนมาร่วมทุนขอซื้อที่อมตะนะเดี๋ยวจะมีเปอร์เซ็นต์ลดให้อันนี้ถือว่าเป็นแนวทางที่ผมเข้าใจประเทศจีนว่ามันเปลี่ยนแปลงแบบน
1: ี
0: ้และเราต้องมาปรับตัวร่วมทุนกับเขาอย่าไปกลัวเขาแล้วการร่วมทุนกับเขาเนี่ยก็ต้องทำอย่างโปร่งใสอย
1: ่
0: าไปทำอะไรมั่วๆไม่ได้ใช่ไหมในเมื่อถ้าเราได้มีพาร์ทเนอร์แบบนี้แล้วทำให้เราได้พัฒนาธุรกิจใหม่ๆก็เลยขออวยพรให้นะแฟนคลับทุกคนที่ได้ฟังรายการนี้นั้นมีโอกาสที่จะแต่งงานกับบริษัทจีนต้องไปดูว่าบริษัทนั้นมันเป็นเทาๆหรือเปล่านะ
1: นั่นนะต้องเช็คก่อนนะถามสภาธุรกิจไทยจีนได้ไหมจะช่วยเช็คได้
0: ได้อันนี้ถามมาได้เลยนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมมาเจอแล้วก็อยากจะเอากลับไปฝากนะแฟนๆรายการในประเทศไทยครับ
1: ได้เลยครับขอบคุณมากครับสำหรับรายการวันนี้ได้ประโยชน์อย่างยิ่งฟังคุณวิกรมแล้วใครต้องการขอความช่วยเหลือคำแนะนำติดต่อได้เลยครับขอบคุณอย่างยิ่งครับคุณวิกรมครับและจะกลับมาประเทศไทยวันไหนเนี่ยตกลง
0: อีกเดือนหนึ่ง
1: โอ้โหอีกเดือนหนึ่งการเดินทางยาวของคุณวิกรมผ่านเมืองจีนก็ได้ประโยชน์อย่างนี้แหละครับได้ข้อมูลลึกๆการวิเคราะห์สถานการณ์จีนณวันนี้ครับขอบคุณครับคุณวิกรมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามโลกเปลี่ยนสีวันนี้สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับ
2: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายัง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเดินหน้าผลักดันนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้สู่ศูนย์กลางสุขภาพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเดินหน้าผลักดันนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้สู่ศูนย์กลางสุขภาพต่อยอดศักยภาพเศรษฐกิจฮาลานควบคู่กับเวลเนสอีโคโนมี
5: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวถึงการนำคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อตรวจเยี่ยมและร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้และโรงงานผลิตสารสกัดมาตรฐานจากสมุนไพรเพื่อใช้ในทางการแพทย์และอาหารที่ได้มาตรฐาน GMP ณ นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ว่าอว.มีเป้าหมายผลักดันภาคใต้สู่ศูนย์กลางด้านสุขภาพหรือ Wellness Hub อย่างแท้จริงโดยบูรณาการจุดแข็งด้านการแพทย์อาหารเกษตรการท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติควบคู่การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์พร้อมกันนี้จะส่งเสริมการลงทุนผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนรวมถึงต่อยอดศักยภาพเศรษฐกิจฮาลานควบคู่กับ Wellness Economy เพื่อดึงดูดผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและผู้ลงทุนสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนพร้อมขยายโมเดลความสำเร็จนี้ไปสู่ภูมิภาคอื่นของประเทศต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจราชการภาคใต้ติดตามการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเรียนรู้เร่งยกระดับคุณภาพการศึกษาพร้อมผลักดันจัดสรรงบซ่อมแซมบ้านพักครูที่ชำรุดทรุดโทรมกว่า30ปี
6: นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการเชิงรุกณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหรือสกล.ในพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองพัทลุงและส่วนกลางจังหวัดสงขลาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและรับฟังปัญหาการจัดการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้โดยนายอัครนันท์กล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการเตรียมยกระดับการเรียนรู้ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างจริงจังด้วยการปรับสู่หลักสูตรสมรรถนะ 100% และพัฒนาคุณภาพหนังสือเรียนในปีงบประมาณ 2570 ควบคู่กับการลดภาระงานครูเพื่อคืนเวลาให้ครูมุ่งเน้นการสอนอย่างเต็มที่โด นอกจากนี้จากการลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านพักครูในจังหวัดพัทลุงและสงขลาครั้งนี้พบหลายแห่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรมจากการใช้งานมากกว่า30ปีจึงได้เร่งประสานส่วนกลางเพื่อจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมโดยเร็วพร้อมย้ำว่าการพัฒนาการศึกษาไทยอย่างยั่งยืนต้องบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตครูลดภาระงานที่ไม่จำเป็นและให้ผู้เรียนได้รับทั้งความสุขและความรู้จากการศึกษาอย่างแท้จริงศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรุงเทพมหานครเดินหน้าจัดการเลือกตั้งสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเน้นย้ำเป็นกลางโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครครั้งที่4ทับ2569ณห้องประชุมสำนักงานปกครองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ที่ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการด้านต่างๆรวมถึงการเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569อาทิการวางแนวทางปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายมีความถูกต้องสุจริตและเที่ยงธรรมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องวางตัวเป็นกลางสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการเลือกตั้งที่โปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมหากพบเห็นเหตุทุจริตเลือกตั้งหรือเข้าข่ายต้องสงสัยสามารถแจ้งทางศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์กรุงเทพมหานครสายด่วน1555หรือสายด่วนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง1444สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครโทรหมายเลขโทรศัพท์02141-8060-8100 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งหมายเลขโทรศัพท์02224-2940 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนัก

0: ขอบพระคุณครับ
1: ทางของโลกมีหลายทางหน้าที่ของหัวใจคือออกเดินและค้นหานกเถื่อนย่อมมีอยู่ทุกยุคสมัยกนกพงศ์สงสมพันธ์หมื่นปีกนกสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่คอนเสิร์ตหุบเขาฝนโปรยไพรผมพิญโยรุ่งสมัยจากรายการถนนดนตรีครับวันนี้มาอยู่ที่นะครับหลาดใต้โหนดควนขนุนพัทลุงแล้วก็ออนแอร์ออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศและต้องขอบคุณนักเดินทางของถนนดนตรีนะครับพิติกไทยลากูลและศิลปินเพื่อชีวิตที่จะได้ขับกล่อมบทเพลงเพื่อในงานวันนี้สำหรับ20ปีหุบเขาฝนโปรยไพรตั้งใจมานะครับวันนี้แล้วก็ขอบคุณที่พี่เจนสงสมพันธ์นะครับผมติดต่อไปว่าจะมาด้วยตนเองในวันนี้เพราะ20ปีแล้วแล้วก็อีก4เดือนจะเกษียณราชการท่านส.ส.บอกอยากจะถามว่ามีใครจะทำต่อใช่ไหมครับผมก็มีคำถามนี้มานานแล้วนะครับว่ามีใครจะมาทำต่อหน้าที่ตรงนี้ก็ไม่ทราบได้นะครับว่าใครจะมาทำต่อเพราะราชการพอมันหมดจังหัวโขนแล้วก็อยู่เป็นประชาชนคนธรรมดาที่จะเดินทางกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศต่อไปในนามของถนนดนตรีนะครับครับก็ขอเสียงต้อนรับทุกท่านนะครับในที่นี้ขอเสียงดังๆครับและก็ขอเสียงดังๆต้อนรับทั้งนักเขียนนะครับศิลปินแห่งชาติจากประเทศลาวนะครับและมาเลเซียที่เดินทางกลับไปแล้วนะครับและในวันนี้เราออกอากาศสดกันทั่วประเทศในพื้นที่ตรงนี้นะครับพื้นที่แห่งวัฒนธรรมพื้นที่ที่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่กนกพงศ์สงสมพันธ์เราเคยสัญญากันไว้ว่าวันหนึ่งจะมาที่นี่หรือว่ามาที่บ้านนะครับของกนกพงศ์นะครับถึงแม้ว่าจะเดินทางไปก่อนหน้าผมนานแล้วนะครับเป็นนักเขียนหนุ่มตลอดกาลแต่ผมก็คงยังไม่อยากจะเป็นผู้ประกาศหนุ่มตลอดกาลนะครับก็ขอให้มีชีวิตที่จะทำหน้าที่กันต่อไปแต่เหลือความทรงจำก็คืออย่างที่ว่าบทกวีนี้นะครับแล้วก็อีกหลายๆบทกวีอีกหลายๆงานวรรณกรรมที่วันนี้อุดมไปด้วยบรรดานะครับนักคิดนักเขียนแล้วก็ศิลปินแห่งชาติที่วันนี้เดินทางกลับไปหลายท่านแล้วเช่นอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีที่มากับผมเมื่อวันนี้นะครับผมจะอยู่ที่นี่กับนะฮะให้หุบเขาฝนโปรยไพรนี้อีก1คืนนะครับแล้วก็จะทำหน้าที่ที่จะออกอากาศสดเพื่อที่จะให้พี่น้องทางทั่วประเทศนะครับที่รับสัญญาณในการรับฟังของถนนดนตรีในคืนวันนี้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั้นได้รับทราบถึงเรื่องของงานวัฒนธรรมดีๆที่งดงามตรงนี้ด้วยนะครับนอกจากอ่านข่าวแล้วก็ภาคหนังนะฮะตอนนี้คือมีหนังแนวตั้งซีรีส์แนวตั้งเขากำลังรอคอยเสียงนี้อยู่นะฮะก็เสียงรุ่นโบราณโบราณนะครับมหาบอกเชี่ยวชาญเรื่องสามก๊กมากนะครับวันนี้ก็ท่านก็คงจะได้ฟังเรื่องราวของมหานะฮะที่ได้เล่าให้ฟังแล้วก็ผมเองก็มีโอกาสได้ภาคสามก๊กนะครับภาคทั้งตอนที่เป็นซูมาอี้แล้วก็ตอนที่เป็นสามก๊กในเวอร์ชันที่เขาเคยฉายทางช่อง3ไปนะครับนอกจากก็ที่ผ่านๆมาก็ซีรีส์ต่างๆนะฮะแดดจังกงหนังจึมอะไรก็ว่าไปนะฮะงานของชีวิตตอนนี้ก็อีก3เดือนนะฮะถนนดนตรีไลฟ์หมดลงแล้วแล้วก็เราจะได้เดินทางมารับใช้พี่น้องประชาชนหรือว่าเดินทางมาหาญาติมิตรแล้วก็มาขอบคุณนะครับเป็นการตอบแทนวันนี้งานวันนี้อุดมไปด้วยสิ่งที่งดงามมากโดยเฉพาะในเรื่องของงานวรรณกรรมนะครับงานวรรณกรรมดีๆหลายเล่มวันนี้ที่กองทุนกนกพงศ์นำมาจำหน่ายช่วยกันอุดหนุนนะครับเสื้อยืดที่ระลึกต่างๆที่มีเข้ากองทุนก็ช่วยกันด้วยนะครับก็วันนี้คงจะ3ชั่วโมงนะครับท่านที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้แล้วก็บรรดาดีใจครับได้มาเยือนถ้ำฤาษีนะฮะจะเห็นฤาษีนามาศนะครับฤาษีแต่ละองค์แต่ละท่านเนี่ยนะครับไม่ธรรมดานะฮะเพราะว่าก่อนนี้คือกินนอนอยู่ด้วยกันนะครับจนราชการก็จะไล่ออกมาหลายรอบแล้วนะครับเพราะว่าออกมาอยู่กับบรรดาศิลปินศิลปะเหล่านี้แหละครับแล้วดีๆครับวันนี้คงจะได้อบอุ่นไปด้วยบรรยากาศที่เราจะมีงานศิลปะแล้วก็งานดนตรีนะครับพี่จ๊อบทูดูมาแล้วนะครับหลังเวทีได้คุยกันแล้วนะครับตุดนาคอนนะครับแล้วก็อีกหลายวงสุเมธวงสะพานนะฮะทุกคนล้วนแล้วแต่ที่เคยเดินทางกับถนนดนตรีและก็มีร่องรอยที่ได้เคยผ่านงานของกนกพงศ์สงสมพันธ์กันมาทั้งนั้นนะครับผมเดินทางกับกนกพงศ์ได้ยังไงนะครับก็เมื่อสมัยที่ทำรายการใหม่ๆชอบนะฮะชอบงานเขียนในวรรณกรรมเหล่านี้และ ชอบงานของกนกพงษ์ที่มาทำในช่วงที่ทำไรเตอร์สำนักพิมพ์ไรเตอร์นะครับก็ไปสัมภาษณ์แล้วก็กนกพงษ์ก็เคยชวนมาที่นี่แล้วก็มีหลายถ้อยคำที่เขาเป็นคนพูดน้อยนะฮะแต่เวลาที่พูดออกมาแล้วมันมีข้อความให้เราได้คิดและข้อความให้เราได้ไปคิดต่อแล้วก็ทำหน้าที่กันต่อในวันนั้นเราก็ได้รับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มาแล้วก็สิ่งที่ศิลปินทุกๆท่านในวันนี้นะครับที่จะมาถ่ายทอดนั้นก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมแล้วก็สิ่งต่างๆที่กนกพงษ์ส่งสมพันธ์ได้เคยถ่ายทอดเอาไว้นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของภูเขาฝนโปรยภัยที่กนกพงษ์ไปใช้ชีวิตอยู่ในช่วงของการทำงานเขียนด้วยนะครับครับพบกับศิลปินนะครับจากงานของวงจากพัทลุงใช่ไหมฮะศิลปะจากของตาตศิลป์จากพัทลุงใช่ไหมครับวงนี้นะครับก็เพลินเพลินกันไปแล้วก็มีบรรยากาศที่จะถ่ายทอดสดจากพื้นที่ตรงนี้กันไปนะครับเชิญครับ
0: ครับผมครับ

0: นะครับโอ้จบไปแล้วนะครับโอ้สวยสดงดงามนะครับนะโอ้สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับทั้งดอกไม้ทั้งอะไรเนี่ยทั้งพัดด้วยนะครับนะครับสำหรับการแสดงที่จบไปเมื่อกี้นะครับก็เป็นการแสดงพิเศษนะครับแล้วก็เพลงที่เรียบเรียงมาเนี่ยเป็นเพลงที่ได้จากวงหนังตะลุ่งจากดนตรีหนังตะลุ่งนะครับแล้วนอกจากนั้นก็มีการผสมผสานวงรองเงงด้วยนะครับนะเป็นเพลงจากวงรองเงงและวงหนังตะลุงด้วยนะครับ
1: ใช่ครับใช
0: ่สำหรับการแสดงต่อไปนะครับก็คือเป็นการแสดงที่ทุกท่านเนี่ยน่าจะรอคอยมานานแล้วนะครับบางท่านอาจจะรอมาหลายเดือนนะครับกว่าจะได้รับชมรับฟังนะครับนะครับ
1: การแสดงอะไรครับจันดอส
0: ครับ
1: ขออนุญาตครับการแสดงอะไรครับการแสดงอะไรครับ
0: เขาบอกนางร้ายนางเอกอะไรสักอย่างเนี่ยฮะเหมือนอยู่ในละครไทยเลยนะครับ
1: จริงไหมครับ
0: จริงครับจริง
1: ที่กำลังเป็นไวรัลอยู่ไหมครับ
0: เป็นไวรัลเมื่อ
1: ปีที่แล้ว
0: ปีที่แล้วครับใช่ปีที่แล้วนะ
1: ไม่ได้หยุดได้หย่อนกันเลยคร
0: ับ ใช่ครับไม่ได้หยุดได้หย่อนนะฮะ
1: เดินสาย
0: ใช่ครับ
1: ครูเหนือล่องใต้ครับ
0: ครูเนี่ยแทบไม่ได้หลับได้นอน
1: โอ้โห
0: นะครับ
1: สุดสุดครับ
0: สุดสุดเลยใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: อ่าฮะอ่ะอยากระนั้นเลยนะครับ เพ
1: ื่
0: อไม่ให้เป็นการเสียเวลา
1: ถูกครับ
0: นะ
1: ครับ
0: ขอเชิญรับชมรับฟังนางเอกหนังลุงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงครับ

ขอให้เธอมีดวงตาที่สดใสมีผิวพรรณที่งามวิไลจะชุบราศีออกโรงคนเห็นก็ขอให้รักคนทักก็ขอให้ชมให้ลงดลจิตดลใจง่วยงงไม่คลายนะ

0: ครับก็ขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือนะครับจันดอสครับจันดอสจันดอสจันดอสไปไหนแล้ว
1: ขอโทษครับเมื่อกี้แอบไปส่องนะครับแอบไปส่องพินิวอนวาดรูปอยู่นะครับที่จริงเนี่ยก็คือหลังจากการแสดงนางเอกหนังลุงเนี่ย
0: เรา
1: ที่จริงเรามีนัดกันอยู่นะครับเรามีนัดกันว่าน
0: ัดกันว่าไงครับ
1: นัดกันว่าพี่นิวรณ์เนี่ยจะมาวาดภาพนะประกอบการบรรเลงเพลงจากวงหนังตะลุงสากลเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: แต่บังเอิญว่าพี่วาด
0: เริ่มบรรเลงไปแล้ว
1: ใช่ครับด้วยเขาเรียกว่าไง
0: อินเนอร์ศิลปินนะครับ
1: ความปิติเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: ปิตินะ
0: ครับผม
1: ครับนะครับอ่ะเดี๋ยวสำหรับการแสดงต่อไป
0: ว่าไงกันต่อครับครูดอท
1: นะสำหรับ
0: การแสดงอะไรครับครูดอท
1: เดี๋ยวถามขออนุญาตถามพี่เกก่อนนะครับพี่ครับอ่ะไม่เป็นไร
0: แกกำลังวาดรูป แกกำลังวาดรูปเนาะ
1: ฮะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวสำหรับการแสดงต่อไปนะครับก็จะเป็นการแสดงหนุมานจับนางเบญจกายนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการแสดงอัตตลักขณายาหยีนะครับ
0: อัตตลักขณายาหยีนะครับ
1: อ่ะแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปตรงโน้นเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตก่อนนะครับขอเท้าความถึงเรื่องนางเอกหนังลุงก่อนละกันนะครับสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่อยู่ทางวิทยุนะครับวันนี้เราถ่ายทอดสดทางวิทยุด้วยนะครับนอกจากไลฟ์สดแล้วเนี่ย
0: ผมตื่นเต้นมากครับ
1: ตื่นเต้นนะครับ อาจารย์ฉ่อยเนี่ย
0: ครับผม
1: ชื่อฉ่อยใช่ไหมครับ
0: ครับครับ
1: ชื่อฉ่อยหรืออิ่ม
0: ฉ่อยครับ
1: ฉ่อยนะครับอาจารย์ฉ่อยเนี่ยเป็นคนสุพรรณอ
0: ำ
1: เภอไหนครับ
0: อำเภอเมืองครับ
1: ครับแต่วันนี้ต้องมารับบทนักร้องนางเอกหนังลุง
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งต้องร้องเป็นภาษาใต้
0: ใช่ครับ
1: นะครับรู้สึกยังไงบ้างครับ
0: ก็กดดันครับ
1: กดดัน
0: ขออนุญาตพูดเน้อเลยนะครับในฐานะเป็นคนสุพรรณเนาะก็ทำงานที่วิทยาลัยนศิลป์พัทลุงมา3ปีนะครับพอการแสดงชุดนี้มาผมนี่กุมขมับเลยครับเพราะว่าไม่มีใครร้องแล้ว
1: ไม่มีใครร้องแล้วเนื่องจากเสียงต้นฉบับที่อัดเนี่ยที่ท่านคุ้นหูกันเนี่ย
0: เ
1: สียงน้องเชนเขาก็เป็นศิษย์เก่าของเรานะครับก็เป็นนายหนังด้วยนะครับ
0: จบไปแล้ว
1: ใช่จบไปแล้วเอ๊ะแล้วพอดีผอ.ก็บอกเอ๊ะพี่อยากทำดนตรีสด
0: ใช
1: ่ทำยังไงกัน
0: ใช่
1: โอ้กว่าจะเริ่มได้อันนี้ซ้อมนานหลายเดือนนะครับ
0: ก็ชุดนี้เราอยู่กันนักดนตรีเนี่ยเราอยู่ด้วยกันประมาณ5เดือนนะครับ
1: 5เดือนได้แล้วใช่มั้ยครับที่ซักซ้อมกันมาเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: ฮะ
0: เปิดทําการแสดงไปแล้วไม่ต่ํากว่า20รอบนะครับดนตรีสดเนี่ยครับ
1: ฮะ
0: ไปมาแล้วนะครับทั่วประเทศนะครับ
1: ทั่วประเทศนะ
0: ก็คือแทบจะไม่ได้อยู่โรงเรียนสอนกันเลย
1: ก็คือการแสดงเนี้ยก็คือเป็นที่นิยมชื่นชอบมากนะเริ่มตั้งแต่นู้นละเดือนตุลานู้นนะฮะเดือนตุลาปีที่แล้วนะครับก็คือไอการแสดงชุดเนี้ยนางเอกนางลุงเนี่ยเป็นการแสดงสร้างสรรค์เป็นผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่4นะ
0: ครับ
1: ซึ่งตอนเนี้ยจบไปแล้วนะครับนะ
0: ก็แสดงรอบที่2เนาะวันที่17ตุลาครับ
1: ใช่
0: ๆวิทยาลัยแทบแตกนะครับ
1: คน
0: ไม่มีที่ให้คนอยู่เลย
1: คนเกือบหมื่น
0: นะคร
1: ับนะตั้งแต่เป็นครูมาเนี่ยผมเองเนี่ยไม่เคยจะได้แบบโอ้ได้ชมการแสดงเนี้
0: ย
1: ดีๆสักครั้งเหมือนกันนะครับ ผมนี่ยังไม่เคยได้แบบโอ้นั่งชมโอ้วาสนาสวยจังเลย
0: ใช่
1: ผมยังไม่เคยนะครับเพราะว่าต้องเป็นทีมงานอยู่เบื้องหลังตลอดนะครับก็เลยจะ
0: เป็นทีมงาน
1: ก็เลยจะไม่เคยเห็นเบื้องหน้าเลยสักครั้งแม้แต่วันที่17ตุลานะครับก็จะอยู่ทีมไลฟ์สดอยู
0: ่
1: นะครับณวันนั้นนะฮะ
0: นี่ครับก็ผมเนี่ยทำทุกอย่างเลยตั้งแต่ยกเก้าอี้ปูหญ้าเทียม
1: ทุกอย่างจริงๆ
0: โบกรถนะครับด้วยความคุณมันเยอะจริงๆนะครับการแสดงเราโด่งดังมากนะครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่7มียอดการใช้จ่ายสะสมเกือบ 17,000 ล้านบาทแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์กระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่7มียอดการใช้จ่ายสะสมเกือบ 17,000 ล้านบาทแล้ว
8: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ณวันที่7มิถุนายน2569เวลา 17:00 น.จากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,046,23 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 16,829 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 9,781 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนจ่ายเอง 7,047 ล้านบาทซึ่งมีจำนวนผู้ใช้จ่ายสำเร็จแล้วถึง 22,753,416 รายและมีผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทจำนวน 36,477 รายสำหรับภาคผู้ประกอบการมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานรวม 1,1966 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าเดิม 868,604 ร้านและร้านค้าใหม่ 133,362 ร้านโดยมีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้วถึง 938,152 ร้านค้ายังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างรอกดยอมรับอีก 111,511 ร้านค้ารวมถึงร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างการรอตรวจสอบอีกจำนวน 3,574 ร้านค้าปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
3: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโชว์งานวิจัยพลิกเศรษฐกิจชุมชนใต้ดันไก่เบขลาปลาชะโอนปลาพวงชมพูปลิงทะเลและกาแฟโรบัสต้าสร้างรายได้
9: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นำคณะลงพื้นที่ตลาดเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามความก้าวหน้า5โครงการวิจัยเด่นที่มุ่งยกระดับเศรษฐกิจชุมชนได้แก่การพัฒนาไก่เบขลาลูกผสมโตไวต้นทุนต่ำมีคอลลาเจนสูงซึ่งถูกนำมาต่อยอดเป็นธุรกิจร้านข้าวมันไก่การเลี้ยงปลาชะโอนด้วยเทคโนโลยีไบโอฟล็อกอัจฉริยะที่ใช้พื้นที่น้อยปลอดโรคและจัดการของเสียเป็นศูนย์การเพาะเลี้ยงปลาพลวงชมพูด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติและเครือข่ายไร้สายหรือ IoT ที่ประสบความสำเร็จในการปรับพฤติกรรมปลาให้คุ้นชินกับฟาร์มจนพร้อมขยายผลสร้างโรงเพาะพันธุ์เพื่อถ่ายทอดสู่เกษตรกรในมิติของการอนุรักษ์และการเกษตรมูลค่าสูงการนำเสนอต้นแบบการผลิตปลิงทะเลแบบครบวงจรการขับเคลื่อนนวัตกรรมผ่านศูนย์การเรียนรู้กาแฟโรบัสต้าภาคใต้ที่ยกระดับสู่กาแฟคุณภาพสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่าส่งผลให้เกษตรกรในสงขลาและสตูลเปลี่ยนผ่านจากการเน้นปริมาณมาเป็นคุณภาพ เกิดเป็นเครือข่ายนวัตกรชุมชนที่สร้างรายได้หมุนเวียนจากผลิตภัณฑ์กาแฟได้แล้วกว่า 1,540,000 บาทถือเป็นงานวิจัยที่ช่วยสร้างอาชีพเพิ่มรายได้และต่อยอดเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมชวนันท์มาลีรายงาน
3: รัฐบาลเตรียมเปิดสิทธิประโยชน์ฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของคนข้ามเพศพร้อมบริการภายในเดือนนี้ต้อนรับไพร์มันนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเปิดสิทธิประโยชน์ฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของคนข้ามเพศและดึงกลุ่มผู้รับบริการเข้าสู่ระบบสุขภาพอย่างปลอดภัยครอบคลุมทั้งยาฮอร์โมนการตรวจแลบดูแลทรานส์เจนเดอร์ให้สุขภาพดีแบบองค์รวมคาดจะเริ่มกระจายยาได้เร็วสุดไม่เกินวันที่10มิถุนายนนี้ไปยังหน่วยบริการรวม50แห่งทั้งนี้ปัจจุบันชุดบริการสำหรับการข้ามเพศได้ถูกบรรจุไว้ในสิทธิประโยชน์ในสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิบัตรทอง30บาทโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ได้ทำการจัดซื้อยาฮอร์โมนแล้วนอกจากสิทธิประโยชน์บริการฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพแล้วยังให้การครอบคลุมไปถึงการตรวจสุขภาพให้คำแนะนำสุขภาพจิตการตรวจทางห้องปฏิบัติการตั้งแต่การตรวจสุขภาพทั่วไประดับฮอร์โมนการทำงานของตับการทำงานของไตและระบบเผาผลาญของร่างกายเป็นต้นรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

จบไปแล้วนะครับฮะจบไปแล้วนะครับสำหรับการแสดงนะฮะจับนางเมื่อกี้ขอแก้นิดนึงครับผมไปบอกว่าหนุมานจับนางเบญกายนะฮะจริงๆไม่ใช่นะฮะเป็นนางปลานะครับก็คือนางสุพรรณมัจฉานะครับนางสุพรรณมัจฉาเนี่ยเป็นลูกสาวของทศกัณฐ์นะครับก็คือพ่อเป็นยักษ์แม่เป็นปลานะฮะเป็นปลาทองนะครับก็คือฮะใช่ครับก็คือทศกัณฐ์ฟีเจอริ่งเนี่ยนะฟีเจอริ่งกับปลาทองนะครับนะก็ได้ลูกเป็นนางสุพรรณมัจฉานะครับอ่ะสำหรับการแสดงต่อไปนะฮะชื่อการแสดงว่าอัตตลักขณายาหยีนะฮะเล่าเรื่องนางยาหยีกับแขกแดงนะครับแขกแดงเนี่ยเป็นใครครับแขกแดงเป็นแขกแล้วเนาะน่าจะเป็นแขกนั่นแหละครับนะแขกแดงน่าจะเป็นแขกแล้วครับนะแขกแดงเนี่ยก็คือเล่าเรื่องแขกแดงเนี่ยไปเกี้ยวกันกับนางยาหยีนะฮะก็จะเป็นโชว์การโชว์ลีลาท่าทางสำหรับดนตรีที่ใช้ประกอบนะฮะก็จะเป็นวงรองเงงนะครับก็คือเป็นวงดนตรีใต้ล่างนะครับก็คือดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ตอนล่างเนี่ยผสมกับวงโนรานะฮะก็เกิดเป็นการฟีเจอริ่งสำหรับวงดนตรีนะครับอ่ะจะเป็นยังไงจะเป็นปลาทองเป็นนางอะไรออกมาหรือเปล่านะครับก็ขอเชิญรับชมรับฟังกันนะครับขอบพระคุณครับ

0: จบไปแล้วนะครับสำหรับการแสดงนะฮะอัตตะลัคนายาหยีนะครับฮะก็อ่ะสำหรับการแสดงต่อไปนะฮะเป็นการแสดงมยุราพิรมนะครับฮะทีแรกตั้งใจว่าจะมีแบบเหมือนมีวาดภาพประกอบเพลงไปด้วยนะ
1: คร
0: ับ
1: ครับ
0: ฮะแต่ว่า
1: เวลา
0: เวลา
1: จวนเจียนเนาะจะนอนมานี่จะนอน
2: ดึกแล้ว
1: ไม่ใช่ตรงกลางไปยืนเลยริมเวที
0: ครับ
1: ครับผม
0: ฮะผมเป็นคนชายขอบครับผมคนชายขอบครับ
1: ต่อไปการแสดงอะไรนะครับ
0: ฮะมยุราพิรมก็คือรำนกยูง
1: อ๋อครับ
0: มยุราก็แปลง่ายๆครับนกยูงฮะรำนกยูง
1: ฮะแต่เดี๋ยวเราปรับเปลี่ยนวงนิดหน่อย
0: ใช่ครับเดี๋ยวปรับเปลี่ยนรูปแบบวงนิดหน่อยแล้วก็มีการตัดทอนการแสดงนิดนึงนะครับเพื่อกระชับเวลาขึ้นมานะฮะเนื่องจากตอนนี้ก็เวลาล่วงเลยมาสัก
1: 4ทุ่ม
0: 4ทุ่มเท่าไหร่ไม่รู
1: ้4ทุ่ม28นาที
0: 4ทุ่ม28ฮะ
1: ก็เดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตปรับเปลี่ยนวงดนตรีนะครับเพราะว่าวันนี้
0: ใช้เวลาสักครู่นะฮะ
1: เรานำวงดนตรีมาเยอะเหลือเกินยันดอส
0: จัดเต็มนะครับ
1: จัดเต็มนะครับ
0: เรียกว่าจัดเต็มครบทุกรูปแบบนะฮะทั้งแบบศิลปะนะทำเพื่อชีวิตดนตรี
1: ใช
0: ่สตริงเพลงป๊อปนะฮะมีครบหมดนะครับวงตะลุงวงรองแงงวงโอ้โหสารพัดเลยนะครับสำหรับวันนี้ฮะหลากหลายเรียกว่า
1: หลากหลายอรรถรส
0: นะ
1: หลากหลายอรรถรส
0: บัตร150เท่านั้นนะครับ
1: อ๋อ
0: คุ้มมากวันนี้นะครับ
1: ก็เดี๋ยววงต่อไปนะครับก็จะเป็นวงเครื่องสายนะครับผสม
0: เปียโน
1: เปียโน
0: ผสมคีย์บอร์ดครับไม่ใช่เปียโน
1: อ๋อผสมคีย์บอร์ด
0: เราใช้คีย์บอร์ดนะครับ
1: เราไม่ได้ใช้เปียโนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับแต่ว่าทำเสียงเปียโนนะครับใช
1: ้
0: เครื่องดนตรีคีย์บอร์ดแทนนะครับเพื่อความสะดวกนะครับ
1: ก็เพลงที่จะบรรเลงนะครับก็คือเพลงมยุราพิรมนะครับเพลงมยุราพิรมนะครับก็ประพันธ์ขึ้นนะครับโดยท่านอาจารย์มนตรีตราโมทนะครับเพื่อประกอบการแสดงระบำมยุราพิรมนะครับก็คือนกยูงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้นะครับเราจะมีการวาดภาพสีน้ำมันนะครับประกอบการขับร้องเพลง
0: ขมิ้นไชโยก
1: แล้วก็ออกการแสดงมยุราพิรมแต่ทีนี้ว่าเวลาเราจวนตัวนะครับ
0: จวนตัวเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องสแกนนิ้วก่อน8โมงอีกนะครับเด็กๆก็ต้องไป
1: โรงเรียน
0: อีกนะครับฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ใครขาดตอนเช้าเดี๋ยวคุณเช็คชื่อนะคร
1: ับ เช็คชื่อนะครับก็วันนี้นะครับก็พาน้องๆ นะครับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3นะครับก็มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะครับ
0: ฮะจากของเราก็เป็นหลักสูตรหน้าตะดุริยางคศิลปินเนาะก็คือเรียนไปเป็นศิลปินนักแสดงนะครับซึ่งจบตรงนี้ไปแล้วเนี่ยสามารถไปต่อปริญญาตรีสาขาต่างๆได้นะครับส่ว
1: น
0: ในของวิเลยเราเองเนี่ยก็จะมีสาขาดนตรีศึกษาและหน้าตัดสินศึกษาเนี่ยก็คือหลักสูตรครูเนี่ยรองรับอยู่แล้วนะครับก็คือจบไปเนี่ยเหมือนเรียนครูนั่นแหละนะครับเรียนเป็นครูดนตรีเรียนครูหน้าตัดสินฮะ
1: ก็วันนี้นะครับนักแสดงส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นนักศึกษาชั้นปวช3เนาะชื่อย่อแล้วกันนะครับจันดอสชื่อย่อปวช3
0: ปวชเรียกปวช
1: แล้วก็มีอาจจะมีชั้นอื่นนะครับมีพี่ๆปริญญาตรีนะครับมาช่วยนะครับแต่ตัวหลักๆก็จะเป็นปวช3มี
0: แป๊บนึงนะฮะทุกคนครับเดี๋ยวเตรียมเก้าอี้หมดทุกอย่างอย่าลืมเตรียมให้ผมด้วยนะครับเก้าอี้ของเก้าอี้ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมไม่มีที่สีซอนะครับ
1: ตอนนี้ก็วงเริ่มเข้ารูปนะครับ
0: ฮะเข้าร่องเข้าลอยนะครับเข้ารูปเข้าลอยเข้าร่องเข้าลอยพอสมควร
1: วันนี้อาจารย์ดอส
0: ครับ
1: บรรเลงอะไรด้วยไหมครับ
0: อ๋อบรรเลงครับผมสีสะดวงครับสีตั้งแต่วงแรกยันวงสุดท้ายวันนี
1: ้ทำไมไม่ให้เด็กๆบรรเลงนะครับครูอาจารย์ดอส
0: เด็กขาดอยู่ครับตอนนี้
1: เด็กขาดนะคร
0: ับเด็กขาดก็คือเด็กที่มาเรียนซอเนี่ยกำลังขาดแคลนอยู่นะครับถ้าใครสนใจชอบในด้านการสีซอเนี่ยมาเรียนได้นะครับ
1: เรารับตั้งแต่มอะไรครับจันดอ
0: นม1ครับ
1: ตั้งแต่ม1ครับ
0: ม1จบม3ต่อปวช1
1: ครับผม
0: จนกระทั่งจบปวช3ต่อปริญญาตรีอีก
1: อ้าวมีต่อปริญญาตรีด้วย
0: ได้สิครับจบปริญญาตรีต่อโทต่อเอกจบได้เลยนะฮะ
1: สถาบันบัณฑิตเรา มีเรียนยันปริญญาโทปริญญาเอกเลย
0: ใช่ครับจบเอกปุ๊บเป็นอาจารย์ขอตำแหน่งพ.ศ.อีก
1: นะครับก็เทียบเท่ากับมหาลัยใหญ่ๆเนาะ
0: ครับถูกต้องครับนะไต่เต้าขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอ่ะ
1: ด้านหลัง
0: น่าจะพอสมควรแล้ว
1: น่าจะพอแล้ว
0: นะน่าจะพอสมควรแล้วนะเดี๋ยวผมขอเค้าเรียกว่าอะไรสมาทานให้อาจารย์ฉ่อยต่อเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะต้องซาวเช็คนะครับ
1: ได้ครับได้
0: นะฮะ
1: รอสักครู่นะครับเพื่อจัดวางไมโครโฟนนะครับเพราะว่าวันนี้วงเราหลายวงนะครับไมค์ก็จะยุ่งเหยิงเป็นธรรมดานะครับ
0: นิดนึงฮะก็คือทราบว่า
1: ครับผม
0: เดี๋ยวหลังจากของวิไลนาศิลป์เล่นเนี่ยทราบว่ายังมีศิลปินรุ่นใหญ่เนี่ย อีกหลายวงเลยฮะต่อกันได้รับชมรับฟังกันแบบจัดเต็มจริงๆฮะทั้งคืนนะฮะ
1: ครับ
0: ถ้าไม่เมาซะก่อนนะครับ
2: อาจารย์ระหว่างที่รอนะฮะก็ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับสำหรับนาฏศิลป์นะครับของพัทลุงครับนี่คือศิลปะที่ยิ่งใหญ่ของชาติของเราแล้วก็ทราบว่านะฮะก็ต้องไปเล่นงานทอดพระเนตรด้วยนะฮะในชุดการแสดงที่ผ่านมาผมคาดนิดนึงก็ว่าในช่วงนี้คือรายการถนนดนตรีปกติจะเป็นเพลงพื้นชีวิตนะครับเพราะผู้ฟังที่กรุงเทพกับที่ต่างจังหวัดแล้วก็ที่สวทพัทลุงด้วยขอบคุณสวทพัทลุงนะครับ FM 98 MHz ว่าขณะนี้เราอยู่ที่นะครับหลาดใต้โหนดนะฮะอยู่ที่คุณขนุนพัทลุงจากการที่จะถ่ายทอดสัญญาณสดอยู่ที่รายการถนนดนตรีทั้งทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ที่ผมมานะครับภูเขาคนในพื้นที่ตรงนี้นะครับมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็มาถ่ายทอดรายการแล้วก็ดำเนินรายการในวันนี้ด้วยต้องขอบคุณมากๆทุกการแสดงทุกชุดนี้มีคุณค่าแล้วก็มีความหมายมากมายทีเดียวนะครับก็คงจะได้รับชมกันอีกกี่ชุดนะอาจารย์ออสประมาณสามอีก2ชุดนะฮะอีก2ชุดก็จะมีชุดที่มีเรื่องราวต่างๆที่น้องๆนะครับนาฏศิลป์พัทลุงเนี่ยนะครับได้เตรียมมาแล้วก็ไม่อยากจะขัดจังหวะครับหรือว่าจะงดนะฮะก็ขอให้เล่นเต็มที่กันเลยนะครับเป็นไงครับขอเสียงดังนี้ให้ดังๆให้ได้ยินไป

ก็เหมือนแค่นิยุตทรงสัมพันธ์นะครับฤาษีองค์หนึ่งนะครับที่ทำให้พื้นที่ตรงนี้จากที่นานะครับที่นาอาจารย์ธนิตบอกแล้วนะครับจะขออาจารย์ขออีกสัก5ไร่หรือ10ไร่นะฮะพี่เจนนะฮะในหัวเจนครับเจนทรงสัมพันธ์นะครับนะครับทางสมาคมนักเขียนนะครับแล้วก็ทางกองทุนกนกพงษ์นะครับครับพร้อมแล้วนะครับอาจารย์ครับเรียบร้อยนะครับครับการแสดงชุดต่อไปนะครับก็ขอเสียงปรบมือให้กับนาฏศิลป์พัทลุงเชิญครับ

จบไปแล้วนะครับเมื่อกี้ก็เป็นการแสดงชุดมยุราพิรมนะครับที่เหลือก็ยังเหลืออีก2การแสดงเนาะก็คือวิถีหัตถกรรมเขาเรียกอะไรนะจูดครับกระจูดนะก็คือจะเป็นการแสดงที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวพัทลุงนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ทะเลน้อยนะครับก็จะมีการสารกระจูดเนี่ยก็จะเป็นหัตถศิลป์พื้นบ้านนะครับทางวิไลเราเองเนี่ยก็นำวิถีชีวิตตรงนั้นเนี่ยนำมาเรียบเรียงนะครับร้อยเรียงให้เป็นการแสดงนาฏศิลป์การแสดงหนึ่งนะครับนะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระจูดนะครับเมื่อกี้ทิ้งไว้อยู่เรื่องนึงนะฮะก็คือตัวละครนางเอกนางลุงเนาะเมื่อกี้ผมเล่าไป3ตัวนะครับเหลืออีก4ตัวนะครับตัวแรกนะฮะนางเลือดขาวตัวที่2นางสุนิสาฮะตัวที่3นางวาสนาเสร็จจากนางวาสนาก็จะมีนางมัสสุรีนะครับมาจากเกาะลังกาวีนะฮะสังเกตได้ว่านางมัสสุรีเนี่ยเรียกว่าอะไรการแต่งตัวเนี่ยการแต่งกายเนี่ยก็จะคล้ายกับชาวมุสลิมนะครับเพราะว่านางมัสสุรีเนี่ยมาจากเกาะลังกาวีนะครับก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับว่าเป็นนางที่มีความกตัญญูมากนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ถูกแม่ผัวนะครับแม่สามีเนี่ยฆ่าตายซะก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับที่เหลือก็จะมีนางบุษบานะครับนางบุษบาแล้วก็ไปเรื่อยๆจนถึงนางเพชรนาคีนะครับนางเพชรนาคีเนี่ยส่วนมากถ้าพูดถึงพญานาคนะครับถ้าพูดถึงพญานาคเนี่ยเราจะนึกถึงเกี่ยวกับทางอีสานทางแม่น้ําโขงอะไรประมาณนั้นแท้นะถ้าพูดถึงเรื่องพญานาคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดนตรีเนี่ยที่ประกอบรําตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะมีกลิ่นอายความเป็นแบบเป็นลาวความเป็นอีสานปนอยู่นะครับณตรงนั้นนะฮะนักแสดงจูดครับนักแสดงจูดกระจูดครับเป็นไงบ้างฮะพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะครับซ้ายขวาพร้อมหมดแล้วนะครับครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังนะครับวิถีหัตถศิลป์สารกระจูดนะครับโดยวิไลนาศิลป์พัทลุงนะครับขอบพระคุณครับ

ครับผ่านไปนะครับสำหรับวิถีหัตถศิลป์สารกระจูดนะครับสำหรับการแสดงต่อไปนะครับก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นของขึ้นชื่อของพัทลุงอีกอย่างนึงนะครับก็คือยุทธลีลาปากัดก็คือปากัดกัดกันนะครับนะก็ไปหยิบเรื่องราวเกี่ยวกับของปากัดเนี่ยฮะมันก็จะมีหลากหลายสีเนาะเพราะฉะนั้นชุดเครื่องแต่งกายต่างๆเนี่ยก็อาจจะหลากหลายสีสันหน่อยนะฮะสำหรับงานนี้ก็ต้องขอขอบคุณหลาดใต้โหนดนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมให้จัดงานนี้ขึ้นมานะครับเพื่อว่าอย่างพวกเราน้องๆ นักเรียนนักศึกษานะครับก็จะได้มีพื้นที่เนาะพื้นที่ในการแสดงอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทางผู้จัดเป็นอย่างสูงนะครับก็ตอนนี้ก็มาถึงการแสดงสุดท้ายของจากวิไลนาศิลป์พัทลุงเรานะครับขอเชิญรับชมรับฟังยุทธลีลาปรากัดครับอ๋อติดต่องานเหรอครับอ๋อติดต่องานผ่านทาง Facebook ก็ได้ครับนะครับ Facebook วิไลนาศิลป์พัทลุงนะครับแอดมินตอบไวมากนะครับยกเว้นตอนหลับนะครับ นะครับยกเว้นตอนหลับนะครับติดต่อได้ตลอดนะครับขอบพระคุณครับนะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงพลังงานเดินหน้าเอาผิดคดีคลังน้ำมันอ่างทองสั่งการจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลงกัน6รายทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: กระทรวงพลังงานเดินหน้าเอาผิดคดีคลังน้ำมันอ่างทองสั่งการจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลงกลั่น6รายทันทีพร้อมขยายผลเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
4: นางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินคดีคลังน้ำมันอ่างทองว่าล่าสุดนายสุรัตน์สุขเจริญไกรศรีหรือน้องชายเสี่ยตือได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2543เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาขณะเดียวกัน DSI ยังได้เตรียมออกหมายเรียกกลุ่มผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7หรือโรงกลั่นใหญ่ทั้ง6รายให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาในคดีพิเศษระหว่างวันที่11ถึง12มิถุนายน2569นี้ทางนี้ตามนโยบายขั้นเด็ดขาดของนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้ระงับการจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแก่ผู้ค้าที่ถูกกล่าวหาทุกรายในทันทีจนกว่ากระบวนการพิจารณาในชั้นศาลจะเสร็จสิ้นปฏิพลสถัพรมมารายงาน
1: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเผยผลพัฒนาสิทธิเชิงรุกโรคมะเร็งรักษาทุกที่ช่วยผู้ป่วยเข้าถึงบริการเพิ่มเกือบ2เท่าลดอัตราเสียชีวิตจากร้อยละ20เหลือเพียงร้อยละ11
5: นายแพทย์เจเดชธรรมทัตอารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เปิดเผยว่าสปสช.เดินหน้าพัฒนาสิทธิประโยชน์ด้านโรคมะเร็งในระบบบัตรทอง30บาทมาอย่างต่อเนื่องครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันคัดกรองวินิจฉัยจนถึงการรักษาด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงตลอดช่วงปี2556ถึง2569สปสช.ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์สำคัญหลายด้านรวมถึงขับเคลื่อนนโยบายโรคมะเร็งรักษาทุกที่ทำให้ผู้ป่วยเข้ารับบริการในหน่วยบริการที่มีความพร้อมได้สะดวกขึ้นลดระยะเวลารอคอยเพิ่มความต่อเนื่องในการรักษาส่งผลให้ปีงบประมาณ2568มีผู้ป่วยมะเร็งในระบบบัตรทองเข้ารับบริการ 633,866 คนเพิ่มขึ้นจาก 357,737 คนในปี2564หรือเกือบ2เท่าขณะเดียวกันอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งในระบบบัตรทองลดลงจากร้อยละ 20.3 ในปี2564 เหลือร้อยละ 11.8 หรือเฉลี่ยปีละ 70,000 ถึง 80,000 คนในปีที่แล้วทั้งนี้ย้ำว่าปัจจุบันมะเร็งหลายชนิดรักษาหายได้หากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้นซึ่งภายใต้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบบัตรทองมีสิทธิประโยชน์คัดกรองโรคมะเร็งทั้งมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมเพื่อคนไทยทุกคนในทุกสิทธิการรักษาสามารถรับบริการตรวจคัดกรองได้ฟรีสงสัยสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330ได้ตลอด24ชั่วโมงนฤมลอุดมพรรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตประกาศความสำเร็จงานภูเก็ตพรายเฟสติวัล2026ผ่านกิจกรรมภูเก็ตพรายพาเลทที่ยิ่งใหญ่บริเวณหาดป่าตองและซอยบางลาอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ต
6: บรรยากาศบริเวณหาดป่าตองและซอยบางลาอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเต็มไปด้วยสีสันแห่งความภาคภูมิใจด้วยขบวนภูเก็ตพรายพาเลทที่ยิ่งใหญ่และอลังการโดยมีนายณภัทรเอมอ่อนผู้ตรวจราชการกรมการปกครองรักษาการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายอเนกชัยเรืองรัตนากรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นางเลลิตามณีศรีนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองคุณสุภกรสุวรรณนายกสมาคมอนามันพาวเวอร์ภูเก็ตและภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนร่วมเดินขบวนแสดงพลังสนับสนุนความเสมอภาคความเท่าเทียมและการยอมรับในความหลากหลายท่ามกลางนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากโดยนายณภัทรกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตให้ความสำคัญกับการสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียมพร้อมผลักดันภูเก็ตสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่เปิดกว้างและเคารพสิทธิของทุกคนขณะที่เทศบาลเมืองป่าตองและสมาคมอนามันพาวเวอร์ภูเก็ตยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนการเป็นพรายซิตี้อย่างเต็มรูปแบบสำหรับภูเก็ตพรายเฟสติวัล2026จัดขึ้นภายใต้แนวคิดบีลาวบีเปล่าบียุเพื่อส่งเสริมความหลากหลายสิทธิมนุษยชนและตอกย้ำบทบาทของภูเก็ตในฐานะเมืองแห่งความเท่าเทียมที่พร้อมต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
1: เพลิดเพลินกับงานศิลปะวัฒนธรรมทั้งนี้ก็จะได้ให้นะฮะผู้ชมที่ติดตามอยู่ทางเพจของนะครับบ้านนักเขียนแล้วก็กองทุนกนกพงศ์แล้วก็ทางถนนดนตรีนะครับได้ชมด้วยแล้วก็ทางวิทยุได้เหลือถนนดนตรีจัดที่วันนี้อีกประมาณไม่ถึงชั่วโมงแล้วนะครับก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายของรายการถนนดนตรีนะครับก็ผมพิญโยรุ่งสมัยนะครับจากถนนดนตรีก็คงจะต้องขอในช่วงของการนำเสนอกับบทเพลงเพื่อชีวิตนะครับก็ขอเสียงปรบมือให้กับทางวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับน้องๆทุกคนมาตั้งแต่ช่วงกลางวันแล้วนะครับแล้วก็ทุ่มเทมากให้กับการแสดงในแต่ละชุดเพื่อให้ท่านศิลปินแห่งชาติและก็นักเขียนที่เดินทางมาไกลๆจากทางลาวนะครับแล้วก็ทางมาเลเซียได้ชื่นชมกับวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องที่สำคัญคือพื้นที่ตรงนี้นะครับที่บริเวณพื้นที่ของหลาดใต้โหนดนะฮะซึ่งเราก็ก่อร่างสร้างตัวกันมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นตามความฝันนะฮะ20ปีนะครับในคำเหนื่อยยากในการที่กว่าจะมีพื้นที่ที่มีความลงตัวตรงนี้กับเรื่องของวิถีชุมชนนะครับแล้วก็ต้องชมมากๆเลยคือเรื่องอนุรักษ์ธรรมชาตินะฮะเพราะวันที่5เขามีหน่วยงานจัดวันสิ่งแวดล้อมที่นี่ไม่ต้องจัดสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าไม่ต้องรณรงค์ทุกคนได้ช่วยกันอยู่แล้วในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็เรื่องของการใช้วัสดุจากธรรมชาติวันนี้กินอาหารแล้วก็เดินตลอดทั่วตลาดเลยนะครับคนที่ทานอาหารทุกคนช่วยกันโดยเฉพาะเรื่องของการแยกขยะโอ้โหอันนี้ยอมรับจริงๆว่าที่พัทลุงนี่แต่ไม่ต้องรณรงค์เลยนะครับทุกคนช่วยกันแล้วก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจนะครับในเรื่องของที่เจตนารมณ์ของหลานใต้โหนดว่าต้องการที่จะรักษาเรื่องอะไรแล้วก็ต้องการนำเสนอเรื่องอะไรบ้างนะครับครับก็ขอบคุณนะครับทั้งกองทุนกนกพงศ์สงสมพันธ์นะครับแล้วก็ขอบคุณทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมครับที่ได้สนับสนุนการจัดงานในวันนี้นะครับแล้วก็ใน2วันที่ผ่านมากับทั้งค่ายวรรณกรรมแล้วก็เรื่องของการประทับมือของศิลปินแห่งชาตินะฮะวันนี้ก็มีการประทับมือของศิลปินแห่งชาติหลายท่านนะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาก็มีการประทับศิลปินแห่งชาติแล้วก็ได้นำมาแสดงไว้นะครับจัดแสดงให้ท่านได้ชมในพื้นที่แห่งนี้ด้วยนะครับขอบคุณทางสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยครับบริษัท CPO จำกัดมหาชนนะครับซึ่งได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทลีกิมพาวเวอร์จำกัดมหาชนโรงเรียนพัทลุงจังหวัดพัทลุงบริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนและบริษัทไพศาลอิเล็กทรอนิกส์จำกัดนะครับรวมทั้งพื้นที่ตรงนี้ของหลาดใต้โหนดคนขนุนจังหวัดพัทลุงครับในชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีนะครับก็คงจะเข้าสู่บรรยากาศกับการรำลึกนึกถึงนะครับนักเขียนหนุ่มตลอดกาลนะฮะที่ได้เดินทางร่วมกันมากับถนนดนตรีและศิลปินเพลงเพื่อชีวิตในคืนวันนี้ค่ำคืนวันนี้ทั้งหมดนะครับเราจะเริ่มต้นตั้งแต่ชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีและอีกหลายชั่วโมงณราตรีแห่งนี้ที่หุบเขาฝนโปรยไพรกับคอนเสิร์ต20ปีหุบเขาฝนโปรยไพรพบกับศิลปินเจริญคงสวัสดิ์ตุดนาคอนนะครับแสงธรรมดาจ็อบทูดูนะครับและศิลปินอีกมากมายครับใต้สวรรค์นะครับเราจะพบกันใหม่ในปีต่อไปกับถนนดนตรีไลฟ์นะครับที่จะมากันในพื้นที่ตรงนี้ในพื้นที่ของลาดใต้โนนนะครับ

สวัสดีครับพวกเราวงช้างป่านะครับจากสนามชัยเขตนะครับดินแดนของช้างป่าวันนี้มีเรื่องราวของช้างป่ามาเล่าให้ฟังนะครับ

0: ขอบคุณนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าหวังว่าพวกเราคงรำลึกถึงเขาตลอดไปนะครับกนกพงษ์สงสมพันธ์นักเขียนหนุ่มตลอดกาลขอบคุณมากครับ
1: ครับขอบคุณครับเจริญคงสวัสดิ์นะครับทุกปีก็จะมีงานที่สนามชัยเขตใช่ไหมที่แคมป์ด้วยนะครับปีนี้มีไหม
2: มีนะครับช่วง
3: 14
2: พฤศจิกาชมฟรีหรือเปล่าครับ
3: ฟรีคร
2: ับ โอ้ฟรีด้วยเหรอโอ้ดีจังเลยโอ้ครับครับครับเอาแล้วเอาตังค์ไปที่ไหนชมฟรีครับขอบคุณมากครับขอเตรียมประมือด้วยนะครับพอดีฝรั่งเขานั่งอยู่ตามซุ้มเยอะอะฮะพอเลยขึ้นมาบอกว่าเดี๋ยวช่วยเชิญฝรั่งมานั่งข้างหน้าหน่อยนะครับฝรั่งอยู่ไหนเฮ้ยยูเชิญหน่อยครับเชิญหน่อยครับข้างหน้านะครับเขาไปหลบๆอยู่ว่าเดี๋ยวว่าถ้านับชั่วโมงตรงนี้ไปนี่นะครับครึ่งชั่วโมงที่จะถ่ายทอดสดไปเนี่ยนะครับเราจะรวมเป็นวงพิเศษจริงๆนะครับเพื่อที่จะให้ได้ศิลปินทุกท่านได้พูดถึงแล้วก็ถ่ายทอดในสิ่งที่เคยผ่านเรื่องราวของการเดินทางด้วยกันกับกนกพงษ์สงสมพันธ์นะครับเราจะขอเรียนเชิญครับ

0: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ภาพมาสักครู่นี้นะครับต้องขอบคุณในทุกๆภาคส่วนนะครับที่ทำให้งานในวันนี้นะครับได้เดินทางกันมาถึงในช่วงของคอนเสิร์ตภูเขาฝนโปรยไพรแล้วเราก็ต้องขอบคุณนะครับกองทุนกนกพงษ์สงสมพันธ์สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ทางสภาทางวัฒนธรรมด้วยนะฮะวันนี้ก็มอบรางวัลให้กับผู้ที่ทำงานทางด้านวัฒนธรรมด้วยนะครับเรามีเวลาอีกสักเล็กน้อยสำหรับวงนี้นะครับแต่เวลาสำหรับการแสดงดนตรีจะมีไปจนถึงจนสิ้นสุดนะครับจนกว่าศิลปินทุกท่านจะได้ล่ำลากันไปในวันนี้นะครับเขาบอกว่าในการบรรยากาศในการร่ำสุรานั้นห้ามล่ำลาในวงเล่านะครับครับเชิญครับเชิญครับด้านหน้าครับครับนะตัวจีนนี่เขาก็เตรียมเอาไว้สำหรับผู้ที่ซื้อบัตรเดี๋ยวปีหน้าเราจัดให้ถนนดนตรีพอดีผู้ชมส่งมานะครับเรื่องของอยากชมพี่จ๊อบทูดูนะฮะได้ครับยังมีเวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงนะฮะสำหรับการถ่ายทอดสดต้องขอบคุณทีมงานนะครับวันนี้คุณบุญประกอบอกกินควบคุมเสียงอยู่ที่ห้องส่งที่วิทยุแห่งประเทศไทยวิภาวดีรังสิตนะครับแล้วก็ที่ส่งจากเพจของทางบ้านนักเขียนและกองทุนกนกพงษ์นี้นะครับให้กับเพจของถนนดนตรีคุณเมฆขันแก้วนะครับอันนี้ก็ถ่ายทอดออกไปทั่วประเทศในช่วงเวลาของถนนดนตรีนะครับส่วนถนนดนตรีไลฟ์กรุงเทพนะครับชมฟรีเหมือนกันนะฮะชมฟรีของผมจะจัดทุกเดือนเดือนละครั้งเดือนนี้วันที่26มิถุนายนนะครับจัดที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยตรงวิภาวดีรังสิตนะครับเข้าไปชมได้นะครับนักเขียนจากประเทศลาวก็มาอีกครั้งก็ได้นะครับยินดีครับนางหงาครับนางหงานะฮะนางหงาเพื่อนนางหงามาปรากฏตัวหน่อยได้ไหมครับกดเพื่อนนางหงานะนักเขียนศิลปินแห่งชาติครับเชิญหน่อยนะครับมาว้าวให้กับพี่น้องได้รับฟังกันหน่อยว่ามีคนเขาดินทาทำไมอาจารย์ใหญ่ของคาราวานนะฮะสุขภาพแข็งแรงนะครับกินอะไรมานะครับมีต่อมพิเศษอะไรบ้างนะครับเชิญครับเชิญครับออกเสียงปรบมือให้ด้วยนะครับนี่คือศิลปินแห่งชาติจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับครับสวัสดีครับวันนี้พูดถึงความประทับใจแล้วก็วันนี้ได้กล่าวนะฮะในช่วงการประทับมือด้วยวันนี้สำคัญมากนะครับศิลปินที่มาพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ในพื้นที่ที่เรามีงานวรรณกรรมที่นะครับที่ศิลปินได้เดินทางลาวเดินทางมานะครับจากประเทศลาว 20-30 ชั่วโมงนะฮะเพื่อที่จะมางานนี้นะครับครับเชิญครับ
2: ก่อนอื่นขอสบายดีทุกท่านที่อยู่ในงานและอาจฟังเสียงอยู่ทางบ้านข้าพเจ้ามางานมาภาคใต้ของประเทศไทยเป็นครั้งแรกเที่ยวนี้นักเขียนพวกเรามาด้วยกัน4คน4ท่านในหันมีศิลปินแห่งชาติ2ท่านและทั้ง4ท่านนี่เป็นนักเขียนซีไรของเราพวกเราเดินทางมาข้ามแม่น้ำโขงมาข้ามแม่น้ำคลองมานั่งรถไฟลาวไทย800กิโลเมตรนะ800กิโลเมตรหลังจากลงรถไฟมาพวกเขาก็มาขึ้นรถตู้จากกรุงเทพอภิวัฒน์เนาะมาถึงพัทลุงพวกเขาก็ใช้เวลาอีก12ชั่วโมงพวกเขาก็ถือว่านอนมาทั้งรถไฟแน่มาถึงรถตู้ก็เหงาสมควรแต่พวกเขามางานนี่แม่นมีความภาคภูมิใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาลาดใต้โหนดที่มาเห็นบรรยากาศของพี่

0: นักเขียนหนุ่มเวลานั้นข้าพเจ้าก็เป็นนักเขียนหนุ่มจากสปป.ลาวเหมือนกันฉะนั้นพวกเขาเป็นสหายกันเป็นไอ้น้องกันเพราะว่ากนกพงศ์นี่ก็เป็นรุ่นน้องแล้วพวกเขาจากความหัวจักหักแพงพวกเขาก็ได้พบกันหลายงานพบกันหลายครั้งมีความผูกพันกันแล้วเป็นงานพิเศษมันจัดขึ้นอยู่ภาคใต้ซึ่งว่านักเขียนลาวพวกเขานี่น้อยคนที่มาฮอดมาถึงอันนี้ก็เป็นความภูมิใจและก็ขอบใจน้ำทีมงานที่ทั้งนำเที่ยวทั้งนำพามางานนี่ได้ถูกต้องตามเวลากำหนดหมายอันนี้ก็ขอขอบใจและก็ขอบใจทั้งรายการของพินโยเนาะที่ให้เกียรติขึ้นมาพูดคุยถึงพี่น้องชาวไทยแน่ชาวลาวแน่ผู้ที่ฟังรายการของท่านอยู่ถนนดนตรีอันนี้มีแฟนทั้งฝั่งลาวเยอะเหมือนกันนะถนนดนตรีนะ
1: ครับแฟนฝั่งลาวนี่เป็นผู้สาวบ่
0: ผู้สาวก็มีผู้เฒ่าก็มี
1: วันนี้มีใครบ้างครับแนะนำตัวหน่อยครับทางฝั่งลาวครับ
0: ทางฝั่งลาวพวกเขาศิลปินแห่งชาติท้องใบโพธิสารเป็นประธานสมาคมนักประพันธ์ลาวคันอยู่เมืองไทยนี่ได้เป็นนายกสมาคมนักเขียนเนาะแต่อยู่ลาวเฮาห้องกันประธานสมาคมนอกจากหันกันมีปัญญาพันธาพานิชเป็นนักเขียนซีไรผู้ล่าสุดของเราเขียนหนังสือชื่อว่าดอกไม้ในกาบระเบิด Flowers in the Bombshell อันนี้พูดถึง
2: ว่ารู้จ
0: ัก เพื่อ
2: นมาริ
0: โ
2: ฮน่า
0: ใช่ใช่ไหมเป็นเชี่ยวของใครมาริโฮน่าด้วยปัญญาพัฒนพันธ์นิดหนังสือของเพื่อนก็มีวางขายเนาะเพราะว่าได้พิมพ์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษและอีกคนหนึ่งที่ยังบ่มีหน้าอยู่ในงานนี้เนาะพิธีรอบครอบพิธีทิวาชนอันนั้นก็นักเขียนที่ไรครึ่งราคาจึงว่าสำนักพิมพ์นครได้เอามาแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็จำหน่ายมีจำหน่ายอยู่ในงานเท่านี้ด้วยอันนี้ก็แต่ว่าในงานนี้ก็ดีใจได้พบเพื่อนนักเขียนศิลปินซึ่งว่าบางคนก็รู้จักกันมาสาวปี30ปีแต่ว่าหลายปีแล้วบ่ได้พ้อกันแต่ว่ามาพบกันอยู่ในงานนี้เช่นจำลองฟังสุรจิตชีวีชีวาไพฑูรย์ธัญญาเจอกันบ่อยไพฑูรย์ธัญญาเนี่ยเพราะว่าเขาไปมาระหว่างลาวเวียงจันทน์กับที่ตลอดอันนี้ก็งานนี้ก็ได้กนกพงศ์ก็จะสักจูงมาให้ได้พบกันโคศกเสียงเอกนี่ก็เจอกันในงานนี่ก็ภูมิใจยินดีหูจัก
1: ขอบคุณครับครับก็ครับเดี๋ยวปีหน้าไปลาวนะครับเอาศิลปินเพื่อชีวิตไปด้วย
0: Welcome to Laos
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณครับเป็นแห่งชาตินะฮะแล้วก็เป็นนางหงารักมากนะครับนางหงารักมากแล้วก็เดี๋ยวได้ข่าวว่าทางเทศลาวจะเชิญมาริโฮน่าไปเร็วๆนี้ใช่ไหมใช่ไหมนี่นะฮะอยากไปเที่ยวเมืองลาวไหมครับเดี๋ยวเราไปกันนะครับคนเพื่อชีวิตเอาละครับพอดีเป็นช่วงท้ายของถนนดนตรีปกติก็จะล่ำลากันในชั่วโมงสุดท้ายนะครับแต่วันนี้ในชั่วโมงนี้นะครับเป็นชั่วโมงเริ่มต้นนะฮะเพราะว่าพี่เจนก็บอกแล้วว่าคืนนี้คงจะอยู่กันถึงประมาณไม่ต่ำกว่าตีสี่นะฮะเพราะยังมีวงดนตรีอีกเยอะครับคนดูจะกลับก็ไม่เป็นไรนะฮะยินดีครับ

นอนก่อนก็ได้นะครับครับก็เป็นวงดนตรีที่ทุกคนมีสายสัมพันธ์มีความผูกพันโดยเฉพาะน้ำจิตน้ำใจที่มาให้ทุกๆคนนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้ก็ด้วยหัวจิตหัวใจเดียวกันว่าจะมาเพื่อครบ20ปีของนะครับคอนเสิร์ตภูเขาฝนโปรยไพรผมก็เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็คือที่มาเนี่ยคือขอเข้ามาจริงๆแล้วก็ตั้งใจที่จะมานะครับเพราะว่าเคยพูดคุยกับกนกพงศ์เมื่อช่วงที่มีชีวิตอยู่ว่าเราจะทำอะไรในอนาคตกันในเรื่องของงานทั้งวรรณกรรมงานศิลปะแล้วก็งานเพื่อธรรมชาติและสภาพแวดล้อมแล้วก็รวมไปถึงสิ่งที่เป็นความฝันซึ่งสามารถจะทำได้แม้จะใช้ทั้งพละกำลังความเหนื่อยยากนะฮะที่ศิลปินท่านหนึ่งที่ผมได้เคยนั่งคุยกันที่บ้านไม้แดงที่ทางตัดแสงเดือนตะวันแดงแล้วเป็นศิลปินวงแม่น้ำนะครับเล่นแอคคอร์ดิออนแล้วก็ไม่ค่อยพูดนะฮะก็คือนานิยุทธ์ทรงสมพันธ์นะครับพี่ชายของกนกพงศ์ที่นำเพลงคนเลวมานะครับจากในงานที่กนกพงศ์ได้เขียนขึ้นแล้วเราก็เอามาเปิดในรายการนะครับแล้ววันนี้เราก็คงจะเป็นช่วงท้ายที่ถนนดนตรีจะได้ล่ำลากันด้วยบทเพลงและก็เรื่องราวที่เราจะเริ่มต้นจากวินาทีนี้ไปสู่ราตรีอันอีกยาวไกลที่ในคืนวันนี้จะได้สัมผัสกับ20ปีภูเขาฝนโปรยไพรนะครับพบกับศิลปินทุกๆท่านที่วันนี้ได้เดินทางกันมานะครับทุกๆวงนะครับไทลากูลนะฮะตุดนาคอนนะครับนันแสงธรรมดานะครับจ็อบทูดูนะครับแล้วก็อีกหลายศิลปินที่กำลังจะขึ้นสู่บนเวทีแห่งนี้ในงาน20ปีภูเขาฝนโปรยไพรนะครับเชิญรับชมครับและสวัสดีครับ

บคุณเซาพาราไดซ์นะครับขอบคุณอาจารย์ป๋องด้วยนะครับโอเคคนเราต้องถามเพลงกันนะเพราะว่ามีตุนาครมีจ็อบทูดูรออยู่นะครับขออีกสักเพลงนะครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับเช้าวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เชิญพานเชิญพานในทุกวันจันทร์เราก็จะมีคุณทรงพลผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาร่วมพูดคุยในช่วงของสมการชีวิตด้วยดูซิว่าเราจะมีประเด็นข่าวสารเรื่องใดๆที่ในชีวิตประจำวันแล้วสามารถนำธรรมะไปปรับใช้ได้วันนี้เรามีประเด็นอะไรกันบ้างคุณสมบัติเรื่องบ้าน
0: ครับก็อยากจะนำเสนอนะครับเรื่องของความไม่แน่นอนในชีวิตนะครับสืบเนื่องจากเดือนที่ผ่านมานะครับมีเหตุโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นนะครับมีอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถเมย์ทำให้มีผู้เสียชีวิตนะฮะก็จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยเราคิดอยู่เสมอว่าญาติเราหรือว่าตัวเราเนี่ยออกไปทำงานข้างนอกหรือว่าออกไปเที่ยวข้างนอกปุ๊บเราต้องกลับมาบ้านในช่วงเย็นอย่างแน่นอนนะครับบางครั้งเราก็ไม่ได้กลับมาเพราะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือบางครั้งเนี่ยเราหลับไปแล้วเนี่ยวันรุ่งขึ้นเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะหายใจได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วอาจจะหัวใจวายหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยที่พยายามจะสื่อสารให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่าโอ้ชีวิตของเรานั้นไม่เที่ยงพอชีวิตของเรานั้นไม่เที่ยงเนี่ยเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้เราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปหรือไม่คำถามเราก็มักจะได้เห็นกันอยู่ทุกวันนี้ว่าควรทำวันนี้ให้ดีที่สุดพระอาจารย์ครับคำว่าวันเราทำวันนี้ให้ดีที่สุดเนี่ยมันมีคำนิยามยังไงฮะอะไรคือดีที่สุดของแต่ละคนและดีที่สุดในมุมมองพระพุทธศาสนาเนี่ยต้องเป็นยังไงครับพระอาจารย์ครับ
1: เดี๋ยวผ่านก็ถ้าพูดถึงประเด็นที่มีข่าวโศกนาฏกรรมเนาะพระพุทธเจ้าก็ให้พิจารณาอย่างนี้คุณสมบัติเปรียบเหมือนกับเวลาที่มีข้าศึกมาแล้วท่านเปรียบเทียบกับม้าอาชนัยนี่แหละม้าอาชนัยพันธุ์ดีที่มีคนฝึกสอนอาจารย์ฝึกสอนม้าเนี่ยนะเขาก็จะให้สัญญาณถ้าเขาชูประตักขึ้นเรามารู้เรื่องนะชูประตักขึ้นปึ้งเนี่ยก็เป็นสัญญาณว่าให้เดินหน้าหมุนประตักมานี้ให้ถอยหลังม้าเนี่ยต้องสังเกตดูว่าคนที่อยู่บนหลังมันเนี่ยหรือบนรถเนี่ยเขาให้สัญญาณอะไรทีนี้ถ้ามันไม่สังเกตมันมองไปนั่นนี่มันไม่ได้ใส่ใจเขาก็จะเอาประตักเนี่ยไปสะกิดผิวหนังมันสะกิดผิวหนังมันก็จะรู้ตัวนะถ้ารู้ตัวมันก็จะทำตามเช่นเดินหน้าถอยหลังแต่ถ้ามันไม่รู้เนี่ยคนฝึกม้าก็ทิ่มเข้าไปที่หนังมันนะเข้าใจไหมทิ่มเข้าไปทิ่มถ้ามันไม่รู้ก็เขาต้องทิ่มแรงขึ้นคือมี4ระดับ1แค่ให้สัญญาณ2เอามาแตะที่ผิวหนัง3ทิ่มเข้าไปที่หนัง4ทิ่มหนังทะลุจนถึงกระดูกเพื่อให้มันคือทิ่มทะลุถึงเนื้อมันอ่ะให้มันรู้สึกว่ามันต้องเดินหน้าหรือถอยหลังมี4ระดับแล้วทีนี้พอให้สัญญาณอย่างนี้ปุ๊บมันจะไปเดินหน้าถอยหลังอันนี้คือดีเข้าใจไหมแต่ว่ามันจะต้องเตือนระดับไหนอันนี้คือจึงเป็นอุปมานะเปรียบเทียบกับว่าการที่ม้าเห็นแค่เงาของประตักนะก็คือเหมือนเราดูข่าวหนังสือพิมพ์โอ้โหคนนี้แบบตายง่ายมากเลยต้องหลายศพโอ้ยเราก็อาจจะเกี่ยวข้องเราก็อาจจะโดนได้งั้นฉันจะรีบปฏิบัติธรรมดีกว่าแต่ตรงนี้ไอ้ที่ว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดเนี่ยเราจะต้องมาหาเอ้ยวันนี้ที่ดีที่สุดทำยังไงใช่ไหมตอนที่สัญญาณมันมาวันนี้อันที่2มาบางคนอยู่ในสถานการณ์คุณสมบัติอยู่ในสถานการณ์เพราะตรงนี้คนมันเยอะด้วยโอ้โหคนนี้เห็นแบบข้างๆเลยแต่ว่าเราไม่โดนนะสมมติมันลดเยอะใช่ไหมไอ้คนที่เฉียดเนี่ยเฉียดแต่ว่าไม่ตาย
0: ไม่ตาย
1: เห็นเหตุการณ์แบบคาตาเงี้ยแล้วเขามาทำวันนี้ให้ดีที่สุดอันนี้คือประเภทที่สองมาอาจารย์ในประเภทที่สองถูกสะกิดที่หนังส่วนประเภทที่สามเนี่ยคือเพื่อนเราคนนั้นคนที่ตายไปอ่ะเรารู้จักแบบตัวเป็นของเขาเลยเราเป็นเพื่อนเราเป็นญาติเราเป็นอะไรกันแล้วโอ้โหเพื่อนเราหรือญาติเราหรือคนที่เรารู้จักตายในเหตุการณ์นี้นี่คือประเภทที่สามที่ทิ่มเข้าไปที่หนังแล้วจนถึงเนื้อแล้ว
0: คร
1: ับ เนาะอันที่สี่ก็คือตัวเราโดนเองนะตัวเราแบบบาดเจ็บเพราะว่ามันไม่ใช่มีคนตายเนี่ยคนเจ็บก็มีนะทั้ง30กว่าคนใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: พวกคนเจ็บเนี่ยก็คือว่าโอ้โหเราจะตายแล้วนะตัวเราเองโดนเองเข้าใจไหมดีเราไม่เป็นศพที่9เราอาจจะเป็นศพที่9ก็ได้พวกนี้คือประเภทที่ว่าเขาสะกิดเข้าไปจนถึงหนังแล้วเนื้อแล้วทิ่มเข้าไปแล้วทั้งหมดนี้นะจะต้องมาคิดอย่างที่คุณสมบัติว่าเฮ้ยงั้นเราต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดเราต้องตั้งจิตไว้ให้ดี เราตั้งจิตไว้ให้ดีทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็คือให้นึกถึงความดีของเรานั่นเองเรามีความดีอะไรบ้างไหมเรามีความดีอะไรบ้างไหมแต่อย่าไปนึกถึงความไม่ดีแต่ว่าไอ้นี่ฉันก็ยังไม่ได้ทำอันนี้ฉันก็มาอันนี้ไปไม่ดีแน่นอนเราก็จะไปที่มันอดอยากก็คือเช่นเปรตเปรตสมมติว่าเราตายไปนะแล้วเราจิตเราเป็นยังไงเราก็จะไปอยู่ในพวกแบบนั้นแต่ถ้าเราคิดถึงว่าอันนี้ฉันก็ยังไม่ได้ทำอันนี้ฉันก็คือเป็นลักษณะจิตที่อดอยากหิวโหยอยากได้เราก็จะเป็นพวกเปรตหรือถ้าคิดเบียดเบียนเขาคิดจะต้องแบบคนนั้นไม่ชอบคนนี้ไม่ชอบอันนี้จะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็จะเป็นลักษณะที่ว่าสัตว์ใหญ่เบียดเบียนสัตว์เล็กก
0: ็
1: คือไปไม่ดีเราคิดเรื่องไม่ดีเราก็จะไปไม่ดีแต่ถ้าเราคิดเรื่องดีๆเราก็จะไปดีได้ซึ่งเรื่องดีๆมันมีเยอะอยู่ทุก
0: ค
1: นอย
0: ่
1: างเช่นว่าเรากลับรถแล้วเราก็เปิดทางให้คนอื่นข้ามเข้าได้เขามาปาดหน้าเราให้เลยให้เลยมีเมตตาอย่างนี้ไปสวรรค
0: ์
1: หรือเราให้ทานคุณเคยทำบุญกฐินผ้าป่าที่ไหนน้อยก็ตามมากก็ตามอันนี้เรานึกถึงตรงนั้นให้ได
0: ้ครับ
1: เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เรียกว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดเล็กๆน้อยๆแค่นี้เองเนาะมันแค่นี้แหละความดีมันไม่ยากไงความดีไม่ยากแค่เรานึกถึงได้ก็พอซึ่งตัวนี้คือต้องมีพลังสตินะถ้าเราไม่มีพลังสติเนี่ยจิตเราก็จะไปวิ่งวุ่นวายไปหมดเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวโน่นแต่สติเราจึงต้องมีกำลังนั่นเองสติเราจึงต้องมีกำลังกำลังตรงนี้เราก็อาศัยการฝึกเอาอาศัยการฝึกก็ฝึกในชีวิตประจำวันได้โดยอย่างเช่นว่าคือสติเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสังเกตเนาะการสังเกตการแยกแยะเพราะฉะนั้นเราจะฝึกสติในชีวิตประจำวันเนี่ยคือฝึกสติไม่ได้หมายความว่าท่านผู้ฟังจะต้องนั่งหลับตาแล้วก็นึกพุทโธพุทโธหรือว่าบริกรรมคาถาอะไรไม่ใช่อย่างนั้นเท่านั้นเนาะแต่ยังหมายถึงการที่เราอยู่ในชีวิตประจำวันเดินกินข้าวก็ของน้ำได้หมดแล้วด้วยการที่ว่าทำทีละอย่างทำทีละอย่างเช่นกินข้าวนี่นะตัวอย่างที่ไม่ดีก็คือกินข้าวไปช้อนมือขวานี่ถือช้อนหรือถือตะเกียบก็ตามแล้วมือซ้ายนี่ก็ถือโทรศัพท์แต่โทรศัพท์แล้วก็ดู TikTok ดู Book Face ดู YouTube เงี้ยแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงปากก็กินไปอันเนี้ยไม่มีสติแน่นอนมันจะเพลินแต่ถ้าเราทำอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวเจาะจงลงไปรับประทานอาหารก็กินอย่างเดียวเข้าห้องน้ำก็มีสติจดจ่อเราจะฝึกสติได้ทั้งวันเลยเราจะฝึกสติได้ทั้งวันเลยอันนี้จะดีมากนั่นเองเจริญพ
0: รครับพระอาจารย์ครับการเรียงลำดับความสำคัญในชีวิตเนี่ยมีแนวทางยังไงฮะ
1: เจริญพรแนวทางที่พระพุทธเจ้าให้ไว้มันอยู่ที่ว่าประเภทของชีวิตของเราเป็นยังไงนะ
0: ครับ
1: ถ้าอย่างของสมณะบวชเนี่ยก็คือเริ่มจากศีลเราเริ่มจากศีล
0: ครับ
1: ทีนี้ถ้าของอย่างคารวะญาติโยมเนื้อสีนี่ต้องเป็นพื้นฐานละเข้าไปแบบทางกายวาจาทีนี้ด้านอื่นๆที่เราต้องเกี่ยวข้องท่านก็จะเอาเรื่องของทิศทั้ง6มาปรับใช้
0: คร
1: ับแล้วพ่อแม่เราก็ต้องมีด้านนี้เพื่อนร่วมงานเราก็ต้องมีด้านนี้ด้านซ้ายแล้วครูอาจารย์เราก็มีด้านขวาครอบครัวภรรยาสามีหรือลูกก็ด้านหลังด้านล่างก็ลูกน้องเจ้านายและด้านบนก็สมณพราหมณ์นักบวชต่างๆแล้วเราดูแลทั้ง6ด้านนี้แต่ก็เรียกว่าทิศทั้ง6อันนี้ต้องไปด้วยกันแต่ที่ใดที่1ขาดปุ๊บก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นลำดับความสำคัญแล้วก็จะรักษาศีลได้ต้องมีศรัทธาต้องเริ่มจากศรัทธาจะเราจะมีพลังในการทำอะไรก็แล้วแต่คุณโยนเราต้องมีกำลังใจเนาะในการที่จะดำเนินชีวิตไปเนี่ยนะกำลังใจต้องมีเนาะตรงนี้คือกำลังใจใช่ไหมกำลังใจมาจากไหนกำลังใจมาจากความมั่นใจความมั่นใจก็คือศรัทธานั่นเองถ้าเรามีศรัทธาคือความมั่นใจเริ่มตรงนี้ปุ๊บเราจะมีกำลังใจในการทำอะไรก็แล้วแต่ซึ่งกำลังใจตรงนี้ต้องออกมาอยู่บนพื้นฐานของศีลนะกายวาจาต้องดีเสร็จแล้วจิตทั้ง6เราก็ต้องรักษานะทีนี้คุณจะทำอะไรล่ะฉันอยากจะทำธุรกิจฉันอยากจะทำราชการฉันอยากทำโครงการสักโครงการใดในอันนึงก็ค่อยเอาอิทธิบาท4มาใช้ในโครงการนั้นๆเรื่องนั้นๆอย่างนี้ทีนี้ถ้าเจอปัญหาไปเจอปัญหากับเพื่อนร่วมงานเจอปัญหากับลูกน้องเจ้านายลูกค้าอันนี้ต้องใช้พรหมวิหาร4เนี่ยพรหมวิหาร4บางเรื่องเราก็ต้องอุเบกขาบางเรื่องเราต้องช่วยเหลือบางเรื่องเราก็ต้องไปทางอื่นอย่างเงี้ยนะแต่เราจะไม่แบบไปพยาบาทไม่อะไรงี้โดยการเอาพรหมวิหาร4มาใ เพราะฉะนั้นตรงนี้คือ1ศรัทธาเนาะศรัทธาศีลนี่ต้องไปด้วยกันนะเสร็จแล้วก็เรื่องที่ทั้ง6เสร็จแล้วก็มาเรื่องอิทธิบาท4แล้วก็พรหมวิหาร4เรียงลำดับอย่างนี้เรียงลำดับนี้ซึ่งเป็นธรรมะที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วคุณจมวันมันไม่ได้ยากอะไร
0: ครับ
1: เนี่ยไม่ได้ยากอะไรแล้วก็เราเอามาปรับใช้ได้ทันทีแล้วก็ใช้หลักในการที่ว่าจะไม่เบียดเบียนให้สร้างประโยชน์มีสมาธิอย่างเงี้ยนะเราจะทำได้ด้วยศีลที่เป็นพื้นฐานของเรานั่นเองเจ้าบ้าน
0: ครับเอ้พระอาจารย์ครับเรื่องของการมีกำลังใจเนี่ยหากเราเกิดอาการผิดหวังสิ่งที่เราคาดหวังไว้ไม่เป็นไปดังตั้งใจหรือเราต้องสูญเสียบางสิ่งบางอย่างคนที่รักหรือทรัพย์สินที่เก็บหวงแหนมานานเนี่ยเราจะทำใจได้ยังไงครับในเวลาอันรวดเร็วที่สุดนะพระอาจารย์ครับขอทริคหรือว่าแนวทางตรงนี้หน่อยฮะ
1: เราต้องมีที่พึ่งทางใจคุณสมพล
0: ครับ
1: คือมีที่เกาะคือเวลาที่เราอยากได้อะไรเสร็จปุ๊บมีความหวังอะไรเสร็จปุ๊บแล้วมันไม่ได้ปุ๊บเนี่ยจิตเรามันจะเขวมันจะแบบล่วงมันจะหลุดมันจะถูกฉีกออกอ่ะมันจะแบบมันจะแบบไม่มีที่พึ่งไม่มีที่เกาะใช่ไหมเราก็ต้องมีที่เกาะแต่ที่เกาะเนี่ยจะต้องมั่นคงแข็งแรงไม่ใช่ว่าเราก็จะไปเกาะความหวังอื่นนะสมมติพึ่งคนนี้ไม่ได้อย่างเช่นประมูลโครงการอย่างเงี้ยนะประมูลโครงการพึ่งนักการเมืองคนนี้หรือว่าพึ่งข้าราชการคนนี้เราเกิดไม่ได้เราก็ต้องไปพึ่งคนอื่นนึกคิดผิด
0: คร
1: ับ ไม่ถูกที่พึ่งเนี่ยคือที่ที่ให้จิตเรามีการยึดเกาะยึดไม่ใช่ยึดนะแต่ให้เกาะนะยึดกับไม่เหมือนกันนะยึดนี่คืออุปาทานความยึดถือแล้วเกาะนี่คือเอาเป็นที่พึ่งเกาะหมายถึงว่าเหมือนกับเกาะแก่งแล้วเราก็ไปจับเอาอย่างเงี้ยนะที่เราทุกข์เนี่ยเพราะว่าเรายึดอันนี้ก่อนนะยึดถือนี่คืออุปาทานเรายึดถือว่ามันต้องได้สิมันต้องเป็นอย่างนี้สินี่คือยึดถือละทีนี้พอไม่เป็นปุ๊บคุณจะจี๊ดเลยคุณจะทุกข์เลยคุณจะเคว้งคว้างเลยเพราะคุณนั่นไปก่อเอาที่ที่มันไม่มั่นคงแข็งแรงไงยึดก็เลยยึดเพราะฉะนั้นเราต้องจึงมีที่เกาะนะเกาะนี่ที่นี่คือเป็นสรณะนั่นเองสรณะเนี่ยแปลว่าเกาะคุณสมบัติสรณะนี่นะแปลว่าเกาะเราก็พูดแต่เป็นที่พึ่งส่วนที่ที่มันแบบตรงข้ามกันนะคือเกาะเหมือนกันแต่ว่ากลายเป็นยึดถือนั่นคืออุปาทาน
0: ครับ
1: เราทุกข์เพราะอุปทานในการเรื่องนั้นๆเราจะไม่ทุกข์ได้เราต้องมีที่เกาะแต่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบว่าคนลอยน้ำมาเนาะจมน้ำจะจมน้ำอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเห็นกองผักตบชวาคุณทวนกองผักตบชวา
0: ครับ
1: ไม่ใช่กองผักตบชวาสิเป็นฟองน้ำอะโฟมอะโฟมฟองน้ำที่มันลอยมาตามแม่น้ำนะเวลาที่แม่น้ำมันสกปรกเนี่ยใช่มันจะเป็นป่องป่องลอยมาเนี่ยนะคนว่ายน้ำอยู่จะจมน้ำแล้วเนี่ยเห็นไอ้ฟองฟองนี่ลอยมาคิดว่าเป็นเกาะเป็นแก่งก็เลยไปคว้าเสร็จปุ๊บหวบเลยจับไม่ได้เลยเพราะมันยวบลงไปเงี้ยเป็นฟองเป็นโฟมน้ำ
0: ครับ
1: ไปมาเอาทั้งนั้นทำไงเนี่ยก็ต้องไปเกาะถ้ามีเกาะแก่งอยู่กลางน้ำเราถึงจะไปเกาะได้งั้นแหละถึงจะถูกเข้าใจไหม
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้มันในยะมันต่างกันอยู่ว่าไอ้การยึดเนี่ยคือเราจะเอามาเป็นของเราเข้าใจว่าอุปทานแต่เกาะเนี่ยเขามีของเขาอยู่แล้วแล้วเราก็ไปเกาะพร้อมที่จะปล่อยเราเกาะแก่งสมมติกลางแม่น้ำจะมีเกาะกลางแม่น้ำอย่างเงี้ยนะเราจะมีเนินสูงๆที่อยู่ใต้น้ำแต่ขาเราพอเหยียบถึงอย่างเงี้ยนะเราก็ไปเอาตรงนั้นเป็นที่พึ่งของเขามีอยู่แล้วเราไปเป็นที่พึ่งนี่คือหลักการที่ว่าเราจะได้เปลี่ยนให้แบบจิตเรามันไม่ทุกข์ได้ทันทีนะซึ่งที่พึ่งตรงเนี้ยก็คือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เราต้องเอาจิตของเราไปอยู่ตรงนั้นนะพระพุทธหมายถึงว่ามันต้องมีความพ้นทุกข์ได้สิตรงนี้ไม่ใช่ว่าพุทโธธัมโมสังโฆแบบที่เราเข้าใจกันว่าพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าหรือการตรัสรู้พระธรรมคือที่มีในตำราคัมภีร์พระสงฆ์คือคนโกนผมผมเหลืองไม่ได้อยู่ในยานั้นนี่ต้องให้กูชมบุญกับท่านผู้ฟังเข้าใจก่อนว่าที่เราจะเอาพุทโธธัมโมสังโฆเป็นที่พึ่งแล้วเราจะให้เราเบาใจได้ทันทีในสถานการณ์ที่ว่าเราดันไปยึดถือสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ถ้าพุทโธไม่ใช่หมายถึงพระพุทธเจ้าในยานี้แต่หมายถึงทางออกการแก้ปัญหามันต้องมีคือพุทโธทางออกการแก้ปัญหาต้องมีมันจะมีนะไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ยังไม่เห็นแต่เราเชื่อมั่นเรามั่นใจว่ามันต้องมีนี่คือข้อที่หนึ่งนี่คือเรียกว่าพุทโธ
0: ครับ
1: นะสองเส้นทางมันต้องมีสิเส้นทางที่จะไปถึงจุดที่จะปัญหานั้นจะหายไปได้นะต้องมี นั่นคือธัมโมเส้นทางต้องมีเราต้องมั่นใจในข้อนี้ข้อที่สามก็คือว่าถ้าเราปฏิบัติตามเส้นทางนั้นเราก็ต้องได้เหมือนกันนะนี่คือสังโฆนี่พุทโธธัมโมสังโฆนะพุทโธนะคือการแก้ปัญหาที่เราเจออยู่นะที่ที่นั้นเช่นสมมติเราเจ็บแค่ได้ป่วยกรณีที่คุณธัมโมยกขึ้นมาก็คือผิดหวังจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งใช่ไหมผิดหวังจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งเฮ้ยทางแก้ของความผิดหวังเนี่ยมันต้องมีสิจุดที่มันจะไม่ผิดหวังมันต้องมีสินั่นคือพุทโธนะเส้นทางก็ต้องมีสินั่นคือธัมโมแล้วถ้าฉันปฏิบัติตามเส้นทางนั้นฉันก็ต้องได้สินั่นคือสังโฆเราตั้งจิตไว้ตรงนี้เราจะไม่ทุกข์ไงแล้วก็ไม่ใช่ไปยึดเรื่องอื่นนะเพราะว่าเวลาที่เราเจอความทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าให้บอกถึงผลที่จะเกิดขึ้นไว้อยู่สองอย่างนะคือคนที่มีความทุกข์ถูกต้องแล้วมีความทุกข์ครอบงำแล้วเสียแทงแล้วเนี่ยนะไม่ว่าจะยึดเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะมีผลสองอย่างอย่างแรกไม่ดีก็คือคุณจะจมอยู่ในกองทุกข์นั้นร่ำให้คร่ำครวญทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้มึนงงคลั่งเพ้ออันนี้เราเห็นกันเยอะแยะนี่คือจมอยู่ในกองทุกข์นั้น
0: ครับ
1: หรือสองก็คือหาทางออกว่าใครนอกจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีใครหนอตรงนี้แหละมันจึงจะเริ่มมาที่ว่าคุณต้องมั่นใจมีศรัทธาในพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธคือทางที่มันจะพ้นทุกข์นี้หมายถึงว่าความพ้นทุกข์นี้มีได้นี่คือพุทโธเส้นทางนี่คือธัมโมและการลงมือทำตามเส้นทางนั้นคือสังโฆเรามีพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยนั่นแหละจะเป็นทางออกของความทุกข์นี้แน่นอนเราจะออกจากความทุกข์นี้ได้เราจะหาความสุขได้ง่ายๆในด้วยการเปลี่ยนมุมมองตรงนี
0: ้
1: ทีนี้คนเรามันอาจจะไม่เปลี่ยนไงมันจะจมอยู่ในกองทุกข์เนี่ยผลลัพธ์แบบแรกของความทุกข์ที่เกิดเนี่ยมันก็มีแต่พอเราจะหันหัวออกมาได้เนี่ยมันก็ต้องมีศรัทธาบ้างใช่ไหมมีกัลยาณมิตรแนะนำบ้างอย่างเงี้ยอย่างท่านผู้ฟังรายการธรรมารับอรุณมีคุณทรงพลมีพระมหาไพบูลย์เป็นกัลยาณมิตรฟังเสร็จแล้วปุ๊บฉันจะไปจมอยู่ในกองทุกข์ทำไมวะฉันก็หาทางออกโอ้พุทโธธัมโมสังโฆมีทางออกโอเคเราไปทางนี้เราก็จะคลายทุกข์ได้มาทางออกเส้นที่สองนี้เพราะมีกัลยาณมิตรแนะนำเพราะว่าเจอทุกประเภทหนึ่งที่ว่ามันจะดับได้โดยธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะแก้ปัญหานี้ได้นั่นเองเป็นพัน
0: พระอาจารย์ครับมีเรื่องของความสุขพื้นฐานความสุขพื้นฐานที่เขาบอกเนี่ยคือไม่ใช่ทางทรัพย์สินเงินทองนะครับเอาง่ายๆฮะสุดท้ายคนเราเนี่ยเวลาจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยทรัพย์สินเราเอาไปไม่ได้บ้านใหญ่แค่ไหนรถหรูแค่ไหนเราเอาไปไม่ได้แม้แต่เนื้อตัวร่างกายเรายังไปเรายังเอาไปไม่ได้เลยครับต้องชาปนกิจจะเผาจะฝังก็สุดแท้แต่นะครับเขาเลยบอกว่าความสุขพื้นฐานของเราคือการกินให้อิ่มนอนให้หลับทำงานให้สนุกและที่สำคัญนะยุ่งเรื่องชาวบ้านให้น้อยลงพระอาจารย์การยุ่งเรื่องชาวบ้านให้น้อยลงนี่ก็บอกว่าจะทำให้เราเป็นสุขจริงเท็จประการใดครับพระอาจารย์ฮะในทางพระพุทธศาสนามีบอกไหมพระอาจารย
1: ์ในทางพุทธศาสนาก็จะแบ่งความสุขออกสองประเภทคุณสมพล
0: ครับ
1: กินอิ่มนอนหลับนี่เป็นความสุขทางกายตามกุศลลิ้นกายใช่ไหมความสุขทางกายนี่มีพระพุทธเจ้าก็ยอมรับว่ามีนี่ความสุขทางกายเนี่ยเราต้องอย่าเอาเป็นหลักอย่าเป็นหลัก
0: ครับ
1: แล้วถ้าสมมติคุณไม่มีเงินซื้อข้าวกินทำไงคุณจะไม่มีความสุขหรอไม่ใช่ไม่ก็ไม่จำเป็นคือไม่ใช่ว่าไม่จำเป็นแบบไม่จำเป็นเลยเข้าใจไหมจำเป็นอยู่แต่ว่าตรงนั้นไม่ได้เอาเป็นหลักสิ่งที่เป็นหลักเนี่ยก็คือความสุขทางใจความสุขทางใจนี่คือจะต้องเป็นหลักทีนี้วิธีการที่จะได้ความสุขทางใจจะทำยังไงแล้วก็ปัจจุบันนี้มันก็จะมีเงื่อนไขหลายอย่างเนาะการยุ่งเรื่องชาวบ้านมากอ่ะจะทำให้คุณมีความสุขทางใจน้อยลงลองพูดงี้ได้ไหมใช่ไหมเดี๋ยวทุกคนนั่นเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะมันจะทำให้เราสุขใจน้อยลงเพราะนั้นเราควรจะยุ่งเรื่องชาวบ้านให้น้อยๆหน่อยเป็นเหตุเพื่อที่จะเข้าถึงความสุขทางใจได้มากขึ้น
0: ครับ
1: เราจะเอาผลตรงนี้ทีนี้ไม่ใช่แค่ว่าเรื่องยุ่งเรื่องชาวบ้านนะเล่นโซเชียลก็ด้วยนะเล่นโซเชียลบางทีเราแบบไม่ได้
0: ไปดูคนอื่นต้องไงฮะ
1: ก็นั่นไง
0: ไปดูคนอื่นแล้วมันก็เป็นทุกข์นะพระอาจารย์เดี๋ยวนี้สังคมมันทำให้เราเปรียบเทียบคือการโพสต์ลงในโลกออนไลน์นะวันนี้ Facebook Instagram หรือ TikTok เนี่ยทุกคนเวลาโพสต์เนี่ยมักจะโพสต์แต่เรื่องดีๆนะฮะกินอิ่มนอนหลับมีความสุขไปทานอาหารร้านหรูๆแต่เมื่อไหร่ที่ตัวเอง ต้องลำบากกินมาม่าหรืออะไรอะไรต่างๆเนี่ยลำบากจะไม่โพสต์ลงดังนั้นเราจะเห็นมุมมองในเชิงบวกของแต่ละคนมันเกิดความเปรียบเทียบพระอาจารย์เอ๊ะทำไมคนนั้นเนี่ยได้ไปเที่ยวเมืองนอกเอ๊ะทำไมคนนี้ถึงดีกว่าฉันมันก็จะเริ่มรู้สึกว่าด้อยค่าในตัวเราบอกว่าเฮ้ยทำไมฉันทำงานตั้งนานทำไมฉันไม่ได้ไปเที่ยวเมืองนอก
1: เ
0: ฮ้ยทำไมฉันทำงานตั้งนานทำไมฉันไปกินร้านหรูๆแบบนี้ไม่ได้โอ้ยทำไมฉันทำงานตั้งนานทำไมฉันไม่มีรถหรูๆ หรือบ้านใหญ่ๆแบบเขามันเป็นความทุกข์ในเชิงเปรียบเทียบที่สังคมทุกวันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกวันนะพระอาจารย์ครับแต่คือเราหนีเรื่องพวกนี้ไม่พ้นเราจะปิดตาปิดหูปิดปากปิดใจมันทำได้ยากพระอาจารย์ในมุมมองของคารวาสมีแนวทางไหมครับคือในมุมมองของพระสงฆ์เนี่ยบางครั้งการอยู่ในวัดเนี่ยมันก็จะมีขอบเขตมันจะมีเหมือนเป็นเกราะแก้วกำแพงบาง
1: เอา
0: ไว้ใช่
1: เครื่องยั่วยวนมันน้อยหน่อย
0: ชนเนี่ยคารวาสทำได้ยากพระอาจารย์มีวิธีการที่จะทำให้ถูกใจมากขึ้นไหมคือไม่ต้อง 100% พระอาจารย
1: ์
0: แบบน
1: ั้
0: นเป็นไปไม่ได้แต่มันมีวิธีการไหมฮะ
1: คือถ้าเราเข้าไปในอยู่ในกับดักของเขาอะนะคุณสมบู
0: รณ
1: ์ในครานเนี่ยเขาจะวางกับดักเอาไว้แล้วเวลาเขาวางกับดักเนี่ยเขาไม่ได้หวังว่ากวางฉันวางกับดักไว้นะเธออย่าโดนกับดักนะไม่ให้เลยเขาจะไม่คิดอย่างนั้นเขาจะคิดว่าทำไงให้มันโดนกับดักเข้าใจไหมคนคิดเนี่ยนายพรานเนี่ยเขาวางกับดักไว้เพื่อดักกวางเพื่อดักสัตว์เพื่อดักอะไรเขาต้องคิดว่าต้องให้มันจับให้ได้เพราะถ้าเราเข้าไปอยู่ในวงเวียนของกับดักเนี่ยมันโอ้โหมันเขาวางแผนไว้แล้วเข้าใจไหมให้เราติดกับ
0: คือติดกับแล้วอะ
1: เอาก็ใช่ก็ใช่อันนี้เราจะทำยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณอย่าเข้าไปในวงของกับดักคุณอย่าเข้าไปในวงของกับดักไม่ใช่ว่าเราปรารถนาว่าเอ้ยฉันจะอยู่ไปกินอะไรที่เขาเป็นกับดักนั่นมันเหยื่อมันไม่ใช่อาหารเหยื่อกับอาหารไม่เหมือนกันนะคุณสมมติว่าปลานะว่าจินตนาการเราเป็นปลาเน
0: า
1: ะแล้วคนตกปลาเนี่ยเขาเอาหนอนที่เป็นอาหารของปลาเนาะมาเกี่ยวไว้ที่เบ็ดลักษณะนอนที่อยู่กับเบ็ดเนี่ยเขาเรียกว่าเหยื่อเขาไม่เรียกว่าอาหารเพราะถ้าอาหารมันจะไม่มีไปก็จะมันจะไม่มีเบ็ดแต่ถ้าปลาไม่ฉลาดก็จะเข้าใจว่านอนตัวนั้นเป็นอาหารมันก็จะไปกินแต่ขอโทษมันไม่ใช่อาหารเป็นเหยื่อถ้าเราคิดว่าฉันจะกินเหยื่อแต่ฉันจะไม่ติดเบ็ดคุณคิดผิด
0: เป็นไปไม่ได้เลย
1: เป็นไปไม่ได้ปลาคือเขาวางแผนไว้แล้วว่าถ้าคุณกินเหยื่อเมื่อไหร่นะคุณต้องติดเบ็ดมีปลาตัวหนึ่งคิดว่าตัวเองจะฉลาดปลานี้ก็ไม่ฉันจะไปกินเหยื่อแต่ฉันจะไม่ติด
0: ครับ
1: โอ้มันยากมันยากเพราะเขาแพลนไว้แล้วเข้าใจไหมเขาจะล่อไว้แล้วเขาไม่ได้วางเบ็ดเดียวนะเขาวาง 3-4 เบ็ดนะทำไงเราก็ไปกินเหยื่อตรงนั้นกินเหยื่อตัวนี้แต่ว่าไม่ติดเบ็ดหรอกนะมันยากไงมันยากคือวิธีมันมีอยู่นะคือต้องมีสติมากๆแล้วคุณก็จะกินเหยื่อได้โดยที่ไม่ติดเบ็ดนะพระพุทธเจ้าเปิดเผยเหมือนกับกวางที่มากินผักในสวนผักที่ในปราณปลูกเอาไว้แต่บางทีมันก็ไม่ถูกจับนะแต่ตัวที่มันเก่งจริงๆอ่ะมีสติกำลังมากจริงๆอ่ะถ้าประเด็นคือคุณอย่าไปกินมันเลยคุณอย่าไปติดกับตรงนั้นถ้าเราติดคือถ้าเราเข้าไปในวงเวียนของกับดักเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงที่เราติดกับเพราะฉะนั้นคุณอย่าเข้าไปในกับดักนั้นแล้วก็ต้องออกมาก็ต้องออกมาคำว่าออกมานี่ก็คือว่าก็เล่นโซเชียลลดลงก็เล่นอะไร TikTok ลดลงจำกัดชั่วโมงให้ดีหาความสุขทางอื่นหาความสุขทางใจดูทีวีน้อยลงมีเพื่อนบ้านก็เป็นบางเวลาอย่างเงี้ยนะก็ไม่ได้ว่าไปตลอดเวลาก็จำกัดเวลาเอาไว้เพื่อให้เราหาความสุขทางใจได้มากขึ้นคือออกจากบริเวณที่เป็นกับดักนั้นเสียเราต้องออกจากตรงนั้นเราคือเปรียบไว้หลายอย่างเลยปลาติดกับกวางติดกับดักลิงติดตังเหมือนลักษณะเดียวกันเลยแล้วก็เราจะออกมาได้เนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับเราเข้าไปในดงของต้นไม้ที่มีหนามอ่ะ
0: ครับ
1: จินตนาการนะสมมติเราเข้าไปในดงที่ต้นไม้ในมีหนามเต็มไปหมดเลยคุณจะขยับทางไหนหนามนี่ก็ตําหนามนี่ก็ตําเนี่ยคุณต้องระวังมากๆตอนออกมา
0: ครับ
1: ต้องระวังมากๆตอนออกมาไอ้การระมัดระวังเนี่ยคือต้องใช้สติมากเราจะระวังได้ก็ต้องใช้พลังสติมาก
0: ครับ
1: เนาะการระมัดระวังตรงนี้นะท่านเปรียบเหมือนกับเวลาที่เด็กเลี้ยงควายนะเด็กเลี้ยงควายเขาเอาควายไปเลี้ยงตามทุ่งที่ยังมีข้าวกล้าอยู
0: ่ครับ
1: นะข้าวกล้านะ มันอยู่เนี่ยแล้วควายมันก็จะชอบไปกินต้นข้าวไงมากกว่ากินหญ้าแล้วเด็กเลี้ยงควายนี่ต้องพยายามระวังควายไม่ให้ไปกินหญ้าต้นข้าวเขามากๆเลยบางทีต้องใช้ไม้ตีบางทีต้องดึงกับมันกำลังเด็กเลี้ยงควายกับสู้ควายไม่ได้ต้องพยายามอย่างมากนี่คือต้องระมัดระวังมากๆนี่คือสติคุณต้องแบบมาเต็มแต่ถ้าแปลว่าเราอยู่ในที่โล่งๆแล้วนะเช่นเขาเก็บเกี่ยวข้าวกล้าไปหมดแล้วทุ่งข้าวโล่งๆไม่มีอะไรมีแต่ตอข้าวเง
0: ี้
1: ยสบายแล้วตอนเนี้ยควายจะเดินไปทางไหนกินอะไรก็กินมันไปนี่คือสบายแล้วนี่คือเราออกมาจากบริเวณที่เป็นกับดักของเขาละเนี่ยคือเราจะสบายตรงนี้เพราะฉะนั้นเราอย่าไปอยู่ในกับดักมันต้องออกมาอย่าไปติดกับของเขาอย่างเช่นกับดักของระบบทุนนิยมอย่างเงี้ยนะคุณต้องมีรถหรูๆต้องใส่เสื้อผ้าดีๆไอ้เนี่ยกับดักทุนนิยม
0: ครับ
1: ใช่ไหมเราออกมาจากวงเวียนนั่นจ้ะเราก็ไม่ต้องไปโชว์ใครแล้วก็เป็นวงของเรามีกันเลยในมิติเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยนะ
0: ครับ
1: เราก็จะไม่ติดกับดักนั่นเองแล้วก็จะบริหารจัดการได้ง่ายแล้วก็ต้องออกมาแล้วก็คำว่าออกมานี่คือไม่ใช่ว่าไปบวชเลยนะหรือว่าแบบก็ไม่แต่งตัวเลยนะก็สุดตรงข้างหนึ่งไปแต่ก็มีวงกลุ่มเพื่อนหรือกันเลยในมิตรแต่ที่จะเป็นลักษณะนี้หาความสุขทางใจมีพวกกลุ่มที่เป็นญาติธรรมกันอย่างเงี้ยนะเขาก็ปฏิบัติธรรมกันเอาความดีตรงนี้กันเราก็ไปอยู่ในกลุ่มนั้นแล้วก็ชื่อว่าออกจากวงเวียนของกับดักละแล้วก็มาหาความสุขทางใจแทนนั่นเอง
0: ครับครับพระอาจารย์ครับเคล็ดลับในการมองหาความสุขง่ายๆระหว่างวันในยุคนี้นะฮะตารางชีวิตทุกคนเร่งรีบไปหมดเลยฮะแล้วก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เข้ามาเราจะหาความสุขง่ายๆในแต่ละวันอย่างไรครับที่จะทำให้จิตใจเรามีความชุ่มชื้นนะครับเพราะว่าทุกวันนี้การทำงานเคร่งเครียดแล้วก็ชีวิตเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดำเนินไปอย่างลำบากนะครับมีวิธีทางใดที่จะทำให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นนะ
1: โอเคเราต้องมีเครื่องมือคุณดุพันธ์พระอาจารย์อยู่วัดบวรนี่นะบางทีอยู่ชั้น4แล้วบางทีลงไปข้างล่างนะคุณสมบุญเดินไปอ้าวรองเท้าหายไปไหนรองเท้าหาย
0: ไปวัดเนี่ยนะฮะยังมีอย่างนี้เหรอครับพระอาจารย์
1: คือบางทีเขาใส่ผิดไปไงไม่ใช่ขโมยไปหรอกใส่ผิดไปบนหลังเขาก็เราก็รองเท้ามันก็มาคืนนะทีหลังอะแต่ว่าเอ๊ะมันหายไปไหนวะวันนี
0: ้
1: ถ้าเราจะอารมณ์เสียว่ารองเท้าหายไปไหนไม่ได้ละเนี่ยมันเล็กๆน้อยๆแค่นี้เองนะแล้วถามว่าพระอาจารย์ใช้เครื่องมืออะไรปุ๊บเราจะเข้าจิตใจให้มีความสุขได้ปุ๊บพระอาจารย์ดูลมหายใจเลยพระอาจารย์มี2เครื่องมือคือลมหายใจหรือพุทโธลมหายใจหรือพุทโธปุ๊บเราดูลมหายใจเลยตึ้งสติเราก็จะมาไม่อารมณ์เฉยเราเดินไปก็ได้เดินเท้าเปล่าไปเดินกลับมาจะขึ้นตึกก็คอยล้างเอาอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรปุ๊บเราก็จะมีความสุขใจได้เพราะสติจะมาได้เราต้องมีเครื่องมือแต่เครื่องมือที่พระพุทธเจ้าให้ไว้มีหลายอย่างหนึ่งในนั้นคือดูลมหายใจหรือพุทโธพุทธานุสตินะเราชำนาญวิธีไหนเราฝึกอะไรมาเราเอาอันนั้นเลยแต่บางคนอาจจะเอาสัมมาอรหังบางคนก็จะเอายุบหนอพองหนอบางคนอาจจะมีคำบริกรรมอย่างอื่นบางคนอาจจะมีวิธีพิจารณาอย่างเงี้ยนะแต่มันต้องมีเครื่องมือที่จะให้สติเกิดขึ้นนะเขาเรียกอนุสติซึ่งมี10ประการเนื่องจากการระลึกถึงศีลของเราการระลึกถึงความดีของเราเราก็จะไม่ให้จิตของเราเนี่ยเพลินไปตามอารมณ์หรืออะไรต่างๆที่เกิดขึ้นแต่เช่นในกรณีนี้คืออารมณ์โกรธอารมณ์ไม่พอใจเราจะเพลินไปตามอารมณ์นั้นโน่
0: ครับ
1: หยุดได้ด้วยมีสติตั้งไว้ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือเป็นต้นหรือเมตตาก็ได้นะเมตตาพรหมวิหาร4อุเบกขาเอามาใช้แล้วก็อุเบกขาเอาหรือว่าก็คิดว่าแล้วฉันก็ให้ทานไปแล้วกันให้ทานรองเท้าก็ดีเหมือนกันมองงี้ปุ๊บเราก็ไม่โกรธละนี่ก็เป็นการตั้งสติขึ้นการตั้งสติแบบนี้ก็จะทำให้จิตของเราเนี่ยมามคือมันติดไปกับเราตลอดเวลา
0: ครับ
1: เนี่ยเราไปไหนก็ตามก็จะเป็นอย่างนี้ตัวติดเหรอก็ไม่เป็นไรยังดียังมีรถนั่งคิดอย่างเงี้ยมีสติปุ๊บดึงละเราก็จะไม่โทษว่าเฮ้ยทำไมการจราจรเป็นแบบนี้รัฐบาลทำอะไรหยุดละก็จะกลับมาที่ว่าเอ้ยน้อยยังมีรถนั่งคิดแบบนี้ก็ได้มีสติตั้งไว้อย่างเงี้ยอันนี้เราก็จะทำให้เรามีจุดที่มีความสุขได้ตลอดวันคุณสมบัติ
0: ครับ
1: เนื่องเพราะเราเกิดมาเราไม่ควรจะทุกข์อ่ะเข้าใจไหมถ้าเกิดมาแล้วอันนี้ก็เป็นยังไงอ้าวคุณทำไมคุณทุกข์มากงั้นเราไม่ควรจะทุกข์อ่ะเกิดมาคุณทำไมจะไปทุกข์มากอย่างนั้นอาจจะทำไงให้หยุดทุกข์ได้ก็อย่าเพลินไปตามทุกข์สิเพราะว่าโลกมันก็เป็นของมันอย่างนี้แหละ อากาศมันก็ร้อนใช่ไหมแล้วก็อะไรการจราจรก็เป็นอย่างนี้วิกฤตพลังงานวิกฤตอะไรต่างๆก็มาก็ธรรมดาหนังงงเป็นงี้แต่ทำไงอ่ะเราอย่าไปทุกข์ตามมันเลยไปเพลินตามมันเหนือด้วยการตั้งสติเอาไว้พอเราตั้งสติเอาไว้ปุ๊บเนี่ยจิตเรามีที่ก่อละเรามีที่อยู่เราก็จะมีความสุขได้ในระหว่างวันได้ไม่ยากแต่ต้องอาศัยการฝึกนะนี่เป็นทักษะสตินี่เป็นทักษะเหมือนขี่จักรยานเหมือนร้องเพลงเหมือนเล่นดนตรีเหมือนเล่นกีฬาพวกนี้ยิ่งทำยิ่งมากยิ่งทำมากยิ่งได้ดีแต่ถ้าไม่ทำไม่ฝึกก็ไม่ได้
0: ใช
1: ่ร่างกายเราเหมือนกันเราออกกำลังเราจึงได้กำลังถ้าเราไม่ออกกำลังเราจะไม่ได้กำลังกำลังเราก็จะหายไปสูญไปสมองเราก็เหมือนกันเราฝึกจำเราฝึกใช้สมองพลังสมองเราก็จะมีเราจะไม่เป็นอัลไซเมอร์แต่ถ้าเราไม่คิดไม่ฝึกอะไรก็อยู่ไปวันเดี๋ยวสมองฝ่ออีกความจำก็เสื่อมอีกใช่ไหมเราต้องลงมือทำต้องใช้มันจึงจะมีมันจึงจะอยู่กล้ามเนื้อเราก็ด้วยเนี่ยจิตใจเราด้วยทักษะเนี่ยก็เรียกว่าเป็นทักษะคือสตินั่นเองใช่ไหม
0: ครับครับก็ต้องหมั่นฝึกฝนนะครับเรื่องของความมีสติเหมือนบางทีเราเจอคนมายั่วโมโหเราบ่อยๆพฤติกรรมแบบนี้เจอบ่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้จิตใจเยือกเย็นได้ถูกต้องไหมครับอาจารย์
1: ถูกต้องถูกต้องเราฝึกบ่อยๆไอ้คนที่มาแกล้งเราเนี่ยนะพอเราฝึกบ่อยๆแล้วเราไม่โกรธเราไม่ทำอะไรตอบโต้ตอบตามที่เขาอยากจะให้ทำเนี่ยแต่เขาก็เลิกแกล้งเราไปเองคุณสมบัติเพราะมันไม่เวิร์กไงคือมันไม่สนุกแล้วอ่ะแกล้งคนแล้วเขาไม่โกรธอ่ะมันไม่สนุกแล้วเข้าใจป่ะเขาก็จะไปแกล้งคนอื่นเองเขาจะไม่มาแกล้งเราเออมันจะเป็นยังไง
0: ครับเขาไม่ได้แกล้งให้เราโกรธแล้วครับสมมติมาเบียดเบียนเราอ่ะเบียดเบียนอยู่ได้เนี่ยแล้วเขาก็ได้ผลประโยชน์จากการที่เราถูกเบียดเบียนไปแบบนี้แก้ยังไงพระอาจารย
1: ์ลักษณะการแก้มันมีได้2แบบเนาะมองจากเปลี่ยนมุมมองในการที่ว่าเราก็ต้องยุ่งกับเขาอยู่ใช่มั้ยสมมติว่าถ้าเป็นผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อร่วมงานกันนี้มันก็ต้องอยู่กันต่อไปอ่ะเราต้องเปลี่ยนมุมมองว่าเอ้ยนี่มันเป็นการที่แล้วก็แบ่งปันกันไปเลยแบ่งปันกันไปเลยแต่ว่าฉันช่วยเธอตรงนี้คือแบ่งปันกันไปเลยไม่ถือว่าเป็นการเบียดเบียนแต่ว่าเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำแล้วก็แบ่งปันกันไปคิดแบบนี้หรือถ้าสมมติเราหลีกออกได้เราหลีกได้คือก็ถ้าเขาเป็นคนพาในการที่จะเบียดเบียนคนอื่นนี่นะเราก็ไม่ยุ่งกับคนพาเราก็ไปทำอย่างอื่นของเรากดลาออกไปหรือไม่ก็ไปทำงานอื่นที่มันไม่ต้องเกี่ยวข้องกับเขาอย่างเง
0: ี้
1: ยแต่ที่ถ้าต้องเกี่ยวข้องกันอยู่เราต้องแบ่งปันกันต้องเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนมุมมองว่าก็ให้เขาไปถือว่าอันนี้ไม่เป็นการเบียดเบียนใช้อุเบกขาเอาเธอจะไม่คิดว่านี่เป็นการเบียดเบียนแต่จะให้เธอไปเลยมองอย่างนี้เราก็จะไม่รู้สึกว่าเดือดร้อนอะไรก็จะแบ่งปันกันไปเลย
0: ครับครับอาจารย
1: ์เราทำงี้ปุ๊บเราก็จะอยู่กันไปได้เขาก็เป็นของเขาไปอย่างเงี้ยนะแล้วก็พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเรามีจิตใจที่ดีอย่างนี้ปุ๊บเราค่อยคุยกันว่าโอเคเธอทำหน้าที่นี้นะฉันทำหน้าที่นี้นะเราแบ่งหน้าที่กันอย่างนี้โอเคไหมอย่างเงี้ยแล้วก็มาด้วยจิตของเราที่เป็นมีอุเบกขาแล้วไม่คิดร้ายแล้วการพูดคุยเนี่ยมันจะเรียราบรื่นมันจะไม่เหมือนทำไมเธอต้องทำอย่างนี้มันก็จะทำอย่างนี้อ่ะมันจะไม่เป็นทุ่มเถียงกันเข้าใจไหมมันจะไม่ทุ่มเถียงกันแต่พอจิตใจเราดีแล้วการคุยมันจะราบรื่นไปได้แล้วก็แบ่งหน้าที่กันไปอีกทีนึงนั่นเองอาจารย์บอส
0: ครับอาจารย์ครับในงานอวมงคลหรือว่างานศพเนี่ยจะเห็นกันฮะว่าการสวดพระอภิธรรมก่อนที่จะชาปนกิจจะมีตัวเลข1วัน3วัน5วัน7วันพระอาจารย์ครับตรงนี้มันมีที่มายังไงแล้วมากน้อยนี่ได้บุญต่างกันมากไหมครับพระอาจารย
1: ์ในทางที่พระพุทธเจ้ากำหนดไว้นะคุณสมพลที่พระพุทธเจ้ากำหนดไว้เนี่ยไม่ได้มีเลยว่าต้อง3วัน5วันอะไรไม่มี
0: แล้วก็มาจากไหนพระอาจารย
1: ์ก็ตัวท่านอย่างตัวท่านเองตัวพระพุทธเจ้าเองแล้วก็7วันนะ7วันเพราะว่าคือมันมีเหตุที่ว่าต้องรอคณะสงฆ์ให้ครบถ้วนก่อน
0: สมัยก่อน
1: ใช่ใช่แต่ก็คือยังคือคนสำคัญคนเดียวคือท่านพระมหากัสสปะก็ท่านนั่นเองแล้วก็อื่นๆก็ค่อยๆทราบข่าวว่าทยอยกันมาคงสำคัญเนี่ยอยู่ที่นั่นอยู่แล้วหรือไม่ก็ทยอยปรินิพพานไปก่อนพระพุทธเจ้าละจำนวนวันเนี่ยมันต้องกำหนดโดยคนที่อยู่คุณสมบัติไม่ได้กำหนดโดยคนที่ตายสามวันห้าวันเจ็ดวันเนี่ยคือ มันถึงเขาเศร้ามากน้อยไหมหรือเขารอแขกรอใครที่ให้ทราบข่าวไหมมันเลยกำหนดเป็นตัววันขึ้นมาตามคนที่อยู่นะตามคนที่อยู
0: ่
1: ถ้าคนที่อยู่เขาคิดว่างานพ่อเรางานแม่เราจัด7 วัน 10 วันเลยอันนี้คือคนอยู่เขากำหนดทำไมเขากำหนดอย่างนั้นก็เขาคิดถึงเขาอยากจะทำให้มันเต็มที่เขาก็จึงกำหนดวันที่ยาวขึ้นมาเพราะคนเป็นงานศพเนี่ยคือเพื่อคนเป็นไม่ใช่เพื่อคนตายเพราะคนตายนี่ตายไปแล้วเข้าใจไหมคนตายไปแล้วแต่คนเป็นมันยังเสียใจอยู่เพราะท่านทำไงเพื่อความสบายใจเรานิมนต์พระมาแล้วก็สวดแล้วก็จะสบายใจขึ้น
0: ครับ
1: คิดดูนะในช่วงทำบุญงานศพ
0: ครับ
1: คุณเห็นพระทุกวันคุณฟังสวดทุกวันจิตใจมันมีความมั่นคงขึ้นเราได้เห็นสมณะเป็นบุญได้กราบไหว้เป็นบุญได้ให้ทานเป็นบุญได้ฟังธรรมด้วยเป็นบุญบางทีมีคนมาให้ข้อมูลเรานั่นนี่เราวิเคราะห์ได้เราเห็นธรรมะเนี่ยพวกนี้เป็นบุญจิตใจเราจะหล่อหลอมจะสงบลงจะระงับลงเพราะงานศพเนี่ยเพื่อคนเป็นเขาก็กำหนดตามที่จะเขาจะสบายใจอ่ะเข้าใจไหมลงล็อกวันนี้เสาร์อาทิตย์เอา4 วันก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สบายใจอย่างนี้ก็เขากำหนดเอา3 วันพอเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปต่างประเทศอย่างเงี้ยเขาก็จะกำหนด3 วันเฮ้ยงานพ่อเราเอา10 วันเลยเดี๋ยวรอญาติจากต่างประเทศคนนั้นมาด้วยอย่างเงี้ยยังไม่มีตั๋วยังไม่มีไฟล์จัด10 วันเลยอย่างเป็นต้นแต่เขาก็ตามที่คนเป็นกำหนดเลยไม่ได้มีแบบแผนแต่ตอนนี้ทุกวันนี้ไปคุยกับวัดนะเข้าใจงานศพเนี่ยนะคุณว่าแบบไหนเขาโอเคหมดนะ4 วัน 3 วัน 2 วันวันพระวันเสาร์อาทิตย์เอาไม่เอาเขากำหนดได้มันยืดหยุ่นอยู่แล้วตามคนเป็นทีนี้ถ้าเราเป็นลูกนะเราเป็นญาติลูกเราควรจะทำบุญให้ทำบุญให้คือหมายถึงว่านิมนต์พระมาแล้วก็ถวายทานอย่างเงี้ยนี่ควรทำให้อันนี้จะเป็นบุญของผู้ตายได้บุญของผู้ตายได้ผู้ตายก็จะรับได้โดยตรงถ้าเราเป็นญาติโดยตรงเนาะก็ควรทำแล้วจะทำที่ไหนก็ทำแบบประหยัดก็ได้นะทุกวันนี้จะจัดที่บ้านอาจจะไม่ต้องเลี้ยงแขกนิมนต์พระมาเฉยๆอย่างนี้ก็ได้หมดแล้วยิ่งในสมัยก่อนนะคุณสมบัติเขาเผาเลยนะอย่างพระสารีบุตรพระมหาโมกขลนะพระอานนท์เนี่ยตายปุ๊บเผาปั๊บตายวันนั้นน่ะตายสมมติตายตอนเช้าเผาตอนเย็นเก็บกระดูกวันรุ่งขึ้นอย่างนั้นเลยไม่ได้ทำอะไรนานนะ
0: พระอาจารย์คืออะไรที่มันทำรวบรัดเกินไปไม่มีพิธีการขั้นตอนบางคนเขามองว่ามันเป็นการไม่เคารพผู้ตายดีพระอาจารย์มองยังไงครับ
1: การให้เกียรติการเคารพการนอบน้อมการบูชานี่คือเป็นพวกเดียวกันนะคุณสมบัติเป็นพวกเดียวกันคนที่เขาจะแสดงความนอบน้อมบูชาให้เกียรติเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องที่จะแสดงโอเคไหมเช่นกราบไหว้ดอกไม้ของหอมพิธีกรรมพวกนี้เป็นเครื่องบูชาเป็นเรื่องบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่จะปรินิพพานนะคืออยากจะยกเคสของท่านนะตอนที่พอท่านนั่งลงเนี่ยไม่คิดว่าจะลุกไม่คิดว่าจะยืนนะนั่งลงไม่คิดว่าจะยืนขึ้นนอนลงไม่คิดว่าจะกลับมานั่งนั่นก็คือเตรียมตัวตายแล้วการนอนครั้งนั้นเนี่ยเป็นการนอนครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าใช่ไหมก็เรียกว่าอนุฐานสายานั่นคืออย่างเรานอนทุกวันเนี่ยเฮ้ยพรุ่งนี้วันอังคารนี่เดี๋ยวฉันต้องไปทำงานนะคุณยังคิดว่าจะลุกก็จะว่าเฮ้ยวันนี้วันศุกร์เดี๋ยววันต่อไปฉันจะไปเที่ยวที่นั่นปาร์ตี้ที่นี่นั่นคือเสาร์อาทิตย์คุณคิดว่าคุณจะลุกแต่บางทีคุณอาจจะไม่ลุกก็ได้นะอาจจะตายคาเตียงหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะทำให้เราลุกขึ้นมาไม่ไ

0: การผิดฤดูมีกลิ่นหอมมีเสียงดนตรีบรรเลงนี่คือเครื่องบูชาเป็นพิธีกรรมของเขาพวกเทวดาแต่นะแต่ในกรณีพูดถึงว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าการบูชาเนี่ยให้เกียรติขนาดนี้สูงสุดเนี่ยแบบเคารพนอบน้อมสุดๆอย่างที่เราเห็นเนี่ยไม่ถือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้รับการบูชาหรอกนะที่พูดกับท่านพระอานนท์พูดกับท่านพระอานนท์แต่ว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่นี่แหละถึงจะเรียกว่าเป็นการบูชาเคารพนอบน้อมพระพุทธเจ้าอย่างดีที่สุดแล้วเคสนี้นะกลับมาในงานศพในงานศพของตัวเราเองหรือของใครก็ได้ของญาติพี่น้องหรือของคนที่เขาตายไปแล้วนะการไม่เคารพนอบน้อมเนี่ยสมมติเราจะเคารพนอบน้อมบูชาศพใช่ไหมบูชาคนตายไปแล้วต้องจัดพิธีให้เฮ้ยนี่มันอามิสบูชาเรียกอามิสบูชา
1: ครับ
0: แต่ว่ามันมีการปฏิบัติบูชาที่เป็นการบูชาที่ดีกว่านะการปฏิบัติบูชาคือนึกถึงความดีของเขาความดีของคนมันมีแน่นอนเราจึงจะจัดงานศพให้เขาใช่ไหมต่อให้มันชั่วขนาดไหนแต่ว่าคนที่เขาจะมาจัดงานศพให้เขาต้องเห็นความดีของคนนี้แน
1: ่ครับ
0: คือถ้าสมมติว่าแบบคนที่เขาจะไม่จัดงานศพให้คือทิ้งไปเลยคือเขาไม่เห็นความดีของศพนั้นเลยเขาใช่ไหมของคนที่อยู่นั้นเลยแต่ว่าถ้าคุณจะมาจัดงานศพให้คุณเห็นความดีของเขานั่นแหละคือการที่เราปฏิบัติบูชานะเพราะว่าเราตั้งจิตระลึกถึงเขาในความดีของเขานั่นคือเรียกว่าเทวตานุสติเทวตานุสติการที่เรามีสติแบบนั้นคือการปฏิบัติบูชาแล้วการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั่นคือบูชาแล้วนะบูชาด้วยการปฏิบัติไงสมบูรณ์บูชาด้วยการปฏิบัติคือตั้งจิตปฏิบัตินี่คือการบูชาจริงๆเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องอามิสที่เป็นพิธีกรรมเป็นของบูชาเนี่ยก็เป็นรองนะสิ่งที่ปฏิบัติบูชาเราตั้งจิตลึกถึงความดีของเขานี่ต้องเป็นหลักแต่ถ้ามีหลักแล้วรองเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงจะมีไม่มีอันนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มันก็ตามความเหมาะสมนี่จึงเป็นเรื่องที่เราพิจารณาอย่างนี้ต้องพิจารณาอย่างนี้แล้วเราก็จะมีหลักในการที่จะปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เป็นการไม่ให้เกียรติผู้ตายนะถ้าเราอาจจะจัดงานวันงานศพน้อยวันหน่อยมันล้มล็อกตรงนี้แต่ว่าในการจัดเนี่ยเรามีจิตใจที่ดีนึกถึงความดีของเขาถือว่าเราให้เกียรติเขาแล้วเข้าใจไหมตรงนี้นั่นเองแบ่งเป็นสองส่วน
1: ครับครับพระอาจารย์ครับสำหรับคนที่ทำงานหนักแล้วก็มีเวลาพักผ่อนน้อยควรเริ่มต้นสอดแทรกการปฏิบัติธรรมในกิจวัตรประจำวันได้ยังไงฮะจะได้เห็นผลครับงานก็หนักพักผ่อนก็น้อยแต่อยากมีเวลาปฏิบัติธรรมทำยังไงดีครับสอดแทรกในชีวิตประจำวันฮะ
0: คนที่เขามีสเตทเมนต์แบบนี้นะคุณสมบัติคือเพราะเขาแยกกันไงฉันต้องปฏิบัติโดยการนั่งแล้วก็หลับตาโอ้แต่ว่างานฉันก็เยอะทำให้การนั่งหลับตาของเขาเนี่ยทำได้น้อยอันนี้คือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นรูปแบบเป็นรูปแบบแบบหนึ่งในที่เขาจะปฏิบัติได้ทีนี้รูปแบบการปฏิบัติมันไม่ได้มีรูปแบบเดียวนี่จะพูดตรงนี้รูปแบบการปฏิบัติไม่ใช่ว่าคุณต้องนั่งหลับตาเท่านั้นเออเหรอใช่เวลาที่คุณทำงานเนี่ยแหละเวลาที่คุณเข้าห้องน้ำเวลาที่คุณกินข้าวคุณปฏิบัติได้หมดเลยนะการเขาเรียกว่าเป็นสติในกิจวัตรประจำวันก็เรียกว่าการมีสติอยู่อย่างมีสัมปชัญญะนะเช่นคุณลุกขึ้นยืนคุณก็มีสติว่าคุณลุกขึ้นยืนคุณเดินคุณมีสติว่าคุณเดินคุณนั่งคุณพูดคุณมีสติในการทำสิ่งนั้นหมดเลยนะการมีสติในการทำสิ่งนั้นเนี่ยถือว่าเราปฏิบัติแล้วปฏิบัติในชีวิตประจำวันเรานี่แหละเราอยู่ในงานตู้เราตั้งสติปุ๊บจิตเราไม่เพลินไปตามกระแสของอารมณ์นี่ถือว่าคุณปฏิบัติในขณะที่คุณทำงานด้วยนะในช่วงของจิตตวิเวกนะคุณสมบัติทุกวันอังคารเนี่ยนะอาจารย์จะพูดถึงสติในแง่มุมมันจะมีสองระดับนะสติที่แบบว่ามุมกว้างกับมุมเจาะจงหนมุมกว้างๆนี่คือจะเปรียบเทียบกับในช่างกลึงนะเขาจะกลึงชิ้นงานเนี่ยเขาก็จะต้องปรับเชือกกลึงสั้นเชือกกลึงยาวปรับความเร็วปรับอะไรเนี่ยแต่เขาจะไม่ไปมองที่คันชักคันโยกของการปรับเชือกกลึงสั้นยาวพวกนั้นเขาจะใช้ความรู้สึกเฉยๆแต่ตาเขาจะมองอยู่ที่จุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานกับตัวใบมีดเข้าใจไหมตัวชิ้นงานตัวไปแต่เขาต้องแบบรู้กว้างๆไปหมดเลยตรงนี้แหละคือสติที่เราต้องแบบรู้กว้าง นะฉันก็ขยับแ

0: ขยับขาทำงานบ้านฉันก็มีสติได้แต่กับสติแบบที่สองที่คุณต้องจ่อลงไปในรายละเอียดถ้าเปรียบเทียบแบบแรกนี่คือเหมือนเรานกบินสูงๆเราเดินนกบินสูงเป็นเฮลิคอปเตอร์อย่างเงี้ยนะบินสูงๆดูกว้างๆแต่เราจะดูที่บ้านหลังนี้ดูที่จุดตรงนี้แต่เราเห็นกว้างๆไปด้วยซูมออกซูมออกมันจะโทรศัพท์เราซูมออกใช่ไหม
1: มองไกล
0: มองกว้างๆมันใหญ่กว้างๆเยอะๆมองไกลๆนี่พอเราซูมเข้าไปเล็กๆนี่คือแบบที่สองเดี๋ยวคุณจ่อลงไปที่บ้านหลังนั้นคุณจ่อลงไปที่จุดๆนั้นนี่คือแบบที่สองที่เราจ่อทำลงไปเราต้องปรับทั้งสองแบบให้มันสมดุลในชีวิตประจำวันของเราคือไม่ใช่ว่าเราจะเอาไปจดจ่อในขณะที่แบบว่าคุณก็ต้องแบบเดินยืนนั่งนอนเราก็เลยจะรู้สึกว่าฉันทำไม่ได้ไม่คุณปรับสติคุณกู้เอาสิก็คือจะเป็นลักษณะว่าถ้าเป็นทหารเนาะก็คือแบบแนวรับตั้งรับมองกว้างๆเดินด้านตะเวนแต่ถ้าเป็นทหารในเจาะจงคือต้องรุกแล้วเราจะเข้าประตูนี้เราจะเข้าช่องนี้คือเจาะเข้าไปเป็นสติแบบที่ว่าเจาะเข้าไปเนาะอันนี้ก็จะเป็น2รูปแบบคือว่าการทำตรงนี้จะทำให้เราสามารถที่จะตั้งสติปฏิบัติในขณะที่เราทำงานต่างๆได้ในขณะที่เราทำงานต่างๆได้นั่นเองดังนั้นการฝึกแบบนี้มันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราได้ทุกคน
1: ครับก็ต้องมีการฝึกสตินะครับธรรมชาติก็ไม่แน่นอนเหมือนกันครับพระอาจารย์ครับเรื่องของดินฟ้าอากาศฝนฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยปีนี้เขาก็บอกว่าฝนเนี่ยก็จะน้อยกว่าปีที่แล้วนะครับเรื่องของความไม่แน่นอนเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศเรื่องของความไม่แน่นอนของชีวิตและดวงชะตาเนี่ยบางคนเขาก็บอกว่าอ๋อพอชีวิตและชะตาไม่แน่นอนอนาคตไม่แน่นอนควรที่จะฝากดวงชะตาไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็มีคนหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าอ๋อก็ไปมัวพระอาจารย
0: ์
1: ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะเชื่อว่าการไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์การไปสวดมนต์การทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยจะทำให้เขาพ้นจากเคราะห์พ้นจากกรรมและอุปสรรคในอนาคตที่มาไม่ถึงได้นะครับพระอาจารย์มีมุมมองยังไงฮะเรื่องของการกราบสักการะหรือทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เชื่อว่าเนี่ยจะทำให้เกิดโชคลาภเชื่อว่าจะทำให้ปัดป้องสิ่งที่ไม่เป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งอัปมงคลเนี่ยออกไปจากชีวิตมาทำได้จริงไหมครับพระอาจารย์
0: เดี๋ยวก่อนถ้าพูดถึงหลักการนะคุณโยนนะ
1: ครับ
0: หลักการในการที่จะเอาเป็นที่พึ่งเนี่ยคือมันต้องมีศรัทธาถ้าคุณมีศรัทธาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นเทพเจ้าแห่งต้นมะขามีเป็นต้นอ่ะนะสมมติ
1: อ๋อครับ
0: หรือว่าเสาหินต้นนี้อ่ะฉันมีศรัทธาเสาหินต้นนี้ก็นี่คือคุณเอาสิ่งนั้นเป็นที่พึ่งเข้าใจเอาสิ่งนั้นเป็นที่พึ่งบอกว่าต้นไม้นี้ภูเขานี้หลักเสาหินนี่จะเป็นที่พึ่งของฉันเข้าใจไหมนี่คือคุณมีศรัทธาศรัทธานี่ดีนะคุณสมบัติ
1: ครับ
0: ศรัทธานี่เป็นสิ่งที่ดีแต่ทีนี้อะไรที่ทำให้เกิดศรัทธาล่ะบางคนก็จะมีสื่อนำเช่นแบบพระเครื่องหรืออาจจะเป็นพิธีกรรมหรืออาจจะเป็นเหรียญเคารพหรือจะเป็นสัญลักษณ์อันใดหนึ่งที่เขาบอกเขาจะไปมูกันเนี่ยคือเขาต้องมีพิธีกรรมหรือวิธีการใดที่จะเป็นตัวแสดงถึงศรัทธาของเขาหลักการไม่ผิดเลยคุณบุญหลักการนี้ถูกไม่มีปัญหาแต่ประเด็นคือไอ้ที่คุณจะไปเอาเป็นที่พึ่งนั่นน่ะมันใช่ที่พึ่งที่แท้จริงไหมมันใช่ที่พึ่งที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้จริงหรือไม่อันนี้ต้อง question mark เราต้องคิดเพราะว่าถ้าเราจะถือเอาท้องฟ้าภูเขาทะเลอะไรเป็นที่พึ่งเนี่ยนั่นไม่ใช่ที่พึ่งที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้นะด้วยพิธีกรรมใดๆก็แล้วแต่นะ
1: ครับ
0: แต่ว่าสิ่งที่ทำให้เป็นที่พึ่งที่เราจะพ้นทุกข์ได้จริงๆคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ครับ
0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้คือพระพุทธเจ้าเทศไว้กับปุโรหิตนะชื่ออคิทัศน์อคิทัศน์เนี่ยคือเขาสอนสาวกของเขานะว่าถ้าคุณมีความคิดชั่วร้ายเนี่ยนี่เอานี่เลยเอาทำพิธีกรรมนี้คือเอาทรายมาเอาตักทรายมาจากแม่น้ำแล้วก็มาพอกไว้ตรงนี้แล้วทำเป็นภูเขาขึ้นภูเขานี่แหละจะเป็นที่พึ่งของคุณเขาบอกอย่างนี้มูสุดๆนะอันนี้ละกันด้วยพิธีกรรมแบบนี้ด้วยศรัทธาที่ตั้งไว้อย่างนี้พระพุทธเจ้าไปสอนนะบอกว่าเฮ้ยแต่ว่ากองทรายนี้น้ำท่วมมาลมพัดมาอะไรมันก็ทลายหมดนะไม่ใช่จะเป็นที่พึ่งได้โอ้เขาจึงคิดได้เอาแล้วต้องทำไงศรัทธาที่ตั้งไว้ดีแล้วแต่เอามาให้อยู่ในพุทโธธัมโมสังโฆ
1: ครับ
0: พุทโธคือการตรัสรู้มันมีทางพ้นทุกข์ได้ธัมโมคือทางที่จะทำแล้วพ้นทุกข์ได้จริงคืออริยมรรคมีองค์8ศีลสมาธิปัญญาคนทำได้มีอยู่แล้วนั่นคือพุทโธนะสามการปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาอริยมรรคมีองค์8คุณก็เป็นพุทโธได้เหมือนกันคุณตั้งสตางค์คุณไว้ตรงนี้ ตั้งสตาไว้ตรงนี้พิธีกรรมเหรอให้กล่าวคำนี้พุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึงกล่าวคำนี้ครั้งที่สองธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามิเนี่ยนะ1 2 3เนี่ยแม้ครั้งที่1ครั้งที่2และครั้งที่3พิธีกรรมมีแค่นี
1: ้
0: พิธีกรรมมีแค่นี้นี่คือกล่าวด้วยวาจาแล้วคุณตั้งจิตแบบนี้ถือว่าคุณจะพ้นทุกข์ได้นี่คือการที่เราจะพ้นทุกข์ได้มูมั้ยก็ใช้หลักการเดียวกันคือศรัทธาแล้วก็มีพิธีกรรมนิดหน่อย
1: ครับ
0: ของเหรออืมสมัยนั้นไม่มีนะของไม่มีสมัยนี้อาจจะมีแต่ว่ามีบัตรมีผ้ายันอันนี้ของเสริมของเสริมไม่ใช่ของไม่ใช่ออริจินอลออริจินอลไม่มีออริจินอลก็จะเป็นคำกล่าวพุทโธธัมโมสังโฆสามรอบแล้วจิตใจต้องตั้งอย่างนี้นี่จะเป็นที่พึ่งที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้จริงใช้หลักการเดียวกันนะคุณสมบัติศรัทธาและมีพิธีกรรมนิดหน่อยทีนี้หลักการเดียวกันนี่แหละแต่ว่าคุณตั้งไว้กับอะไรนั่นเองถ้าสิ่งที่คุณไปยึดถือหมายถึงว่าเอาเป็นที่พึ่งนั้นน่ะเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะอันนี้ได้ดีไม่มีปัญหาหรือว่าเอาคนที่เขานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ได้สมมติเอาอย่างเช่นเอางิกเซียนฮ่องเต้อะงิกเซียนฮ่องเต้นี่คือท้าวสักกะเทวราชนะหรือเอาท้าวเวสสุวรรณอะท้าวเวสสุวรรณนี่ก็เป็นโสดาบันนะถ้าคุณเอาท้าวเวสสุวรรณเป็นที่พึ่งแล้วคุณนึกถึงท้าวเวสสุวรรณอย่างถูกต้องว่าเฮ้ยท่านเป็นโสดาบันเนี่ยท่านมีศีลท่านมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เฮ้ยเราเอาคนนี้แหละเป็นที่พึ่งคุณก็ไปนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือนกันเลยเข้าใจไหมคือมันจะสืบสายต่อไปจนถึงพุทโธธัมโมสังโฆได้ตรงไหนเนี่ยอันนั้นแหละจะทำให้เป็นที่พึ่งได้จริง
1: ครับ
0: หลักการเป็นนี้นะเดี๋ยวความ
1: จ
0: ะว่า
1: ครับครับก็คือยึดหลักให้ถูกต้องนั่นเองนะครับตามที่พระอาจารย์บอกนะครับเนื้อสิ่งอื่นใดเนี่ยก็ต้องพึ่งพาตนเองด้วยนะครับอย่าไปคิดว่าอ๋อถ้าเราไปมูอย่างนี้ศรัทธาในสิ่งนี้สวดมนต์แบบนี้เหมือนจะไปสอบแล้วไม่ต้องอ่านหนังสือซึ่งมันเป็นไปไม่ได
0: ้
1: ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะฮะหรือจะสำเร็จสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยการสวดมนต์อ้อนวอนขอร้องตามที่พระอาจารย์บอกมันก็ไม่ได้กันนะอาจารย
0: ์เดี๋ยวบอกใช่เดี๋ยวเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นใครทำอะไรเนี่ยบางทีมันอาจจะมีอะไรแฝงอยู่ที่เราต้องดูให้ดีนะตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านะไม่ว่าจะเรื่องงานศพอย่างที่คุณสมบูรณ์ยกเคสมาหรือว่าการที่ว่าจะไปทำพิธีกรรมอะไรต่างๆนั่นนี่บางทีลึกไปกว่านั้นมันจะใช่ก็ได้นะถ้าเราดูผิวเผินอาจจะเอ้ยนี่ไม่ใช่ก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้เราต้องดูให้ลึกๆหมายถึงว่าทำจิตให้ถูกกลับมาที่คำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่มีปัญหากับใครเราก็จะเป็นคนที่มีจิตใจดีและประกอบด้วยปัญญามีกัลยาณมิตรเราก็มีความสุขได้ทุกวันนั่นเองเจ้าบ้าน
1: ครับเอาละครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องของความสุขพื้นฐานนะครับที่บอกก็คือว่ากินให้อิ่มนอนให้หลับทำงานให้สนุกยุ่งเรื่องชาวบ้านให้น้อยลงนะฮะอันนี้ก็ทำให้จิตใจเราเป็นสุขได้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าหากสังคมเนี่ยอยู่ในการเปรียบเทียบเปิด Facebook เปิด Instagram หรือว่าเปิดช่องทางอื่นๆเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อทำไมชีวิตของฉันเป็นแบบนี้ทำไมคนอื่นมันดีกว่าฉันแล้วมันก็จะสุดท้ายเนี่ยมันก็จะทำให้จิตใจเราเนี่ยจมดิ่งไปกับว่าอ้าวทำไมเราไม่มีค่าดีพอหรืออย่างไรนะครับสำคัญนะให้ค่ากับตัวเองนะครับทำในวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับประเมินว่าสิ่งใดที่สำคัญเป็นลำดับที่1ที่2ที่3แล้วก็ทำอย่างมีความเพียรพยายามสำคัญฮะต้องมีสติและสัมปชัญญะในทุกๆลมหายใจด้วยนะครับเอาละครับทั้งหมดนี้ครับคือเรื่องราวที่นำมาฝากกับทุกฟังในรายการธรรมะรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วครับผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาลาท่านฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: เดี๋ยวบ่าย

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการในวันนี้ต่อยอดความร่วมมือหลังผู้นำเวียดนามเยือนไทยผลักดันความร่วมมือไทยเวียดนามสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้เวลา 8:00 น.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะจะเดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามถือเป็นการเยือนเวียดนามครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีภายหลังการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยวันนี้เวลา10นาฬิกานายกรัฐมนตรีมีกำหนดจะพบหารือทวิภาคีกับผู้นำระดับสูงของเวียดนามและประชุมหารือกับภาคเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจในเวียดนามก่อนจะเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและหารือข้อราชการเต็มคณะที่ทำเนียบรัฐบาลเวียดนามในช่วงบ่ายกระทรวงสาธารณสุขปรับโครงสร้างค่าจ้างใหม่กลุ่มพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างรายเดือนเริ่ม1ตุลาคมนี้พร้อมขอกรอบจ้างเพิ่ม 93,000 อัตรารองรับนักเรียนทุนและผลักดันลูกจ้างชั่วคราวรายวันเป็นรายเดือน
8: นายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขมีมติเห็นชอบปรับโครงสร้างบัญชีค่าจ้างใหม่สำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขหรือพกส.แต่ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนแล้วรวมถึงมาตรการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับระบบโดยกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 1,520 บาทต่อเดือนหรือคิดเฉพาะวันทำการเฉลี่ยวันละ457บาทสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำปัจจุบัน ครงสร้างค่าจ้างใหม่จะมีผลบังคับใช้พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อให้หน่วยบริการมีเวลาเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณและการบริหารจัดการนอกจากนี้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขยังเสนอขอเพิ่มกรอบอัตราจ้างพกส.และลูกจ้างรายเดือนอีก 93,000 อัตราเพื่อรองรับการบรรจุนักเรียนทุนและผลักดันลูกจ้างชั่วคราวรายวันให้เข้าสู่สถานะพกส.หรือลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนนฤมลอุดมพรรายงาน
1: เครือข่ายผู้เลี้ยงไก่ไข่4แห่งประกาศตรึงราคาไข่หน้าฟาร์ม3.60 บาทต่อฟองพร้อมประเมินแนวโน้มราคาในระยะสั้นมีโอกาสทรงตัวหลังปริมาณผลผลิตและความต้องการบริโภคเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะสมดุล
9: เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกอบด้วยสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่8ริ้วจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรีจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่และลำพูนจำกัดและสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อยจำกัดออกประกาศแจ้งสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ยืนยันราคาแนะนำไข่ไก่คละณหน้าฟาร์มเกษตรกรอยู่ที่ฟองละ3.60 บาทสำหรับไข่คละน้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไปต่อ100 ฟองโดยหากมีการเปลี่ยนแปลงราคาจะแจ้งให้ทราบต่อไปทางนี้แม้ต้นทุนราคาอาหารสัตว์และต้นทุนการผลิตยังคงอยู่ในระดับสูงแต่สถานการณ์ตลาดไข่ที่ผันผวนในช่วงก่อนหน้าเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติจึงยังคงราคาแนะนำเดิมไว้เป็นแนวทางสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ก่อนหน้านี้มีการปรับราคาไก่ไข่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3.20 บาทเป็น3.40 บาทและเพิ่มเป็น3.60 บาทส่งผลให้ราคาปรับขึ้นรวม40 สตางค์ต่อฟองหรือประมาณ12 บาทต่อแผงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนปรับราคาอย่างไรก็ตามเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่ไข่ระบุว่าหลังเข้าสู่ฤดูฝนและเปิดภาคเรียนใหม่ผลผลิตและความต้องการบริโภคเริ่มใกล้เคียงกันมากขึ้นทำให้อุปสงค์และอุปทานในตลาดกลับมาสมดุลและมีแนวโน้มช่วยพยุงราคาไข่ไก่ให้ทรงตัวในระยะต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: 6:09 น.นะครับต้อนรับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับในเช้าเริ่มต้นของสัปดาห์ครับวันจันทร์ที่8 มิถุนายน 2569นะครับแรม8ค่ำเดือน7ปีมะเมียนะครับอยู่กับเรา2คนในเช้าวันนี้ครับผมพฤทธแก้วพี่บูนครับ
1: ดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะแ
0: ล้วก็ถ้าเกิดท่านผู้ฟังเมื่อก
1: ี้มีทีมงานด้วยนะ
0: มีทีมงานนะฮะทีมงานช่างเทคนิค
1: พี่สายชนนิสังนะคะแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียตอนนี้ขึ้นไลฟ์ที่เพจข่าวยามเช้าเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: สำหรับท่านที่ดูในไลฟ์ของเพจข่าวยามเช้าเมื่อสักครู่นี้ไม่ต้องแปลกใจที่ผมกับคุณพิริยาพรนั้นไหว้ค้างกันไปเพราะเราลืมไปเลยนะครับว่ามีเพลงของไทยช่วยไทยพลัส60 40
1: ก่อนจะเข้ารายการ
0: ยกมือปั๊บเมื่อกี้ผมค้างเลย
1: ดิฉันก็ค้างหันไปมองคุณโอเคไหว้ใหม
0: ่เพราะว่าถ้าเกิดเป็นท่านผู้ฟังอาจจะไม่รู้นะฮะแต่พอเป็นท่านที่รับชมใน Facebook เราก็จะยกมือค้างกันนิดนึงนะครับผมก็เพลงจากวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับโครงการนะฮะไทยช่วยไทยพลัส60 40นั่นเองนะครับ
1: ค
0: ุณพลอยฮะก่อนจะเข้าสู่รายการคุณเหลือสิทธิ์เท่าไหร่ฮะตอนนี
1: ้ดิฉันเหลือประมาณ500กว่าบาททำไมหรอคุณขำอย่างนี้
0: แ
1: บบเพราะ
0: อะไรผมกำลังคิดว่าวันนี้วันที่8ใช่ไหมก็ผ่านมาประมาณ8วันค
1: ุ
0: ณน่าจะเหลือเท่าไหร่นะไม่คาดหวังคำตอบว่าอ๋อหมดแล้วค่ะ
1: ไม่
0: เพราะถ้าเกิดคือ 1,000 บาทถ้าใช้ทุกวันวันละ333บาท
1: นะ
0: ใช่แสดงว่าคุณกับผมเหลือใกล้กัน
1: ใช่ดิฉันต้องมีการคำนวณไงว่าเอ๊ะมันเพิ่งผ่านไปแค่ 6-7 วัน 8วันเราจะต้องใช้เงินอย่างสร้างสรรค์
0: แสดงว่าคุณพลอยเนี่ยใช้ทุกเกือบทุกวันเลยดีกว่าใช่ไหม
1: ถูกต้องเกือบ
0: อาจจะใช้วันละ100บ้าง50บ้าง
1: ใช่แต่ว่าก็คือใช้ทุกวัน
0: พอเราเหลือใกล้กันเลยผมเหลือ494 บาท
1: ก็ไม่หนีกันมากนะ
0: มีเมื่อวานเนี่ยใช้ไปประมาณเกือบจะ170เมื่อวานใช้เยอะหน่อยนะครับผมก็ใครที่ยังมีโครงการนี้อยู่บริหารจัดการดีๆเพราะตลอดทั้งเดือนด้วยนะครับรวมไปถึงมีประเด็นที่เกี่ยวกับการปรับเกณฑ์ใหม
1: ่
0: หลังจากมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มีเสียงที่เรียกว่าอยากจะให้ปรับเปลี่ยนเรื่องของการเอาขออนุญาตนะฮะใช้ภาษาบ้านๆคือชื่อพ่อชื่อแม่ไปใช้รถยนต์ภาษี
1: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหม
0: ถูกต้องเดี๋ยวมาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันแล้วก็ข่าวดีก็คือเมื่อวานน้ำมันประกาศลดราคา70ต่างส่วนวันนี้มีข่าวไม่ดีฮะ
1: ทำไมคะ
0: ไข่ไก่ขึ้นราคาครับ
1: เอาแล้ว
0: เดี๋ยวว่ากัน
1: ใครที่ต้องซื้อไข่ไก่ติดบ้านคือไข่ไก่เนี่ยต้องมีติดบ้านทุกบ้านนะ
0: ใช
1: ่ในตู้เย็นเนี่ยคุณจะไม่มีอะไรก็ได้แต่คุณต้องมีไข่ไก่อยู่ในต
0: ู้แต่อย่าลืมนะบางคนเนี่ยอยู่กัน2คนอยู่ไม่เยอะแล้วซื้อยกแผงซึ่งมันเยอะมากอย่าลืมว่าซื้อมาแล้วเอาแช่ตู้เย็นเพราะว่าไข่ไก่ท่านซื้อมาเนี่ยนะครับแล้วตั้งอยู่ข้างนอกเนี่ยจะมีอายุได้ไม่เกินนะ2สัปดาห์
1: ถ้าเกิดไม่ได้แช่ตู้เย็นใช่ไหม
0: ถ้าไม่แช่ตู้เย็นซื้อมาแล้วตั้งไว้อย่างนั้นเนี่ยจะไม่เกิน2สัปดาห์แล้วท่านต้องนับไปถึงวันที่ตั้งอยู่ที่ร้านด้วยนะฉะนั้นถ้าไม่แช่ตู้เย็นเนี่ยควรจะมีอายุไม่เกินประมาณ1สัปดาห
1: ์
0: ฉะนั้นแช่ตู้เย็นอยู่ได้1เดือนนะครับ
1: ค่ะก็เป็นข่าวเหมือนจะดีแต่ว่าก็ไม่ดีนะน้ำมันลงแต่ว่าไข่ไก่ขึ้น
0: ต้องดูว่าใช้อะไรเยอะกว่ากัน
1: นะคะวันนี้นะคะก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารต่างๆที่คุณพีพูดมาเนี่ยนะเรามาอัปเดตเรื่องของฝนฟ้ากันหน่อยว่าวันนี้เป็นยังไงนะคะว
0: ัน
1: นี้ถือว่า
0: เมื่อวานก็ไม่ตก
1: แต่ดิฉันบ้านดิฉันตกตอนเช้า
0: เออเหรอ
1: 7โมงประมาณ6โมง7โมงเนี่ยตกละนนทบุรี
0: แล้ว
1: ตกหน
0: ัก
1: ด้วย
0: เป็นยังตกหนักด้วยเหรอ
1: ตกหนักด้วย
0: เมื่อวานพื้นที่ลาดพร้าวรัชดาราชโยธินเนี่ยครึ้มทั้งวันครึ้มเหมือนจะตกแต่ไม่ตกแล้วก็ลมเย็นๆทั้งวันเลย
1: นะคะเอามาดูกันหน่อยนะคะวันนี้ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางนะคะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยยังไงให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะสำหรับที่ภาคใต้นะคะทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนนี้ยังคงมีกำลังปานกลางอยู่นะคะคลื่นอยู่ที่ประมาณ2เมตรด้วยกันยังไงเดินเรือก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกด้วยค่ะ
0: ครับผมพูดถึงเรื่องของฝนฟ้าอากาศแล้วก็ในช่วงนี้เราอยู่ในช่วงของฤดูฝนกันอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับไปดูเรื่องที่เกี่ยวกับการดูแลเรื่องของอุทกภัยกันบ้างนะครับรวมไปถึงเรื่องการป้องกันภัยแล้งครับสำหรับในพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยครับโดยทางนายธีรพัฒน์คัชมาธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปอพอครับเปิดเผยถึงว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักนะครับในหลายพื้นที่ทั่วประเทศครับปอพอได้มีการสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับทั้งเขตนะครับและก็จังหวัดทั่วประเทศครับ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีนะครับโดยสำหรับนะครับในวันที่6มิถุนายนหรือว่าวันเสาร์ที่ผ่านมาครับมีการมอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับเขต10ลำปางสนับสนุนครับเครื่องสูบน้ำนะฮะระบบไฮดรอลิกขนาด24นิ้วพร้อมเจ้าหน้าที่ครับในการติดตั้งในพื้นที่นะครับผมที่จังหวัดลำปางจังหวัดลำปางที่อำเภอห้างฉัตรนะครับเพื่อเร่งระบายน้ำจากลำน้ำแม่ตาลเข้าสู่คลองส่งน้ำชลประทานครับป้องกันไม่ให้น้ำนั้นไหลเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนครับพร้อมกันนี้ครับยังมีการบูรณาการนะครับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยครับมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงในอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยครับรวมไปถึงการตรวจสอบความพร้อมของโครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำตามแนวลำน้ำยมเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนนี้ครับปภ.ครับยืนยันในการดูแลประชาชนนะครับหากมีเหตุนะครับสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ค่ะช่วงนี้ติดตามเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็การแจ้งเตือนหน่อยนะคะบางทีบางพื้นที่เนี่ยถ้าแบบว่าฉุกเฉินจริงๆเขาอาจจะส่งเขาเรียกว่าอะไรนะเซลบอดแคสSMS เข้ามือถือนะคะยังไงก็เช็คกันหน่อยช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะคือจังหวัดที่เขาแจ้งเตือนเนี่ยน่าเป็นห่วงจริงๆนะคะ
0: ครับผม
1: มาดูเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันบ้างที่เราพูดกันเมื่อต้นรายการนะ
0: จนเราอัปเดตของเราแล้วนะฮ
1: ะ
0: ไปอัปเดตระดับประเทศกันหน่อย
1: เมื่อวานนี้กระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าสำหรับการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะวันที่7เนาะเมื่อวานข้อมูลตั้งแต่ถึงช่วงบ่ายๆของเมื่อวานนี้ยอดรวมกว่า 16,000 ล้านบาทเลยนะคะโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังค่ะพูดถึงความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ค่ะยอดเมื่อวานนี้7มิถุนายนเวลา 13:00 นจากผู้ที่ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,046,000 ขออภัยค่ะ623รายนะคะก็มีการใช้จ่ายสะสมอยู่ที่16,124.41 ล้านบาทด้วยกันนะคะก็ถือว่าเยอะเลยนะมาผ่านมาแค่7วันเองนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะสำหรับภาคผู้ประกอบการก็ยังคงมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็พร้อมใช้งานอยู่ที่1,548ร้านค้าด้วยกันก็จะเป็นร้านเดิมอยู่ที่ 868,082 ร้านด้วยกันแล้วก็มีร้านค้าใหม่อยู่ที่ 132,000 ร้านค้านะคะแล้วก็มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้วเนี่ย 900,000 กว่าร้านค้าด้วยกันนะคะตอนนี้ก็ยังมีร้านที่อยู่ระหว่างรอกดยอมรับนะอีก100,000กว่าร้านค้ารวมๆแล้วเนี่ยก็โอ้โหเป็นล้านกว่าเหมือนกันนะคะสำหรับร้านค้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบด้วยนะคะนี่เป็นการอัปเดตเมื่อวานนี้สำหรับวันที่7มิถุนายนค่ะ
0: แล้วก็เมื่อวานวันที่7ใช่ไหมครับแต่ว่ามีพี่น้องประชาชนที่ใช้สิทธิ์ของ60/40หมดแล้วนะฮะ
1: หมดแล้ว
0: ก็คือ7วันมาท่านใช้หมดภายใน7วันแล้วนะครับประมาณ 360,000 คน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับผมก็แสดงว่าท่านมีเหตุจำเป็นต้องใช้จริงๆนะครับก็หมดแล้วที่เหลืออีก20วันท่านก็ใช้จ่ายปกตินั่นเองนะครับ
1: ค่ะ
0: จากเรื่องของโครงการ60/40นะครับไทยช่วยไทยพลัสที่เป็นการอัปเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลาประมาณบ่ายโมงของเมื่อวานที่ผ่านมาครับทีนี้ครับไปดูกันบ้างนะฮะในแต่ละพื้นที่กันหน่อยละกันนะครับทางอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครับนายพุนพงษ์นายนาภากรครับมีการเปิดเผยภายหลังการไปลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ครับในการจัดกิจกรรมสมาร์ทโชว์ห่วยค้าปลีกยุคใหม่เพิ่มกำไรสร้างเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีครับเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการร้านค้าโชว์ห่วยและร้านค้าปลีกท้องถิ่นโดยมีการอบรมความรู้นะครับด้านเทคโนโลยี AI การบริหารร้านค้าปลีกยุคใหม่นะครับเรื่องของบัญชีเรื่องของภาษีและการจัดวางสินค้ารวมทั้งครับมีบูธจากพันธมิตรภาคธุรกิจครับผู้ให้บริการนะครับสถาบันการเงินไปรษณีย์ไทยและผู้ประกอบการสินค้าชุมชนครับทั้งนี้ครับผู้ที่เข้าร่วมงานยังได้รับคูปองส่วนลดมูลค่า700บาทสำหรับซื้อสินค้าชุมชนสินค้าโอท็อปและสินค้าอุปโภคบริโภคภายในงานครับเพื่อจะนำไปจำหน่ายต่อซึ่งจะช่วยลดต้นทุนครับเพิ่มกำไรและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจต่อยอดสู่การเป็นสมาร์ทโชว์ห่วยนะครับผมซึ่งเรื่องนี้ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีการเชิญร้านค้าโชว์ห่วยและร้านค้าท้อง ร้านค้าปลีกท้องถิ่นครับสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ของทางรัฐบาลครับโดยร้านค้าใหม่ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้นะครับยังลงทะเบียนได้อยู่จนถึงสิ้นเดือนหน้าครับ31กรกฎาคมรวมทั้งสมัครเป็นร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อรองรับการใช้จ่ายของประชาชนกว่า49ล้านคนเพื่อจะเพิ่มยอดขายสร้างรายได้และร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตอย่างมีศักยภาพนั่นเองครับ
1: ค่ะก็นอกจากนี้นะคะมาดูเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569โอ้บางคนมีประเด็นดราม่านะบางคนเรื่องของเอาชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีพ่อแม่ก็งงบางคนก็ไม่รู
0: ้พ่อแม่บางคนไม่รู้ว่าลูกเอาไปลดหย่อนภาษีแล้ว
1: ใช่ก็เลยเกิดประเด็นกันนะคะบางคนก็พ่อแม่ก็งงเอ๊ะทำไมไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: คือมีการแซวกันซึ่งมีมูลจากความจริงว่าบางบ้านทะเลาะกันนะระหว่างพ่อแม่กับลูกด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ก็กลายเป็นประเด็นนะคะมาดูทางด้านของกรมการปกครองค่ะตอนนี้เนี่ยก็ระดมนะคะเรียกว่าทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นนายอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศเลยค่ะลงพื้นที่ไปเคาะประตูบ้านอำนวยความสะดวกเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569ให้กับประชาชนถึงหน้าบ้านเลยนะคะโดยย้ำว่าผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็กลุ่มเปราะบางถ้าหากว่าท่านไม่สะดวกเดินทางไม่เป็นไรนะเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการท่านถึงหน้าบ้านเลยค่ะโดยกรมการปกครองนะคะขานรับนโยบายรัฐบาลในการสำรวจแล้วก็การรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือเป็นกลุ่มตกหล่นจำนวนกว่า 1,044,785 รายด้วยกันซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่ปรากฏข้อมูลจากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีคุณสมบัติเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึง คือในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะคะคือช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาก็ปูพรมลงพื้นที่เคาะประตูหน้าบ้านเลยไปดูที่อุดรธานีกันหน่อยอุดรนะคะทางด้านของนายอำเภอเมืองอุดรค่ะคุณชวิตป้องขันเนี่ยนะคะท่านก็มีการเรียกประชุมชี้แจงกับทางด้านกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเน้นย้ำอย่างชัดเจนว่าห้ามนัดหมายประชาชนผู้มีรายชื่อให้มาลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยเด็ดขาดนะแต่ว่าจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่ไปหาท่านเองไปรับลงทะเบียนถึงบ้านประชาชนเท่านั้นก่อนจะนำทีมลงพื้นที่ไปหาประชาชนทันทีค่ะส่วนที่พัทลุงนะคะท่านในอำเภอเมืองพัทลุงนะคะคุณสรุดาอินประพันธ์ก็เรียกประชุมเหมือนกันซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์แล้วก็แนวทางการลงทะเบียนให้เป็นทิศทางเดียวกันแล้วก็มอบให้ทุกฝ่ายลงพื้นที่ไปอำนวยความสะดวกถึงหน้าบ้านประชาชนหลังประชุมค่ะส่วนที่สุโขทัยนะคะก็มอบหมายให้ปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้ใครที่มีสิทธิ์เนี่ยหรือว่าใครที่จะต้องได้สิทธินั้นตกหล่นจากระบบสวัสดิการของรัฐนะคะส่วนฝั่งอำนาจเจริญค่ะทางด้านของนายอำเภอหัวตะพานนะท่านก็มอบหมายให้ปลัดอำเภอเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่ๆอสนะกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ลงพื้นที่ไปเหมือนกันไปรับลงทะเบียนให้กับประชาชนกลุ่มตกหล่นตามบัญชีรายชื่อในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
0: ครับผมนอกจากนี้ครับนอกจากในพื้นที่ของทางอำนาจเจริญนะครับไปดูกันที่ลพบุรีกันบ้างครับลพบุรีครับก็มีการจัดทีมนะครับปลัดอำเภอประจำตำบล นะครับร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับในการออกเยี่ยมเยียนประชาชนตามครัวเรือนครับเพื่อดำเนินการสำรวจแล้วก็รับลงทะเบียนผู้ที่ตกหล่นจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์นะครับอย่างครบถ้วนครับเช่นเดียวกับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับที่อำเภอโนนารายก็มีการจัดทีมนะครับในการลงพื้นที่ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ผู้รับผิดชอบนะครับที่ประจำอำเภอโนนารายนะฮะโดยประจำตำบล นะครับลงพื้นที่รับลงทะเบียนนะครับกลุ่มตกหล่นจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่นะครับจำนวน35รายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนครับส่วนถ้าลงใต้ไปที่จังหวัดปัตตานีครับที่อำเภอหนองจิกครับก็ทางผู้ใหญ่บ้านนะครับบ้านดอนรักพร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ฝ่ายบัณฑิตอาสาครับร่วมกันลงพื้นที่ในการตรวจสอบสิทธิ์ครับและสำรวจข้อมูลประชาชนกลุ่มเป้าหมายถึงบ้านนะครับทั้งนี้ครับกรมการปกครองได้มีการกำชับให้ทุกอำเภอทั่วประเทศนั้นดำเนินงานเชิงรุกครับเข้าถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ที่ประสบปัญหาในการลงทะเบียนครับโดยยึดหลักเข้าถึงเข้าใจและไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังครับ พื่อให้พี่น้องคนไทยทุกคนครับได้รับโอกาสเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมนะครับทั้งนี้ครับหากประชาชนรายใดที่มีข้อจำกัดในการเดินทางหรือประสบปัญหาในการลงทะเบียนสามารถแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านครับเพื่อประสานเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกได้ทันทีนะครับท่านนี้คือนอกจากท่านที่ยืนยันผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังทางรัฐแล้วก็ธนาคารทั้ง5แห่งแล้วนะครับก็มีการดำเนินงานเชิงรุกนั่นเองนะครับ
1: ค่ะก็เป็นในส่วนของการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะท่านก็ไม่ต้องเดินทางมาแออัดมาออกันที่ใดที่หนึ่ง
0: อ
1: ันนี้ก็คือรออยู่แถวบ้านนี่แหละนะกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็จะส่งทีมงานลงไปรับลงทะเบียนสำหรับกลุ่มที่ตกหล่นด้วยนะคะทีนี้เนี่ยสำหรับเรื่องของการตรวจสอบรายชื่อหรือว่าไทม์ไลน์ต่างๆนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569กลุ่มตกหล่นเขาเปิดตรวจสอบรายชื่อแล้วนะคะถึงวันที่21มิถุนายนนี้ประชาชนก็สามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อกลุ่มตกหล่นได้ถึง21มิถุนายนผ่านระบบการตรวจสอบข้อมูลตกสำรวจได้การได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองนะคะที่เว็บแอป bora.dopa.go.th นะคะท่านเข้าไปเช็คได้หรือถ้าท่านคือถ้าไม่รู้ภาษาอังกฤษหรืออะไรเงี้ยท่านเซิร์ชใน Google ได้นะพิมพ์ภาษาไทยนี่แหละโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569มันจะลิงก์เข้าเว็บให้พอเข้ามาเนี่ยนะท่านก็เลือกของกระทรวงการคลังเนี่ยนะมันก็จะมีให้เลือกว่าตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนลงทะเบียนสำหรับผู้มีบัตรรายเดิ
0: ม
1: แล้วก็อีกช่องหนึ่งการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนท่านเช็คได้นะคะเข
0: ้
1: าไปเว็บไซต์ได้ถ้าหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ค่ะก็จะลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วอย่างที่เราอ่านข่าวไปลงไปอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนก่อนเขาจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดส่งให้กระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติของท่านและจะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่17กรกฎาคมเดือนหน้านะคะนอกจากนี้นะคะยังสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้นะคะก็อย่าลืมเข้าไปเช็คกันนะคะเกณฑ์เบื้องต้นที่เขาจะใช้พิจารณาก็คือรายได้เนี่ยนะไม่เกิน 40,000 บาทต่อคนต่อปีตามเกณฑ์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีอันนี้ตามเกณฑ์กลุ่มเปราะบางของกระทรวงพม.นะคะซึ่งกระทรวงมหาดไทยเองยังให้ความสำคัญกับการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของประชาชนด้วยนะโดยต้องคือเขาเรียกว่าอะไรต้องช่วยเหลือประชาชนกลุ่มตกหล่นคือมันมีเยอะจริงๆบางคนนะคะแล้วก็มีการกำชับเจ้าหน้าที่ให้ลงไปช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเต็มที่นะคะก็สรุปไทม์ไลน์อีกครั้งนึงวันนี้ถึง21มิถุนายนท่านเข้าไปตรวจสอบรายชื่อตกหล่นได้ภายใน21มิถุนายนเวลา 23.5
0: คือ 5 ทุ่ม 59 นาทีต้องจบทุกอย่างแล้ว
1: ต้องจบข้อมูลอัน
0: น
1: ี้
0: ค
1: ือ
0: สำหร
1: ับ
0: ในระบบออนไลน์นั่นเองนะครับ
1: ถูกต้องข้อมูลจะต้องยืนยันเข้าสู่ระบบภายก่อนเที่ยงคืนวันที่22นั่นเองและ17กรกฎาคมท่านรอไปตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติได้เลยนะนี่เป็นไทม์ไลน์คร่าวๆสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะ
0: ผมเคยบอกว่าท่านที่ยังไม่แน่ใจว่าในเกณฑ์รอบใหม่นี้ท่านจะผ่านไหมหรือว่าท่านจะตกเกณฑ์แล้วก็ไม่ได้เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผมบอกเลยว่าท่านไปยืนยันไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวกระบวนการของทางกระทรวงการคลังเองก็จะมีการพิจารณาเองว่าท่านเกินหรือไม่หรือว่าท่านไม่เข้าหลักเกณฑ์ก็จะไปประกาศในเดือนหน้าคือ17กรกฎาคมเองนะครับแต่นะครับผ่านมา4วันมีกระแสนะครับที่พูดถึงเรื่องนี้และอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับยังไม่ได้มีการเรียกว่าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการนะฮะแต่ล่าสุดนะครับสำหรับข่าวดีของผู้ที่มีสิทธิ์ใช้สิทธิ์คุณพ่อคุณแม่นะครับในการลดหย่อนภาษีครับล่าสุดนะครับผมทางนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะครับมีการสั่งไปที่กระทรวงการคลังยกเลิกการใช้มาตรการลดหย่อนภาษีค่าอุปการะบิดามารดาหรือพ่อแม่เป็นเกณฑ์กันกรองสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งวันนี้นะฮะก็น่าจะมีเรียกว่าความชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับผมเนื่องจากมีประเด็นเรื่องของเสียงที่วิจารณ์นะครับเรื่องเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ของบิดามารดาในการลดหย่อนภาษีนะครับล่าสุดทางนายกนะครับมีการรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนสั่งให้กระทรวงการคลังยกเลิกการ การใช้มาตรการภาษีลดหย่อนค่าอุปการะบิดามารดาเป็นเกณฑ์การกันกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งคาดว่านะครับทางท่านรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติธันประภาสและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับจะมีการรับนโยบายนี้เนี่ยไปทบทวนก่อนและจะมีการแถลงให้นำเรื่องเข้าคณะกรรมการพิจารณายกเลิกเกณฑ์เฉพาะเกณฑ์นี้เกณฑ์เดียวนะครับผมก่อนที่จะเดินทางไปเวียดนามร่วมกับคณะนายกรัฐมนตรีซึ่งวันนี้นะครับน่าจะมีเรียกว่าเป็นรูปธรรมมากขึ้นสำหรับว่าสรุปว่าเอาเกณฑ์นี้ออกจริงหรือไม่นะครับแต่ก็มีแนวโน้มว่าน่าจะเอาออกนะครับ
1: ต้องรอติดตามนะถ้ามีข่าวมาแบบนี้ดิฉันว่าน่าจะเอาออกแหละเพราะว่าท่านก็รับฟังเสียงสะท้อนของสังคมเหมือนกันเสียงฟีดแบ็กต่างๆโซเชียลต่างๆก็น่าจะไปถึงท่านแล้วแหละ
0: นั่นเองนะครับ
1: นะคะก็รอติดตามกันนะคะช่วงนี้ค่ะ6:30 น.นะคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนนะแล้วก็ช่วงหน้ากลับมาติดตามตีคล้องร้องข่าวกับคุณปูบุญมาสีมาตอนนี้ถือไม้คล้องรอแล้วนะคะเดี๋ยวหลังจบสปอตมาติดตามกันค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองรองข่าวกับผมบุญมาสีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นโฆษกรัฐบาลได้ออกมาเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการในวันที่ 8-9 มิถุนายนนี้เพื่อต่อยอดความร่วมมือของทั้งสองประเทศครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7มิถุนายน2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการในการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมที่ชื่อว่าอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือตัวย่อ AFFครั้งที่3ระหว่างวันที่8ถึงวันที่9มิถุนายน2569ณกรุงฮานอยประเทศเวียดนามเพื่อหารือกับผู้นำเวียดนามและภาคเอกชนเพื่อสานต่อความร่วมมือในทุกมิติครับแล้วในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงของประเทศไทยร่วมเดินทางพร้อมผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนชั้นนำของไทยที่มีการลงทุนในเวียดนามกว่า10บริษัทด้วยกันร่วมในคณะในครั้งนี้ด้วยครับเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทั้งในระดับรัฐบาลและภาคเอกชนระหว่างประเทศไทยและประเทศเวียดนามให้มันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมที่ชื่อว่าอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือ AFF ครั้งที่3ซึ่งเป็นเวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับอนาคตและทิศทางการพัฒนาของอาเซียนก็มีผู้นำประเทศผู้กำหนดนโยบายภาคธุรกิจนักวิชาการและภาคส่วนต่างๆที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองต่อประเด็นสำคัญของภูมิภาคอีกด้วยครับพี่น้อง ไปกันที่ความภาคภูมิใจของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายหากถ้าย้อนกลับไปเมื่อ35ปีก่อนประเทศไทยนั้นได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งมีทั้งผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศสถาบันการเงินรวมไปถึงภาคเอกชนและภาคประชาสังคมจาก191ประเทศทั่วโลกรวมแล้วกว่า 15,000 คนแล้วครับที่จะเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายเศรษฐกิจและการเงินของโลกครับซึ่งผ่านมาแล้ว3ทศวรรษหรือ30ปีด้วยกันประเทศไทยก็กำลังจะได้สร้างประวัติศาสตร์และความภาคภูมิใจให้กับคนไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกเป็นครั้งที่2ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่จะถึงนี่แหละครับซึ่งนับตั้งแต่เริ่มมีการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปี2490เป็นปีเริ่มต้นมีเพียง3ประเทศเท่านั้นแหละครับที่ได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเป็นครั้งที่2นั่นก็คือตุรกีญี่ปุ่นและประเทศไทยครับส่วนทางด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็กล่าวว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกก็เปรียบเสมือนโอลิมปิกด้านการเงินการคลังนั่นแหละครับซึ่งประเทศไทยก็ได้มีโอกาสจัดถึง2ครั้งด้วยกันและในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้นั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะได้แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์และนโยบายที่ทำจริงอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์กับประเทศสมาชิกทั่วโลกด้วยครับพี่น้องไปกันที่เรื่องกรณีที่มาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ด้วยกันทางกระทรวงพาณิชย์ก็ออกมาชี้แจงในกรณีนี้ว่าเดินหน้า13มาตรการเร่งด่วนแล้วครับเพื่อดูดซับกุ้งกว่า400ตันพร้อมเตรียมหารือในเวทีองค์การการค้าโลกด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับกรณีที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ด้วยกันตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ที่ผ่านมาโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเป็นมาตรการทางการค้าที่เกิดขึ้นอย่างกระชั้นชิดไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยในห่วงโซ่การผลิตกุ้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามทางรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและก็ได้เร่งดำเนินมาตรการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยในขณะนี้นั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กรมประมงและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติก็ได้เตรียมประชุมหารืออย่างเร่งด่วนแล้วครับเพื่อคลี่คลายปัญหาที่มันเกิดขึ้นและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การการค้าโลกหรือ WTO และอาเซียนกันด้วยเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ทางการค้าของไทยพร้อมทั้งได้สั่งการให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในเรื่องนี้แล้วขณะเดียวกันก็ได้เดินหน้า13มาตรการเร่งด่วนแล้วครับเพื่อช่วยระบายผลผลิตกุ้งภายในประเทศไทยทั้งการขยายตลาดใหม่การเชื่อมโยงผู้ซื้อการเปิดจุดรับซื้อและการจัดกิจกรรมกระจายผลผลิตโดยตั้งเป้าว่าจะดูดซับกุ้งราว400ตันต่อเดือนซึ่งสอดคล้องกับปริมาณที่ส่งออกไปยังมาเลเซียนั่นแหละครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าทางรัฐบาลจะใช้ทุกกลไกทั้งในและต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับภาคการผลิตในระยะยาวด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องความคืบหน้าการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าว่าวันที่7มิถุนายนเมื่อเวลา13นาฬิกายอดรวมใช้จ่ายรวมแล้วกว่า 16,000 ล้านบาทมีร้านค้าพร้อมใช้งานทะลุ1ล้านร้านค้าแล้วครับพี่น้อง พี่น้องที่รักทั้งหลายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังได้เปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ณวันที่7มิถุนายน2569เวลา 13:00 นจากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,4623 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวมทั้งสิ้น 16,124.41 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 9,376.93 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนจ่ายเอง 6,747.48 ล้านบาทซึ่งก็มีจำนวนผู้ใช้จ่ายที่สำเร็จแล้วถึง 22,531,257 รายและมีผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทมีจำนวน 36,477 รายและสำหรับภาคผู้ประกอบการนั้นก็มีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานรวมทั้งสิ้น 1,548 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าเดิม 868,082 ร้านและร้านค้าใหม่ 132,466 ร้านโดยมีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้วถึง 935,044 ร้านค้าและยังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างรอกดยอมรับหรือ T&C อีก 111,054 ร้านค้ารวมถึงร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบอีกจำนวน 3,572 ร้านค้าครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการดูแลกลุ่มตกหล่นกว่า1ล้านรายในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยกรมการปกครองเข้าระดมฝ่ายปกครองทั่วประเทศแล้วครับลงพื้นที่เคาะประตูบ้านกันเลยทีเดียวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายกรมการปกครองได้ระดมกำลังนายอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวไปลงพื้นที่เคาะประตูบ้านก๊อกๆๆๆเพื่ออำนวยความสะดวกลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วย้ำว่าผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางเหล่านี้

ของมนุษย์เพื่อให้ประชาชนที่มีคุณสมบัติเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงโดยในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยฝ่ายปกครองเองก็ได้เร่งดำเนินการเชิงรุกแล้วครับได้ประชุมชี้แจงกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องเน้นย้ำว่าห้ามนัดหมายประชาชนผู้มีรายชื่อให้มาลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยเด็ดขาดเลยทีเดียวครับแต่ว่าให้เจ้าหน้าที่นั่นแหละไปลงพื้นที่รับลงทะเบียนถึงบ้านประชาชนเท่านั้นไม่ต้องให้เดินทางมาที่อำเภอไม่ต้องให้เดินทางมาที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่กำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนั่นแหละต้องเดินทางไปรับลงทะเบียนกับพี่น้องประชาชนที่บ้านถึงบ้านของประชาชนเท่านั้นครับก่อนจะนำทีมลงพื้นที่พบประชาชนในทันทีทันใดแหละครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางกรมการปกครองก็ได้กำชับให้ทุกอำเภอทั่วประเทศไทยดำเนินงานเชิงรุกเข้าถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ที่ประสบปัญหาในการลงทะเบียนโดยยึดหลักเข้าถึงเข้าใจและไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังเอ้าย้ำหลักกันอีกทีเข้าถึงเข้าใจและไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังครับเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับโอกาสเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมและหากประชาชนรายใดมีข้อจำกัดในการเดินทางหรือประสบปัญหาในการลงทะเบียนก็สามารถแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านเพื่อประสานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกได้ทันทีครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนคนไทยโดยกระทรวงมหาดไทยก็สั่งผู้ว่าราชการยกระดับมาตรการเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยว่าได้มีการสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเร่งดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวอย่างเคร่งครัดโดยให้ใช้กลไกของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดในการดำเนินการเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมโรคด้วยการคัดกรองและติดตามผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวครับหากพบผู้ที่เป็นโรคหรือมีเหตุอันควรสงสัยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก็จะต้องดำเนินการสั่งแยกกักกันหรือคุมไว้สังเกตอาการเป็นระยะเวลาอย่างน้อย21วันแล้วครับพร้อมทั้งให้ประสานความร่วมมือกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหน่วยงานท่าอากาศยานและฝ่ายความมั่นคงกันด้วยเพื่อติดตามตรวจสอบที่อยู่และการเดินทางของผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงต่างๆครับแล้วนอกจากนี้ก็ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนพี่น้องที่รักทั้งหลายและบุคลากรทางการแพทย์อย่างทั่วถึงกันด้วยโดยเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังอาการผิดปกติและขอความร่วมมือประชาชนเลยครับบอกว่าหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศที่กำลังมีการระบาดของไวรัสอีโบลาในกรณีที่พบผู้มีอาการต้องสงสัยก็ให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทันทีภายใน3ชั่วโมงเลยแหละครับเพื่อดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดกันต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการปรับโครงสร้างกระทรวงโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ประกาศเตรียมปรับโครงสร้างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยแยกภารกิจด้านการท่องเที่ยวและการกีฬาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานทั้ง2ด้านให้มันคล่องตัวมากยิ่งขึ้นครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กล่าวถึงก้าวสำคัญของการปฏิรูประบบราชการตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งยกระดับการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับภารกิจที่มีความเฉพาะทางมากยิ่งขึ้นโดยมีแนวทางศึกษาและเตรียมการแยกภารกิจด้านการท่องเที่ยวและด้านกีฬาออกจากกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานในอนาคตครับผ่านการจัดตั้งโครงสร้างใหม่อันได้แก่กระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเพื่อบูรณาการการท่องเที่ยวกับมิติทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากอัตลักษณ์ไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
และอีกกระทรวงหนึ่งคือกระทรวงการกีฬาก็เพื่อยกระดับการพัฒนากีฬาไทยอย่างเป็นระบบนั่นเองตั้งแต่กีฬา

0: พื่อมวลชนกีฬาอาชีพไปจนถึงกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติทีนี้การปรับโครงสร้างดังกล่าวในครั้งนี้ก็มีเป้าหมายเพื่อให้การบริหารงานนั้นมีความคล่องตัวตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมยกระดับศักยภาพการแข่งขันสร้างความเชื่อมั่นเสริมความปลอดภัยและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการให้อำนาจผู้บริหารโรงเรียนสั่งหยุดเรียนได้ทันทีหากมีความเสี่ยงจากอุทกภัยโดยยึดความปลอดภัยของเด็กเป็นอันดับหนึ่งครับซึ่งรัฐบาลให้อำนาจตรงนี้กับผู้บริหารโรงเรียนพี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและรับมือเหตุอุทกภัยในสถานศึกษาโดยระบุว่าจากข้อมูลย้อนหลัง3ปีโดยเฉพาะในปี2568ที่ผ่านมาก็พบว่ามีสถานศึกษาได้รับผลกระทบเกือบ 2,000 แห่งด้วยกันและมีเด็กนักเรียนได้รับผลกระทบกว่า 160,000 คนและก็ยังพบอีกว่ามีโรงเรียนจำนวนมากมายที่ประสบกับภัยพิบัติที่ซ้ำซ้อนคือประสบแล้วประสบเล่ากับภัยพิบัติซ้ำซ้อนแบบนี้แล้วล่าสุดครับรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเชิงรุกและออกมาตรการระยะสั้นคุมเข้มสถานศึกษาทั่วประเทศเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นแหละครับโดยกำชับให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประสานงานฝ่ายปกครองท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาประเมินความเสี่ยงและสั่งปิดโรงเรียนชั่วคราวได้ทันทีทันใดเลยครับหรือเรียกได้ว่าน้ำมาปิดได้เลยน้ำมาปิดได้เลยไม่ต้องรอช้าไม่ต้องรออะไรกันอีกแล้วเพื่อยึดความปลอดภัยของเด็กมาเป็นที่หนึ่งมาเป็นอันดับหนึ่งพร้อมปรับระบบการเรียนการสอนตามความเหมาะสมกันต่อไปครับแล้วในขณะเดียวกันก็ให้ครูผู้สอนผ่อนปรนการส่งการบ้านและการสอบในช่วงวิกฤตกันด้วยเพื่อดูแลสภาพจิตใจของเด็กและผู้ปกครองไม่ให้เครียดและให้สถานศึกษาต่างๆไปจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนเป็นศูนย์อพยพชั่วคราวของชุมชนกรณีต้องมีการอพยพประชาชนในพื้นที่นะครับและให้ทุกโรงเรียนรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพื่ออนุมัติถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นได้แบบทันท่วงทีหากสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติก็ให้เร่งจัดทำแผนสอบชดเชยพร้อมรายงานความเสียหายเพื่อขอรับงบซ่อมแซมจากทางสพฐสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนั่นแหละครับตามระเบียบและประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำของโรงเรียนและชุมชนในระยะยาวกันต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ปฏิบัติราชการที่จังหวัดสงขลาวันที่8มิถุนายนนี้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวชวนไปติดตามภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในวันที่8มิถุนายน2569ครับโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติราชการณพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยในภาคเช้านั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะไปเป็นประธานปิดโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นณศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ส่วนภาคบ่ายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะไปตรวจสถาบันเสริมความงามณศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่และทั้งนี้ทั้งนั้นสามารถติดตามบรรยากาศได้ทาง Facebook Live เพจกรมประชาสัมพันธ์และเพจ NBT สงขลาและก็สื่อต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์กันด้วยครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยลาไปก่อนแล้วล่ะครับสวัสดีครับ
1: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

0: 6:51 ครับกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับช่วงนี้น่าจะได้ประมาณสัก 3-4 ข่าวก่อนที่จะไปฟังข่าวภาค 7:00 นกันนะครับมีหนึ่งเรื่องที่โปรยไปตั้งแต่ช่วงของต้นรายการคุณพลอยครับเรื่องของไข่ไก่นะครับ
1: ไข่ไก
0: ่สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่นะครับผมเป็นเรื่องเกี่ยวกับไข่ไก่นะฮะสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่นะครับ4แห่งมีการประกาศปรับขึ้นราคาไข่คละหน้าฟาร์มฟองละ20สตางค์ครับจาก3.40 บาทเป็น3.60 บาททำให้นะครับโดยรวมเลยนะครับแผงนึงเนี่ยจะขึ้นประมาณ6บาท
1: ขึ้นมาอีก6บาท
0: ก็คือแผงนึงเนี่ยขึ้น6บาทนั่นเท่ากับว่าท่านจะต้องจริงๆเนี่ย6บาทเนี่ยซื้อไข่ไก่ได้ฟองนึงแล้ว
1: ใช่
0: นะครับก็อันนี้เป็นข้อมูลนะฮะซึ่งจะมีผลบังคับใช้นะครับผมวันนี้วันที่8มิถุนายนก็ลองไปดูนะครับราคาไข่ไก่เป็นแผงของแต่ละที่แล้วกันนะฮะแต่ว่าแผงนึงก็จะขึ้น6บาทอาจจะดูว่าไม่เยอะ6บาทแต่ถ้าเกิดคนที่ซื้อมาสำหรับการประกอบอาหาร
1: บางคนซื้อหลายๆแผงไง10แผง20แผง
0: แต่ตรงนี้นะฮะคาดว่าจะยังไม่ส่งผลต่อการปรับขึ้นราคาของอาหารตามสั่งที่มีไข่เจียวหรือว่าไข่ดาวนั่นเองนะครับ
1: ค่ะส่วนเรื่องไข่แล้วมาดูเรื่องกุ้งกันหน่อยนะคะกระทรวงพาณิชย์ค่ะมีการชี้แจงกรณีที่มาเลเซียนั้นระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์แล้วก็มีการเดินหน้า13มาตรการเร่งด่วนนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการค่ะคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีการชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับกรณีที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ตั้งแต่1มิถุนายน2569ที่ผ่านมาโดยคุณปจีบอกเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเป็นมาตรการทางการค้าที่มันเกิดขึ้นแบบกระชั้นชิดแล้วก็เขาไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้าส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยในห่วงโซ่การผลิตกุ้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะตอนนี้รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเร่งดำเนินการมาตรการทั้งระยะสั้นระยะยาวขณะนี้เนี่ยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างกรมประมงแล้วก็สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติได้เตรียมประชุมหารืออย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นกระทรวงพาณิชย์ตอนนี้ได้เตรียมนำประเด็นดังกล่าวนี้เข้าสู่การหารือในเวทีองค์การค้าโลกนะคะแล้วก็อาเซียนเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์แล้วก็ผลประโยชน์ทางการค้าของไทยด้วยพร้อมทั้งมีการสั่งการให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ค่ะให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันนะคะอีกทางหนึ่งก็เดินหน้า13มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยบรรเทานะคะระบายผลผลิตกุ้งภายในประเทศทั้งการขยายตลาดใหม่การเชื่อมโยงผู้ซื้อการเปิดจุดรับซื้อแล้วก็การจัดกิจกรรมกระจายผลผลิตโดยตั้งเป้าว่าจะดูดซับกุ้งเนี่ยนะราว400ตันต่อเดือนก็จะสอดคล้องปริมาณการส่งออกที่ไปมาเลเซียที่ถูกระงับไปนะคะคุณสุภจีบอกตอนนี้รัฐบาลจะต้องทำทุกทางค่ะใช้ทุกกลไกทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเข้ามาช่วยแก้ปัญหาอย่างรอบด้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ถือเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับภาคการผลิตในระยะยาวด้วยค่ะ
0: ครับผมก่อนจะไปที่ข่าวภูมิภาคนะครับไปที่หนึ่งเรื่องนะฮะในเรื่องของการจะปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการนะครับของกระทรวงครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลกล่าวถึงนะครับก้าวสำคัญของการปฏิรูประบบราชการนะครับตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับภารกิจที่มีความเฉพาะทางมากยิ่งขึ้นนะครับโดยนะครับอาจจะมีอนาคตนะฮะที่แยกภารกิจด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกจากกันนะครับโดยเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานในอนาคตผ่านการจัดตั้งโครงสร้างใหม่ครับจะเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
1: เขาก็มองว่าพอเวลาไปท่องเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไปซึมซับเกี่ยวกับวัฒนธรรม
0: ซอฟต์พาวเวอร์
1: ถูกต้องมันก็เลยน่าจะมารวมกันไหมแล้วก็แยกกีฬาก็คือกีฬาเลย
0: คือท่องเที่ยวและกีฬาจริงๆเนี่ยก็ไปด้วยกันได้แต่ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมน่าจะกลมกล่อมมากกว่าม
1: ากกว่า
0: แล้วกีฬาก็แยกเป็นกระทรวงกีฬาต่างหากเลยดูแลเรื่องกีฬาโดยเฉพาะครับทั้งนี้ครับเพื่อจะบูรณาการการท่องเที่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆเช่นสมมุติไปเที่ยวจังหวัดเลยไปดูผีตาโขนไปเที่ยวจังหวัดภาคใต้ไปดูการชักพระในบุญเดือน10เป็นต้นนะครับซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากอัตลักษณ์ไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์และกระทรวงการกีฬานะฮะเพื่อยกระดับการกีฬาอย่างเป็นระบบก็คือมุ่งกีฬาโดยเฉพาะเลยนะครับตั้งแต่กีฬามวลชนกีฬาอาชีพไปจนถึงกีฬาที่มีความเป็นเลิศระดับนานาชาติครับซึ่งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างดังกล่าวนี้นะครับมีเป้าหมายเพื่อให้การบริหารงานนั้นคล่องตัวแล้วก็ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับพร้อมยกระดับศักยภาพในการแข่งขันซึ่งต้องดูว่าจะเป็นการแบ่ง กระทรวงอย่างนี้เนี่ยจะมีการประกาศผลชัดเจนอย่างไรน่าจะต้องมีเวลาในการดำเนินการอย่างน้อยต่ำๆนะน่าจะมีประมาณเกือบปีหนึ่งเป็นอย่างน้อยที่จะมีการแบ่งว่าหน่วยงานราชการนี้ไปขึ้นกับกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมนั่นเองนะครับ
1: ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้เขาก็เกิดมาตั้งแต่เขาเรียกว่าอะไรก่อนเลือกตั้งคือรัฐบาลรักษาการชุดที่แล้วอ่ะเขาก็เกิดมาไว้แล้วนะว่าเขาจะมีการแบ่งแยกให้ชัดเจนให้มันมีความเขาเรียกว่าสอดคล้องกันมากขึ้นนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ช่วงท้ายนี้ค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะสวัสดีทุกท่านขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะสวัสดีคุณคณาวุฒิพี่ดาวหรือกมลคุณพงษ์ละเดชบอกรับฟังและรับชมอยู่ครับพี่คมสันบอกที่จันทบุรีตอนนี้27องศานะแล้วก็คุณวนิดาฟังอยู่ที่สวทแม่เสรียงค่ะสวัสดีคุณสุพิษด้วยนะคะพี่สุนทรหนองน้ำขาวคุณสุภัสสวัสดีนะคะพี่อเนกคุณชาตรีนะพี่สุนทรคุณรุ้งคุณเพ็ญทิชาสวัสดีด้วยนะคะมีคนบอกที่ตราดตอนนี้วันนี้29ขออภัย25องศา
0: โอ้อากาศดีมากเลย25องศานี่อากาศมันเปิดแอร์เลย
1: แล้วก็พี่พงษ์ณเรศบอกอยากให้มีฉากหลังเหมือนสมัยก่อนเหมือนที่คุณเล่าอ่ะ
0: ฉากหลังที่ต้องมาเอ๊ะวันนี้ฉากหลังเราไปที่ไหนนะภูทับเบิกหรือเปล่านะหรือว่าเป็นทุ่งดอกบัวตองก็จะเป็นฉากหลังที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันนั่นเอง
1: นี่พี่หนุ่มเพชรภูไทยบอกคู่ข่าวเหมาะสมเหมือนกิ่งทองใบหยกห่อหมกใบตำแย
0: อันหลังนี่ดีใช่ไหมครับพี่ผมไม่เคยกินเลย
1: นะคะคุณสุรัชยาสวัสดีนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เห็นทุกท่านขอบพระคุณมากค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วนะคะติดตามได้ในทุกๆวันจันทร์ถึงอาทิตย์ค่ะเดี๋ยววันนี้ดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
0: ผมพฤฒแก้วพิบูลครับและทีมงานตอนนี้เป็นคุณสุภฤกษ์ธรรมรดีครับ
1: ค่ะ
0: ลาไปก่อนนะครับ
1: ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ
1: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เพื่อร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมผลักดันความร่วมมือไทยเวียดนามกระทรวงพลังงานเดินหน้าเอาผิดคดีคลังน้ำมันอ่างทองสั่งการจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโรงกลั่น6รายทันที
1: ผู้นำสหรัฐยืนยันจะไม่ยกเลิกการอายัดทรัพย์สินของอิหร่านก่อนที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยทำผลงานพ่ายทั้ง4นัดในศึกเนชั่นส์ลีกสนามแรกเตรียมกลับมาแข่งสัปดาห์ที่